0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกนะครับจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกร้อยละของจำนวนนับจากสถานการณ์ที่กำหนดพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกขอทบทวนก่อนนะครับจากสถานการณ์ที่1 นะครับถ้ามีผลไม้ทั้งหมด300ผลเป็นส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดมีส้มกี่ผลครับจากสถานการณ์นี้นะครับถามว่ามีส้มกี่ผลโดยสถานการณ์นี้บอกมาว่าถ้ามีผลไม้ทั้งหมด300ผลเป็นส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับครูฟุ๊กมีคำถามมาถามครับมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับนักเรียนใครตอบได้บ้างครับทางต้นทางและปลายทางครับใครตอบได้บ้างจากคำถามนี้มีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอย่างไรครับเชิญครับ
3: หมายความว่ามีผลไม้ยืน100ผลจะเป็นส้มทั้งหมด5ผลครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องครับจากนะครับมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะครับตามที่เพื่อนตอบมาเลยครับหมายความว่าเราจะมีผลไม้ทั้งหมดอยู่กี่ผล
4: 100ผล
2: 100ผลเป็นส้มกี่ผลครับ
4: 5ผล
2: 5ผลนั่นเองครับอันนี้นะครับคือความหมายของมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับแล้วมีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ครับเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับเชิญครับเชิญเลยครับ
5: เศษ5ส่วน100ค
2: ่
5: ะ
2: ก็คือเศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจะได้เป็นดังนี้เลยนะครับเศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าร้อยละนั้นสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้โดยตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ
4: 100
2: นั่นเองครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเรามีส้มเนี่ยคิดเป็นเศษ5ส่วน100ของผลไม้ทั้งหมดแล้วเรามีส้มอยู่กี่ผลครับมาดูพร้อมกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้ทราบแล้วนะครับว่าเรามีส้มคิดเป็นเศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนเราจะมีส้มนะครับเศษ5ส่วน100ของผลไม้ทั้งหมดจากโจทย์เนี่ยผลไม้ทั้งหมดมีอยู่กี่ผลครับ300ผลนะครับนั่นเองก็ใส่300เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นมีส้มเศษ5ส่วน100ของ300ครับก็จะเท่ากับเศษ5ส่วน100ของคือเครื่องหมายอะไร
4: ค
2: ูณนะครับคูณอะไรครับ
4: 300
2: นะครับนักเรียนครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางช่วยครูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับ

0: คิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 45
0: เท่าไหร่นะครับ15ผลใช่ไหมครับนักเรียนคิดอย่างไรครับ15คิดอย่างไรครับนำ5ทำอะไรครับคูณ300ใช่ไหมครับแล้วตัวส่วนเป็นอะไร100นะครับได้เป็นดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือตัวเศษก็จะได้เป็น5คูณ300ตัวส่วนคือ100แล้วเนี่ยจะคูณเลยก็ได้นะครับหรือหาจำนวนนับมหาร
1: หาจำนวนน
0: ับมหารนับจำนวนนับใดมหาร
1: 100
0: นำ100มหารอะไรครับ
1: 300
0: และหาร100 100หาร300ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: และ100หาร100เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: จากนั้นตัวเศษของเราก็จะเป็น5คูณ3ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 15ตัวส่วนของเราเป็นอะไร
1: 1
0: ก็ตอบได้เลยครับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: แสดงว่านะครับเราจะมีส้มอยู่15ผลนั่นเองครับนักเรียนดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้เลยนะครับว่ามีส้มจำนวน15ผลนักเรียนครับตอนนี้เรามีส้มอยู่จำนวนกี่ผลนะครับ
1: 15
0: ผลเราส้ม15ผลนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับใครตอบได้บ้างร้อยละตอบดังนั้นครับ
1: ร
0: ้อยละ5ใช่ไหมครับก็เราคิดมาแล้วไงว่าจากโจทย์เนี่ยเรามีส้มร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็คิดเป็นส้มกี่ผล15ผลแสดงว่าส้ม15ผลเนี่ยก็คิดเป็นร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะครับฟุ๊กก็ถามกลับเองครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับนักเรียนนักเรียนจะเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรนะครับนักเรียนก็เขียนวิธีทำนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้องมาแปลความหมายของร้อยละก่อนนะครับก็คือร้อยละ5ของจำนวนผลไม้ทั้งหมดเนี่ยจะหมายถึงถ้ามีทั้งหมดกี่ผลกี่ผลครับ100ผลจะเป็นส้มกี่ผล
1: 5
0: ผลบรรทัดแรกมาจากแปลความหมายของร้อยละนะครับจากนั้นครับเราก็จะนำมาเขียนในรูปของเศษส่วนนะครับก็จะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนส้มได้เป็นเท่าไหร่ครับจำได้ไหมได้เท่าไหร
1: ่
0: เศษ5ส่วน100ของจำนวนผลไม
1: ้
0: ทั้งหมดนะครับจากนั้นครับจากโจทย์เรามีผลไม้ทั้งหมดอยู่กี่ผล
1: 300
0: ผลก็เขียนเอาไว้นะครับเราก็จะมีส้มคิดได้จากเศษ5ส่วน100ของคือเครื่องหมาย
1: คูณ
0: ผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 300
0: ก็คูณ300เข้าไปนะครับคิดคำนวณแล้วได้เท่ากับ
1: 15
0: ผลนั่นเองครับแล้วก็สรุปคำตอบเลยนะครับว่ามีส้มจำนวน15ผลครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมาคือสถานการณ์ที่2ครับนักเรียนครูฟุกให้พิจารณาสถานการณ์เองครับเดี๋ยวครูฟุกจะถามครับพิจารณาเลยครับทางต้นทางและปลายทาง

0: จากสถานการณ์นี้สถานการณ์ถามอะไรแล้วครับมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คนใช่ไหมครับและจากสถานการณ์นี้บอกอะไรมาบ้าง
1: นักเรียนทั้งหมด250คน
0: บอกนักเรียนทั้งหมดมาใช่ไหมกี่คน
1: 250
0: คนเอ๊ะบอกอะไรเรามาอีก
1: ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมด
0: ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10%ของนักเรียนทั้งหมดครับและโจทย์ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คน

0: ล่ะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนักเรียนเดี๋ยวฟุ๊กมีคำถามมาถามย่อยนะครับมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับกลุ่ม5ตัวแทนตอบ1คนครับ
1: มีนักเรียนทั้งหมด100คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่10คนค
0: ่ะกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับก็คือจากนะครับมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะหมายความว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนใช่ไหมครับป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คน10คนนะครับนักเรียนครับแต่ในข้อนี้เนี่ยเป็นจำนวนคนนะครับครูฟุ๊กขอเปลี่ยนจากคำว่าคนเนี่ยเป็นคำว่าส่วนนะครับนักเรียนซึ่งที่เพื่อนตอบมาก็ถูกต้องนะครับถ้ามีนักเรียน100ส่วนนะครับป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วน10ส่วนนะครับในข้อนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับจำนวนคนนะครับครูฟุ๊กขอเปลี่ยนจากคำว่าคนเนี่ยเป็นส่วนนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟุ๊กจะอธิบายต่อว่าเพราะอะไรนะครับจากนั้นครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1ส่วนนะครับจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วนครับใครตอบได้บ้างตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางเท่าไหร่ครับตอบได้ไหมก็จะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือเศษ10ส่วน100ส่วนนั่นเองครับจากนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับแล้วถ้ามีนักเรียนอยู่250ส่วนก็คือทั้งหมดใช่ไหมครับจะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วนจากเมื่อสักครู่นี้1ส่วนเราคิดเป็นเศษ10ส่วน100แล้ว200ส่วนเนี่ยจะคิดเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนก็สามารถคิดได้จากนะครับนำ250คูณเศษ10ส่วน100 a ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคิดก่อนครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: ได้คำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอถามกลุ่ม2ครับตอบ1คนครับตัวแทนตอบ1คนครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 25ค่ะ
0: 25เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับแสดงว่าจะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งเราคำนวณแล้วก็คือ25ส่วนใช่ไหมครับแต่เวลานั้นเนี่ยสรุปคำตอบนั่นก็ตอบเหมือนปกติซึ่งตอบเป็นจำนวนคนนะครับนักเรียนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมดเนี่ย250คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 10% ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คนครับกี่คน25คนนั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนแสดงวิธีทำนะครับนักเรียนซึ่งครูฟุกจะหาคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับยังจำได้ไหมครับว่าการเขียนคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นั้นทำได้อย่างไรครับถ้ายังจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับในบรรทัดแรกนะครับครูฟุกนะครับจะเขียนจากที่เราได้แปลความหมายเอาไว้นะครับแปลความหมายจากร้อยละเอาไว้หรือเปอร์เซ็นต์เอาไว้นะครับซึ่งเราได้แปลความหมายไว้นะครับว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100ส่วนนะครับจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่ส่วนครับ10ส่วนนะครับในบรรทัด

0: างด้านขวานะครับในบรรทัดที่2เราจะเทียบถ้ามีนักเรียน1ส่วนใช่ไหมครับจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับคิดได้อย่างไรครับเศษ10ส่วน100ส่วนนะครับจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกบอกว่าครูฟุกขอเปลี่ยนเป็นส่วนนะครับนี่จะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราใช้เป็นคนเนี่ยถ้าเรียน1คนจะคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดใช่ไหมครับซึ่งการเป็นจำนวนคนเนี่ยก็คือจะไม่ได้เต็มจำนวน1คนใช่ไหมครับเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับครูฟุกก็เลยขอเปลี่ยนเป็นส่วนนะครับในข้อที่เป็นเกี่ยวกับคนหรือจำนวนคนนะครับนักเรียนจากนั้นครับถ้ามีนักเรียน250ส่วน250มาจากไหนมาจากสิ่งที่โจทย์อะไรมาบอกมานะครับถ้ามีนักเรียน250ส่วนจะมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่คิดได้อย่างไรครับนำ250คูณเศษ10ส่วน100ซึ่งได้คำตอบมาแล้วคือ25ก็จะได้เป็น25ส่วนใช่ไหมครับจากตรงนี้เป็นการคิดคำนวณของเรานะครับแต่เวลาตอบนี่ก็ตอบเป็นจำนวนคนปกติเลยนะครับก็คือมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กี่คนครับ25คนนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากตรงนี้มีนักเรียนคนไหนสงสัยไหมครับทางต้นทางและปลายทางต้นทางสงสัยไหมครับถ้าไม่มีนะครับครูฟุกขอไปต่อเลยนะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับมีจำนวน40คนมีนักเรียนชายจำนวน10คนมีจำนวนนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดจากข้อนี้นะครับจะต่างจากสถานการณ์2ข้อที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์2ข้อที่ผ่านมานั้นโจทย์จะให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมครับแต่ข้อนี้โจทย์ให้เราหาอะไรหาร้อยละใช่ไหมครับโจทย์ให้หาว่ามีนักเรียนชายร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอกอะไรมานักเรียนชั้นป .6 ทับ1มีกี่คน
1: 40คน
0: 40คนหมายความว่า1ห้องมีอยู่กี่คนครับ40คนเป็นนักเรียนชายกี่คน
1: 10
0: คนเอ๊ะนักเรียนชาย10คนเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าใดครับนักเรียนซึ่งในการหาคำตอบนะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้ได้2เรื่องคือเรื่องแรกคือในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับในเรื่องที่2คือเรื่องบัญญัติไตรยางค์นะครับครูฟุกจะพานำมาสู่ที่ความรู้เรื่องแรกก่อนคือเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจดูนะครับว่าทำอย่างไรครับนักเรียนครับนักเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าจำนวนนักเรียนชายเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดครับใครตอบได้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับเท่าไรครับเศษ10ส่วน40ของนักเรียนทั้งหมดนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับของนักเรียนทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อเราเขียนในรูปของเศษส่วนแล้วนะครับนักเรียนมาดูต่อจากนั้นนะครับเรามาดูที่วิธีทำนะครับเราเขียนในรูปเศษส่วนไว้แล้วคือเราวางแผนไว้แล้วนะครับจากนั้นมาดูในรูปวิธีทำเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนนักเรียน40คนเป็นนักเรียนชายกี่คน10คนแล้วเราเขียนแสดงในรูปของเศษส่วนเนี่ยที่แสดงจำนวนนักเรียนชายได้อย่างไรครับเมื่อสักครู่นี้เศษ10ส่วน40ของนักเรียนทั้งหมดแล้วจากนั้นครับเราต้องการหาเป็นร้อยละใช่ไหมครับในการหาร้อยละเราต้องคิดจากทั้งหมด100ใช่ไหมครับจากนั้นเราจะต้องสมมติว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนจะเป็นนักเรียนชายกี่คนครับนักเรียนก็คิดได้จากเศษ10ส่วน40ของคือเครื่องหมายคูณของนักเรียนทั้งหมดเราสมมตินักเรียนทั้งหมดเป็นกี่คน100คนใช่ไหมครับก็คูณอะไรครับ100 A ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูฟุกคิดหาคำตอบหน่อยครับ

0: คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนกลุ่ม4เป็นผู้ตอบครับเอคิดคำนวณแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีนักเรียนชายทั้งหมด25คนคร
0: ับคำนวณได้เท่าไหร่ครับ25นะครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับแสดงว่านะครับถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนเนี่ยจะเป็นนักเรียนชายกี่คนครับ25คนนะครับอ้าวแล้วนักเรียนชายเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดนะครับก็สรุปคำตอบเลยนะครับดังนี้นะครับนี่นะครับเป็นการใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับถ้าเนี่ยคนไหนถนัดวิธีนี้ก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่อีกหนึ่งวิธีที่เนี่ยสามารถหาคำตอบได้นะครับโดยก็คือวิธีของบัญญัติไตรยางค์โดยโจทย์ต้องการทำหาอะไรนำสิ่งนั้นไว้ทางขวาโจทย์ต้องการทำหาอะไรครับนักเรียนชายใช่ไหมนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าไรแสดงว่าทางขวามือต้องเป็นจำนวนนักเรียนชายด้านซ้ายมือต้องเป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมดแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนทั้งหมดกับจำนวนนักเรียนชายบรรทัดแรกเขียนอย่างไรครับมีนักเรียนทั้งหมด40ใช่ไหมครับ40คนแต่ข้อนี้จากที่ครูฟุกบอกแล้วว่าในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ถ้าเป็นจำนวนคนครูฟุกจะเปลี่ยนเป็นคำว่าส่วนนะครับบรรทัดแรกคือมีนักเรียนทั้งหมด40ส่วนนะครับเป็นนักเรียนชาย10ส่วนนะครับบรรทัดแรกนะครับมาจากสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโดยนี่ต้องพิจารณาแต่ว่าโจทย์ถามหาสิ่งใดเอาไว้ทางด้านขวานะครับคือถามหาเป็นนักเรียนชายที่คิดเป็นร้อยละใช่ไหมครับก็นำนักเรียนชายไว้ด้านขวาบรรทัดที่2เราต้องสมมุติว่านักเรียนทั้งหมดเป็นกี่ส่วน1ส่วนนะครับถ้ามีนักเรียน1ส่วนจะเป็นนักเรียนชายเท่าไหร่ครับเศษ10ส่วน40ส่วนนั่นเองครับจากนั้นครับบรรทัดที่3เราต้องการเขียนเป็นร้อยละใช่ไหมครับคิดเป็นร้อยละเราต้องการคิดเป็นร้อยละแสดงว่านักเรียนต้องสมมุตินักเรียนทั้งหมดเป็นกี่ส่วน100ส่วนนะครับถ้ามีนักเรียน100ส่วนจะเป็นนักเรียนชายกี่ส่วนครับคิดได้อย่างไรนำ100คูณเศษ10ส่วน40ครับซึ่งคำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับ25นะครับแสดงว่าถ้ามีนักเรียน100ส่วนจะเป็นนักเรียนชายกี่ส่วน25ส่วนตรงนี้เป็นการคำนวณของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาสรุปคำตอบก็ต้องสรุปให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามคือมีนักเรียนชายร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนชายร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดครับดังนี้เลยนะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับดังนี้เลยครับจากนั้นครับเมื่อคำนวณร้อยแล้วเราต้องมาตรวจสอบคำตอบนะครับโดยครูฟุกจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับเรามาดูกันนะครับแสดงว่าเราต้องหาว่านะครับนักเรียนชายร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นกี่คนซึ่งร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดเป็นคำตอบของเราใช่ไหมครับเราต้องดูว่าร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมดนี้คิดเป็นกี่คนซึ่งโจทย์บอกจำนวนนักเรียนชายเป็นคนมาไหมบอกมาไหมครับบอกมาไหมบอกมาคือกี่คน10คนเดี๋ยวเราจะดูว่า10คนจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับร้อยละ25ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นกี่คนครับ40คนครับก็จะได้เป็นนะครับคิดได้ดังนี้ครับร้อยละ25สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็น

เศษ25ส่วน100ของคือคูณกับอะไรครับ40อ่ะได้เท่าไหร่ครับคิดคำนวณเลยครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอถามกลุ่ม1ครับตัวแทน1คนครับเท่าไหร่ครับ
1: 10คนค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือ10คนใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ10คนสอดคล้องกับโจทย์ไหมสอดคล้องกับโจทย์เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้เลยนะครับว่านักเรียนชายเนี่ยร้อยละ25ของนักเรียนทั้งหมด40คนเนี่ยจะเป็นนักเรียนชายกี่คนครับ10คนซึ่งสอดคล้องกับโจทย์เลยแสดงว่าคำตอบของเราคือร้อยละ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรม 4.2 กันนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 4.2 นะครับระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับครูฟุ๊กนะครับจะให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับวิเคราะห์และหาคำตอบนะครับโดยเลือกถามเพียงแค่1ข้อนะครับในห้องเรียนอีก1ข้อทำนอกเวลานะครับและเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมมีดังนี้เลยนะครับเลือกทำ1ข้อนะครับในขั้นตอนของการทำความ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับทำเกษตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้นะครับแต่ก่อนจะเฉลยนะครับครูฟุกขอถามคำตอบเพื่อนต้นทางก่อนนะครับขอตัวแทน1คนนะครับตอบคำถามในข้อ1นะครับว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับเชิญตัวแทน1คนครับเชิญครับในข้อ1นะครับดินสอสีแดงเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของดินสอทั้งหมดครับร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยละ75ครับ
0: ร้อยละ75ของ
1: ดินสอทั้งหมด
0: ดินสอทั้งหมดครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับสำหรับแนวคิดนะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนทั้งทางและปลายทางตรวจสอบเลยครับ

0: สำหรับในข้อ2นี้นะครับเอได้ราวๆเท่าไหร่ครับตัวแทน1คนตอบครับเชิญครับ
1: ร้อยละ55ของจำนวนหน้าทั้งหมดครับ
0: ร้อยละ55ของจำนวนหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นหน้าหนังสือที่เรายังไม่ได้อ่านใช่ไหมครับนักเรียนก็ดังนี้เลยนะครับตรวจสอบต่อเลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับจากโจทย์นี้นะครับคือหนังสือ1เล่มเนี่ยมี120หน้าอ่านไปแล้ว54หน้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนหน้าทั้งหมดครับนักเรียนจะมีแนวทางหรือวิธีการหาคำตอบอย่างไรนะครับเราต้องเริ่มจากการอ่านโจทย์วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามจากข้อมูลสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับเพื่อดำเนินการวางแผนนะครับในการหาคำตอบในการดำเนินการหาคำตอบนั้นนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ใน2เรื่องก็คือในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับและเรื่องของบัญญัติการขายนะครับครูฟุกฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนมาก่อนนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยเคยเรียนผ่านมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับไปทบทวนมาก่อนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.3 นะครับและใบกิจกรรม 4.3 นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสม

0: บัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
1: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
1: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
0: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
1: เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
1: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
0: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
1: ์นับหนึ่งขอตอบ9
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
1: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
3: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
4: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
5: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
4: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
3: ทรงพบว่าหญ้าแฝก

0: มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
1: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
0: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
3: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลย

0: ม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
1: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
0: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวคนนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
0: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูทิศรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคใช่ไหมครับโดยเราได้เรียนเรื่องภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ล่าสุดก็คือภาคกลางใช่ไหมครับครบทั้ง3ภาคมาในวันนี้นะครับภาคสุดท้ายก็คือภาคใต้นั่นเองครับภาคกลางยังจำได้ไหมครับว่าอาหารการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมการแสดงการละเล่นของภาคกลางมีอะไรบ้างอาหารจำได้ไหมครับอาหารภาคกลางแกงส้มใช่ไหมครับอะไรครับแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งแล้วก็สิ่งที่ครูบอกว่าแกงโบราณที่ประกอบไปด้วยผักสารพัดแกงอะไรแกงเลี้ยงอะไรครับห่อหมกแกงพะแนงพวกนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารในภาคกลางแล้วประเพณีวัฒนธรรมในภาคกลางล่ะครับประเพณีอะไรที่มีขบวนเรือประเพณีรับบัวที่มีพระลงมาจากภูเขามาเพื่อรับบาตรด้านล่างตักบาตรเทโวหรือว่าจะเรียกเต็มๆว่าตักบาตรเทโวโรหณะที่มีชื่อเสียงก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็อะไรอีกครับตักบาตรดอกไม้ที่จังหวัดสระบุรีก็คือจะนำดอกเข้าพรรษามาตักบาตรใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกครับก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นการแสดงการละเล่นนะครับภาคกลางก็จะเกี่ยวกับสังคมวิถีชีวิตการเกษตรการทำนาไม่ว่าจะเป็นการนำเคียวเกี่ยวข้าวเพลงอีเซลลำตัดใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับภาคกลางมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในภาคใต้ครับซึ่งก็เป็นภาคที่4ภาคสุดท้ายแล้วครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับบอกไว้ว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์และก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยของภาคใต้ได้ครับภาคใต้เป็นอย่างไรอาหารการกินการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นเราจะมาดูกันในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับครูก็มีคำขวัญประจำจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ให้พวกเราดูแล้วก็อ่านแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามมาสอบถามพวกเราครับนักเรียนนะนักเรียนครับนั่งตัวตรงแล้วก็นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับ1 2 3เมืองหนังโนราน, นะครับเป็นคำขวัญของจังหวัดหนึ่งในภาคใต้เมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนนักเรียนคิดว่าเป็นของจังหวัดอะไรครับ
2: พัทลุง
1: ทราบได้อย่างไรว่าเป็นของจังหวัดพัทลุง
3: น้ำพ
1: ุ
3: ร้อนสงขลา
1: เ
3: ขาอิน
1: โคลหนังโนราเมืองหนังโนราใช่ไหมครับบางคนบอกบางคนก็บอกว่าทะเลสาบงามน้ำพุร้อนก็มีนี่นะครับเก่งมากเลยครับเป็นของจังหวัดพัทลุงครับจังหวัดพัทลุงนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของการรำมโนราแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะครับก็มีภูมิประเทศที่อยู่รอบๆทะเลสาบสงขลาก็เลยเป็นแหล่งในการปลูกข้าวที่สำคัญของภาคใต้แล้วก็มีแหล่งนกน้ำแล้วก็ทะเลสาบก็คือทะเลสาบสงขลากับทะเลน้อยที่มีดอกบัวมีพืชน้ำอยู่เยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่านกน้ำอาศัยอยู่เยอะมากในทะเลน้อยในทะเลสาบสงขลาแล้วก็เขาอกทะลุก็เป็นเขาที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็น้ำพุร้อนก็ที่พัทลุงก็มีน้ำพุร้อนชื่อดังที่อำเภอเขาชัยสนนี่นะครับก็เป็นคำขวัญของจังหวัดพัทลุงครับครูไฮไลท์ตัวสีแดงคำว่าอะไรครับ
4: โ
1: โนราเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับดูว่าภาพไหนที่เป็นการแสดงศิลปะของภาคเรียกว่ามโนราหรือว่าโนราครับภาพไหนครับ1 2 3รู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาพ3เคยดูใช่มั้ยครับว่ามโนราจะต้องแต่งกายแบบนี้มีลักษณะท่าทางการรำแบบนี้ถูกต้องครับก็คือภาพที่3นั่นเองภาพแรกคือการอะไรครับการแสดงที่เรียกว่าการแต่งกายแบบนี้ภาคอะไรก่อนภาคอีสานเรียกว่าการเสิงเสิงไม่ได้จะว่าเสิงอะไรนะภาพที่2คือลิเกใช่มั้ยครับการแสดงลิเกของภาคกลางแล้วก็แน่นอนภาพที่3ก็เป็นการแสดงที่เรียกว่าการรำมโนราของภาคใต้ก็สังเกตดูได้จากการแต่งกายใช่มั้ยครับก็มโนราก็ต้องใส่เรียกว่าเทิดเป็นคล้ายๆมงกุฎของภาคกลางเรียกว่าเทิดแล้วก็มีใส่เล็บใช่มั้ยครับแล้วก็มีการใส่เครื่องประดับที่แทนเสื้อที่เรียกว่าเครื่องลูกปัดนี่นะครับก็เรียกว่าการรำมโนราของภาคใต้ต่อไปนะครับเรามาดูจากแผ่นที่ภาคใต้ก็อยู่พื้นที่สีอะไรครับ
2: สีเข
1: ีย
2: ว
1: สีเขียวก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นขวานภาคใต้ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นด้ามขวานที่ยื่นลงมาในมหาสมุทรหรือว่าในทะเลแล้วก็ถ้าพูดถึงชื่อจังหวัดในภาคใต้จะมีอยู่2ลักษณะรูปแบบถ้าเป็นภาค

ใต้ฝั่งตะวันออกส่วนมากจะเป็นชื่อแบบเรียกว่าบาลีสันสกฤตอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแต่ถ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อที่มาจากมาลายูอย่างเช่นตรังก็มาจากคำว่าเตอรังหรือว่าภูเก็ตก็มาจากคำว่าบูกิตในภาษามาลายูนะครับสตูลก็มาจากคำว่าสโตยแปลว่ากระท้อนอันนี้นะครับส่วนมากจะเป็นภาษามาลายูก็คือภาคใต้เนี่ยเราจะได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหารการกินหลายอย่างเลยที่รับมาจากมาลายูนะครับอ่ะเรามาดูจังหวัดที่ถือว่าเป็นประตูภาคใต้แน่นอนคือจังหวัดอะไรติดกับจังหวัดเราประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับติดกับจังหวัดประจวบที่ถือว่า

0: ไทยฝั่งตะวันตกเรียกว่าทะเลอันดามันแล้วก็มีคาบสมุทรเป็นแกนกลางของภาคก็คือมีเทือกเขาขอโทษนะครับมีเทือกเขาเป็นแกนกลางของภาคก็คือเทือกเขานครศรีธรรมราชก็เลยจะแบ่งภาคใต้เป็น2ฝั่งคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองครับต่อมานะครับนักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวภาคใต้หรือไม่ครับเราอยู่จังหวัดประจวบแน่นอนถ้าไม่ขึ้นเหนือก็ต้องลง
1: ใต
0: ้ใครเคยเดินทางมาเที่ยวภาคใต้บ้างครับโอเคโอเคเอามือลงได้ครับหลายคนเลยเคยไปเที่ยวจังหวัดไหนในภาคใต้ครับภูเก็ตไปที่ไหนของภูเก็ตครับทะเลอะไรเอ่ยหาดอะไรเอ่ยฮะหาดกะตะหาดกะรนพวกนี้ใช่ไหมครับหาดกะมาลาแล้วก็จังหวัดไหนอีกครับนครศรีธรรมราชไปที่ไหนครับ
2: ว
0: ั
2: ดไอ
0: ้ไข่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ใช่มั้ยครับก็ไปขอพรบันกล่าวใช่มั้ยเอ่ยต้องมีการจุดประทัดด้วยที่ไหนอีกบ้างครับ
2: ช
0: ุ
2: มพร
0: ไปเที่ยวที่ไหนของชุมพรครับ
2: ทะเล
0: ทะเลทะเลอะไรเอ่ยของชุมพรหาดอะไรฮะตาพาไปจำไม่ได้มีจังหวัดไหนอีกบ้างจังหวัดอะไรนะครับกระบี่ไปที่ไหนของกระบี่เอ่ยทะเลอะไรครับหาดอะไรหาดนพรัตน์ทาราอ่าวนางเกาะพีพีจำไม่ได้มีอะไรอีกบ้างนอกจากนครภูเก็ตกระบี่แล้วอะไรอีกไหมก็ประมาณนี้นะครับที่เคยไปเที่ยวภาคใต้ก็ถ้าพูดถึงไปภาคใต้ก็แน่นอนต้องไปเจออะไรถ้าพูดถึงไปเที่ยวภาคใต้แน่นอนต้องไปเจอทะเลไปเที่ยวทะเลนะครับก็ตัวอย่างแรกที่ครูนำให้ดูนะครับอ่าวนี้นะครับเรียกว่าอ่าวมายาอยู่บนเกาะพีพีเลนะครับอ่าวมายานะครับจะเป็นอ่าวที่ล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนที่เกิดจากการทรุดตัวของภูเขาหินปูนทำให้เกิดเป็นอ่าวว้าวแหว่งคล้ายๆโค้งพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยเขาหินปูนอันนี้นะครับอ่าวมายาน้ำทะเลใสมากต่อไปรู้ไหมครับอันนี้นะครับเรียกว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฉายาว่าพระธาตุยอดทองเพราะว่าด้านบนของพระธาตุขึ้นไปนะครับจะทำด้วยทองคำหมดเลยทองคำหนักมากนะครับแล้วก็เป็นที่ในการจัดประเพณีที่เรียกว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันด้วยในชั่วโมงนี้นะครับวัดพระธาตุนครอยู่ที่ในตัวเมืองเลยของนครศรีธรรมราชต่อไปอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งมาบูมมีชื่อเสียงมากในช่วงหลังๆนี้ก็คืออ่าวเขาเรียกว่าเสม็ดนางชีจุดชมวิวอ่าวพังงาแล้วก็ในอ่าวพังงาก็จะมีพวกเทือกเขาหินปูนภูเขาหินปูนที่ขึ้นกระจัดกระจายตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งชมวิวเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินจะตกทางทิศตะวัน
2: ตก
0: ซึ่งนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกพอดีก็เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงถ้าไปเที่ยวภาคใต้ก็ลองไปเที่ยวชมดูนะครับเสม็ดนางชีอ่าวพังงาจังหวัดพังงาครับต่อไปอันนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งสร้างก็คือถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเขาบอกว่าเป็นถนนที่เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยถ้าใครเคยไปเที่ยววัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ต้องไปเยี่ยมชมสถานที่นี้นะครับก็เป็นถนนที่ตัดเชื่อมระหว่างอำเภอศรีชนกับอำเภอขนอมของจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนนะครับจะขึ้นลงภูเขาอ่ะเขาบอกจะคล้ายๆเกียวขึ้นจะผู้คนเนี่ยจะนิยมไปถ่ายรูปกันเยอะมากเพราะว่ามันยังไงมันตัดผ่านภูเขาดังนั้นมันก็จะมีขึ้นลงๆขึ้นลงๆคล้ายๆเกียวขึ้นแล้วก็เรียบชายหาดเป็นแบบนี้นะครับต่อไปอันนี้คือหมู่เกาะซิมิลันอยู่ที่จังหวัดพังงาก็เป็นแหล่งในการดำน้ำชมปะการัง แล้วก็จุดนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าจุดช

0: มวิวที่คล้ายๆเป็นจุดชมวิวเรือใบเพราะว่าถ้านักเรียนดูนะครับอันนี้เปรียบเสมือนตัวเรืออันนี้ก็คล้ายๆกับใบเรือเวลาผู้คนไปถ่ายรูปนะครับเป็นจุดชมวิวตรงนี้เห็นไหมก็จะถ่ายลงมาสวยงามมากโดยที่หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงา นะครับน้ำใสมากเลยก็ต่อมาสุดท้ายกระบี่อันนี้เรียกว่าสระมรกตเป็นสระน้ำที่พบในป่าในจังหวัดกระบี่น้ำนักเรียนน้ำก็จะใสแบบนี้เลยเหมือนสระน้ำที่เล่นกันแบบพื้นกระเบื้องสีฟ้าแต่นี่เป็นสระน้ำธรรมชาติที่ใสเองแบบนี้สถานที่นี้ครูก็เคยไปหลายรอบแล้วแล้วก็ในพื้นที่ป่าอย่างนี้นะครับมีการพบสัตว์ป่าที่หายากของไทยด้วยหรือว่านกแต้วแล้วทองดำนกแต้วแล้วทองดำเคยได้ยินไหมใส่เสื้อลายลูกไม้ต่อมานะครับภาพที่2เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าชาวเปรณากันชาวเปรณากันนะครับเกิดจาก2เชื้อชาติผสมกันก็คือคนจีนที่อพยพมาอยู่ในภาคใต้แล้วก็แต่งงานกับชาวมลายูพื้นเมืองหรือว่าแต่งงานกับคนใต้เขาก็จะมีลูกครึ่งที่เรียกว่าชาวเปรณากันลักษณะการแต่งกายของเขานะครับจะเรียกว่าชุดบาบายะหยาเคยได้ยินไหมครับถ้านักเรียนมาเที่ยวภูเก็ตนักเรียนจะเห็นเอกลักษณ์นี่แหละการแต่งกายแบบนี้ของชาวภูเก็ตคือชาวเปรณากันแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าชิโนโปรตุเกสก็คือโปรตุเกสผสมกับจีนจะตึกแบบพิเศษเลยเราไปดูนะที่เมืองเก่าของภูเก็ตแล้วก็มีชาวเปรณากันนี่นะครับก็ถ้าผู้หญิงชุดบาบ่าย่าหยาก็แต่งกายด้วยผ้าอะไรผ้าปะเต๊ะก็มีเสื้อลายลูกไม้แล้วก็ผ่าตรงกลางแล้วก็มีเข็มกัดเสื้อไว้ตรงนี้นะครับถ้าผู้ชายก็แบบนี้นะครับเสื้อคอตั้งแบบจีนแล้วก็เขียนยาวนี่นะครับจะคล้ายๆกับคนจีนในสมัยอดีตใช่ไหมครับสมัยสงครามโลกแต่งกายแบบนี้ไม่เคยเห็นนะถ้าอยากเห็นลองไปเที่ยวภูเก็ตหรือว่าเที่ยวภาคใต้ดูนะครับก็จะเจอบ่อยเวลาคุณครูไปโรงเรียนก็บางคนก็จะแต่งกายแบบนี้ไปโรงเรียนเหมือนกันคุณครูนะครับต่อมาก็ชาวไทยมุสลิมชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ส่วนมากเขาจะจากกระเพาะของปลาอ่ะนักเรียนเวลาเราทํากับข้าวถ้าเราจะแกงปลาต้มปลาเนี่ยเราก็จะเอาเฉพาะเนื้อไงเนื้อปลาใช่มั้ยส่วนไส้ปลากระเพาะปลาเครื่องในของปลาเราก็จะควักออกแต่ว่าคนใต้เนี่ยจะไม่ทิ้งจะเอาไปหมักกับเกลือก็หมักอยู่จนประมาณได้ที่พอหมักกับเกลือเสร็จพอมันได้ที่แล้วประมาณ 3-4 เดือนก็นำกระเพาะปลาเหล่านั้นนะครับมาต้มมากรองแล้วก็นำไปแกงผสมกับเครื่องแกงแล้วก็กลายเป็นแกงไตปลารสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนนะครับรับประทานคู่กับขนมจีนก็จะอร่อยเนื่องจากรสชาติของแกงไตปลาที่เผ็ดร้อนก็เลยต้องมีผักเครื่องเคียงคนใต้จะเรียกว่าผักเนาะก็จะมีพวกแตงกวาอะไรอีกมะเขือใบบัวบกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นผักทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าพวกใบมันปูรู้จักไหมแล้วก็พวกลูกเหลียงหน่อเหลียงแล้วก็ลูกฉิ่งพวกนี้นะครับก็เป็นผักพื้นเมืองในภาคใต้จะทานคู่กับแกงของภาคใต้ที่มีรสชาติเผ็ดร้อนต่อไปอันนี้รู้จักเปล่าโรงเรียนของเราก็เคยทำใช่ไหมครับตอนเที่ยงคั่วกลิ้งนะครับสามารถกลิ้งนั่นเองครับต่อไปไก่ต้มขมิ้นก็ท่าที่นิยมนะครับส่วนมากจะเอาไก่บ้านมาต้มกับเครื่องสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มันจะมีขมิ้นปลาทอดบางทีก็จะใส่ขมิ้นปลาทอดคุกขมิ้นต่อไปอันนี้แกงอะไร
1: แกงเหลือง
0: แกงส้มเดี๋ยวครูบอกก่อนอันนี้เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าจริงๆคนใต้อ่ะจะไม่เรียกแกงชนิดนี้ว่าแกง

0: เหลืองแกงนี้นะครับเป็นแกงที่คนภาคกลางเรียกว่าแกงเหลืองเนื่องจากสีเหลืองเนี่ยมาจากสีของขมิ้นแต่คนบ้าจะกินสตอแล้วต้องแปรงฟันให้ดีบางทีถ้าแปรงฟันแล้วบางทีมันก็ยังไม่หายก็ต้องอมลูกอมทานหมากฝรั่งดับกลิ่นด้วยอันนี้นะครับกุ้งผัดสตอต่อไปอ่ะครูถามก่อนใครเคยกินอาหารใต้ที่ครูกล่าวมาแล้วบ้างโอเคโอ้มีหลายคนเลยเอามือลงนะครับแล้วนอกจากสิ่งที่ครูนำมายกตัวอย่างเคยกินอะไรบ้างอาหารใต
1: ้
0: ข้าวหมกไก่จริงข้าวหมกไก่มันก็อาจจะมีเยอะขายเยอะในภาคใต้เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากชาวมุสลิมใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกฮะต้มพุงเนื้อนี่คือเนื้อวัวใช่ไหมครับที่ต้มใบชะมวงอะไรอีกขนมจีนน้ำยากะทิใต้ใช่ไหมครับอะไรอีกมีอีกไหมน้ำชุบน้ำชุบก็คือน้ำพริกในภาคกลางนั่นเองอะไรอีกมีไหมครับข้าวยำข้าวยำก็ถือว่าเป็นอาหารใต้เหมือนกันข้าวยำน้ำบูดูใช่ไหมครับโอเคครับก็อาหารใต้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อของคนใต้กันเรามาดูประเพณีแรกกันของภาคใต้ก็คือประเพณีนี้ครูเคยพูดหลายครั้งแล้วก็คือประเพณีอะไรประเพณีชักพระหรือว่าลากพระก็มีการสร้างเรือพระหรือว่าเนื้อพนมพระนักเรียนดูนะครับอันนี้เรียกว่าเรือพระแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะนัดหมายกันก็คือแต่ละวัดเนี่ยจะต้องมีเรือพระเป็นของตัวเองแล้วก็นัดหมายกันว่าเราจะลากพระมาไว้ที่หน้าอำเภอหรือว่าไว้ที่โรงเรียนดังนั้นวัดทุกวัดก็จะลากไปรวมกันที่หน้าอำเภอในเวลากลางคืนคือเขาจะลากในกลางวันเวลากลางคืนก็จะมีงานแล้วก็จะมีการประกวดกันว่าเรือพระของวัดไหนที่มีความสวยงามมากกว่าก็อาจจะมีทั้งประเภทสวยงามแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์พอวันรุ่งเช้าก็จะลากกับวัดนี่นะครับก็คือตัวอย่างของเรือพระที่เขาลากกันอันนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเรือพระที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็แน่นอนครูบอกแล้วว่าเรือพระได้มาจากความเชื่อเรื่องมีความเชื่อมาจากเรื่องอะไรในช่วงเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าขึ้นในบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ใช่ไหมครับเมื่อครบ3เดือนพระพุทธเจ้าก็จะลงมาจากสวรรค์ทีนี้ชาวบ้านก็สร้างเรือพระมาต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์แล้วก็แห่แห่ไปรอบเมืองนี่นะครับก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์นั่นเองชาวบ้านก็จะสร้างเรือพระดังนั้นในการลากพระเขาก็จะจัดแล้วก็เวียนรอบพระธาตุแล้วก็นำไปห่มที่ฐานตรงเนี้ยของพระธาตุจะจัดในช่วงวันมาฆบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชานะครับในการนำผ้าไปแห่นะครับถ้าดั้งเดิมเลยจะต้องใช้เรียกว่าผ้าพบทก็คือผ้าที่วาดลวดลายเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็แห่ไปรอบเมืองแล้วก็นำไปห่มที่รอบฐานของพระธาตุรอบองค์ทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วก็กลายเป็นเปรตในนรกก็คือจะมีวันหนึ่งที่ยมบาลเนี่ยจะเปิดได้ยินนี่นะครับก็เป็นขนมที่ชาวใต้ชาวนครนะครับจะต้องทำบุญไปให้บรรพบุรุษในช่วงบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็ช่วงนั้นนะครับจะมีผลไม้ออกของภาคใต้เยอะแยะมากมายเลยชาวบ้านก็จะนำผลไม้ไปถวายด้วยทำบุญด้วยเกี่ยวกับเช่นพวกลองกองลังศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยจะออกให้ผลผลิตเยอะพอเปรตมากินเสร็จหรือว่าได้รับผลบุญเสร็จชาวบ้านก็จะทำอะไรกันเคยดูไหมเขาก็จะชิงเปรตกันก็จะแย่งของที่ตั้งให้เปรตกินเขาบอกว่าขนมของพวกนี้นะครับก็เป็นสิริมงคลใช่ไหมเพราะว่าทำบุญให้กับบรรพบุรุษอันนี้นะครับเรียกว่าการรำตาลีกีปัตนะครับก็เป็นการร่ายรำในหมู่ชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ตอนล่างก็จะมีเสียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ท่วงท่าทำนองที่อ่อนไหวรำช้าๆแล้วก็ใช้พัดในการประกอบในการแสดงนะครับเรียกว่าตาลีกีปัต

0: แล้วก็ด้านบนศีรษะนะครับก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ที่สั่นไหวได้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของการแสดงตาลิกีปัตบางทีก็ต้องนุ่งผ้าอะไรผ้าถุงของภาคใต้เรียกว่าผ้าปาเต้ต่อไปรู้จักไหมครับการแสดงการเล่นเงาของภาคใต้แน่นอนหนังตาลุงนั่นเองครับหนังตาลุงนะครับก็เป็นการละเล่นเงาของภาคใต้ก็จะมีตัวละครหลากหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าเมืองเจ้าเมืองแล้วก็จะมีพวกเจ้าชายลูกเจ้าเมืองแล้วก็มีตัวตลกใช่ไหมไอ้เท่งพวกไอ้เท่งอะไรอีกกษัตริย์เหมือนกับมีเจ้าเมืองแล้วก็มีมเหสีแล้วก็มีลูกชายแล้วลูกชายต้องไปทำภารกิจดำก็จะตั้งชื่อว่านินตัวไอ้นินอย่างเช่นนินเพชรนพรัตน์อะไรก็แล้วแต่ตั้งชื่อชื่อเพราะมากนะชื่อวัวหรือว่าถ้าเป็นตัวสีแดงแบบนี้ก็จะเรียกว่าไอ้แดงหรือว่าถ้าเป็นตัวอีกประเภทหนึ่งมันจะสีคล้ายๆลูกรางสาดก็จะตั้งชื่อว่ารางสาดสีอะไรอย่างจะมีชื่อด้วยแล้วก็บางทีก็จะมีการเดิมพันกันด้วยนักเรียนถ้านินชนะเดิมพันจะได้กี่บาทแล้วแต่บางทีก็เล่นเป็นหลักล้านเลยก็มีตัวไหนที่เล่นเป็นหลักล้านเนี่ยคนจะดูเยอะมากนะครับก็จะเล่นกันในแถบนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเคยไปดูไหมวัวชน
1: เคยคร
0: ับ จะคล้ายๆกับการแข่งไก่ชนของภาคกลางแต่นี่จะเป็นวัวต่อไปอะไรการแข่งนกปลงหัวจุกคนใต้นอกจากจะเลี้ยงวัวชนแล้วก็ยังเลี้ยงนกไว้ที่บ้านตอนเช้าเวลาคนใต้ไปกินกาแฟก็จะต้องหิ้วอะไร
1: ห
0: ิ้วนกไปด้วยแล้วก็ไปพูดคุยกันที่ร้านกาแฟแล้วก็จะมีการแข่งนกด้วยว่านกตัวไหนร้องดีเขาเรียกว่าการริกลูกเคยทำมือแบบนี้ไหมที่มันจะเสียงป๊อปป๊อการเป็นการเชียร์นกร้องเขาเรียกว่านกริกเราเคยฟังเพลงนั้นไหมที่เป็นเพลงนกกหัวจุกมันจะออกเสียงแบบนี้แหละแล้วก็มันจะมีการกัดแข่งขันกันด้วยว่านกตัวไหนคนไหนร้องดีร้องไม่ดีก็ได้แต่
1: ไข
0: ่
1: ไก
0: ่ไข่ไก่นะครับนี่นะครับการแข่งนกบางหรือว่าถ้าบางชุมชนก็มีการแข่งนกนกเขาอาจจะเรียกว่านกปลาโรดหัวโขนจบเรื่องการเล่นการแสดงภาคใต้ต่อไปครูจะให้พวกเราทำใบงานโดยให้อ่านพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็เลือกวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคำพวกนี้นะครับให้ทานไฟข้าวยำแกงไตปลาบุญศาสตร์เดือน10ชักพระรัมมโนรายังมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำใบงานในวันนี้เลยครับส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้เลยเช่นเดียวกันครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามคุณครูปลายทางได้นะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับทำใบงานกันเรียบร้อยดีไหมเอ่ย
1: ร้อยด
0: ี
1: คร
0: ับไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวตรวจพร้อมกับคุณนะครับตอบว่าขั้วกลิ้งข้อที่2แห่ผ้าขึ้นธาตุข้อที่3บุญศาสตร์เดือน10ทันไหมครับข้อที่4หนังตะลุงจะเป็นฝั่งตะวันออกคือติดกับอะไรอ่าวไทยฝั่งตะวันตกติดกับอันดามันนะครับแล้วก็จากภูมิศาสตร์ของภาคใต้นะครับที่ขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้านทำให้ผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับอินเดียนะครับก็มีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวจีนส่งผลให้วัฒนธรรมภาคใต้นะครับเป็นวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนั่นเองครับบทเรียนครั้งต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราได้กลับมาเรียนรู้กันในห้องเรียนชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์เรียนรู้ของวันนี้นะคะข้อแรกค่ะอธิบายวิธีปฏิบัติตนให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยข้อที่2นะคะใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะ

0: ขอตัวแทนสัก1คนหรือ2คนก็ได้ค่ะลองนึกถึงข้อมูลใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหมคะ
1: แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆค
0: ่
1: ะ
0: มีการเผยแพร่ข้อมูลให้เพื่อนได้เข้ามาทำงานร่วมกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปอีกสัก1คนมีไหมคะเชิญค่ะนอกเหนือจากเพื่อนแล้วกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่เรียนเคยเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง
2: การสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนๆค
0: ่
2: ะ
0: ผ่านช่องทางไหนคะ
2: LINE ไม่ก็ Facebook ค่ะ
0: เก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมานะคะคำตอบของเพื่อนเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะการเผยแพร่งานหรือข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้เข้ามาร่วมปฏิบัติหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันรวมไปถึงการพูดคุยใช่ไหมคะการสนทนาการส่งงานต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งกิจวัตรต่างๆเหล่านี้นักเรียนเคยกระทำแล้วก็เคยปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะใช้ในการค้นหาข้อมูลเข้าสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะเก่งมากมากข้อต่อไปค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะการใช้งานเหล่านั้นปลอดภัยหรือไม่อย่างไร

0: ักเรียนช่วยกันตอบก็ได้หรือขอตัวแทนจะเป็นคนเดิมก็ได้นะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าการที่เราได้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการเผยแพร่ต่างๆรวมไปถึงการพูดคุยสนทนากันนักเรียนคิดว่าการกระทำเหล่านั้นปลอดภัยหรือไม่อย่างไรคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะทางด้านหน้ากลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
1: ปลอดภัยครับถ้าใช้ถูกทางถูกวิธี
0: สำหรับนักเรียนคือปลอดภัยถ้าใช้ถูกทางถูกวิธีแล้วที่นักเรียนบอกว่าถูกทางและถูกวิธีถูกต้องอย่างไรคะ
1: อย่างเช่นการเผยแพร่แล้วก็ควรจะเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ครับ
0: เก่งมากๆเลยประเมินให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่างที่เพื่อนได้บอกนะคะข้อมูลของเราหรือการกระทำต่างๆนะคะที่เราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราเผยแพร่ใช่ไหมคะในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความระมัดระวังแต่ว่าหากกรณีที่นักเรียนเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมลูกแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนอาจจะทำให้เกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นผลเสียทางด้านทรัพย์สินหรือชื่อเสียงก็ได้รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะหากนักเรียนเผลอกดเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ที่มีไวรัสกลลวงต่างๆนะคะอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยเสียในเรื่องของทรัพย์สินหรืออาจจะเสียมากกว่านั้นก็ได้นะคะอาจจะกระทบไปถึงผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวของนักเรียนได้เช่นกันนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเผยแพร่หรือเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะให้นักเรียนคำนึงถึงสิ่งที่เราได้เผยแพร่ไปนะคะว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่แล้วก็ให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมรอบข้างด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเรามาชมแนวคำตอบกันดีกว่าค่ะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะสำหรับคุณครูแล้วคุณครูคิดว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงให้โอนเงินขโมยข้อมูลหรือโดนกลั่นแกล้งได้แต่ถามว่าในกรณีของเพื่อนที่เพื่อนบอกว่าปลอดภัยได้ไหมคะได้เหมือนกันเนาะถูกต้องเหมือนกันนะคะในความคิดเห็นของนักเรียนอาจจะมีความคิดว่าปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเพื่อนบอกว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็การกระทำจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบนะคะแต่ของกรณีคุณครูก็คือในกรณีที่เราพบเจอกลลวงมากมายนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ปลอดภัยเมื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราตอบคำถามไปแล้ว2ข้อนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะคุณครูมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะ

0: ซึ่งวิดิทัศน์นี้นะคะจะเป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับการนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์บนโลกออนไลน์นะคะให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันว่าหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์เหล่านี้นักเรียนจะปฏิบัติตนได้อย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางมาชมวิดิทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในขณะที่ชมนะคะอย่าลืมวิเคราะห์สถานการณ์ตามไปด้วยนะคะเพื่อที่หลังจากนี้เราจะได้มาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะเชิญนักเรียนรับชมได้เลย
1: รู้เท่าทันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะมารู้เท่าทันเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในโลกออนไลน์กันครับว่าในปัจจุบันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในโลกออนไลน์ส่งผลกระทบกับเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออย่างไรบ้างคุณเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หรือไม
2: ่เอ๊ะพี่หมีทักมามีอะไรหรือเปล่านะอุ๊ยจะดีหรอแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง
1: ได้สักทีเสียเวลาหลอกคุยตั้งหลายเดือนส่งให้เบิ้มดีกว่าสินะเอาไปขายก็คงจะได้เงินดีเกิดเหตุการณ์นี้กับคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวคุณจะรับมืออย่างไรจากตัวอย่างเหตุการณ์เราจะได้เห็นการส่งข้อความหรือรูปภาพยั่วยุทางเพศที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในโลกออนไลน์ซึ่งเกิดจากการที่เด็กมักไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจตามมาจากพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจส่งผลกระทบให้เด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางรวมถึงอาจถูกข่มขู่หรือบังคับให้เด็กตกลงตามข้อเรียกร้องเช่นส่งภาพโป๊เปลือยถูกล่วงละเมิดทางเพศเรียกร้องเงินจนไปถึงการถูกทารุณกรรมคำถามคือแล้วเราจะสามารถป้องกันเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรการจะป้องกันเหตุการณ์นี้ได้เราก็ควรจะทราบก่อนว่ามิจฉาชีพมีวิธีการล่อลวงอย่างไรเพื่อจะได้รู้เท่าทันและระมัดระวังตนเองเมื่อพบกับการล่อลวงโดยวิธีการล่อลวงของมิจฉาชีพมักจะใช้วิธีการเลือกเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเปราะบางเช่นมีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตนเองหรือเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวโดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเข้าหาอย่างเป็นมิตรเพื่อสร้างความไว้วางใจและตอบสนองความต้องการของเหยื่อโดยการให้ความสนใจหรือให้ของขวัญเมื่อเหยื่อเชื่อใจก็จะเริ่มหาทางพบปะแบบส่วนตัวเพื่อชี้นำเรื่องทางเพศทำให้เหยื่อรู้สึกชินโดยอาจมีการเดินทางมาพบเหยื่อหรือชักจูงให้ออกมาพบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศผ่านทางเว็บแคมและเมื่อการกระทำข้างต้นประสบความสำเร็จเหยื่อก็จะถูกข่มขู่และบังคับในที่สุด
2: เอ๊ะพี่หมีทักมามีอะไรหรือเปล่านะไม่ได้หรอกถ้าเราส่งไปเขาอาจจะส่งต่อหรือเขาอาจจะแบ็กเมลเราทีหลังก็ได
1: ้หากรู้เท่าทันรู้วิธีการล่อลวงในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์รวมถึงตระหนักถึง
0: คุณครูนะคะนำมาจากเกี่ยวกับเรื่องรู้เท่าทันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์นะคะโดยเผยแพร่โดยสาขาคอมพิวเตอร์นะคะของสสวทนั่นเองนะคะจากคลิปวิดีโอนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีสถานการณ์1สถานการณ์ใช่ไหมลูกอ่ะช่วยครูตอบหน่อยว่าสถานการณ์ที่นักเรียนได้เห็นจากสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรคะตอบเสียงดังๆเลยลูกเกี่ยวกับการล่อลวงทางเพศใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูมีรูปภาพประกอบเพิ่มเติมให้จากสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าบทสนทนานี้นะคะจะเกี่ยวกับบุคคล2บุคคลที่ทำการสนทนาเป็นการพูดคุยกันปกติในช่วงแรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นพี่หมีใช่ไหมลูกมีการ

0: การขอดูนะคะในส่วนของของสงวนของผู้หญิงนะคะโดยในสถานการณ์ช่วงแรกนะคะผู้หญิงก็ขาดความรอบคอบระมัดระวังตัวนะคะเผลอส่งรูปภาพนี้ไปให้นะคะแล้วก็มีการกำชับว่าก็ได้ก็ได้อย่าให้ใครดูนะแต่จากคลิปที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าพี่หมีได้ทำอะไรคะตอบเสียงดังๆเลยลูกส่งให้กับเพื่อนคนอื่นๆต่อใช่ไหมคะโดยพี่หมีได้ทำการส่งให้กับนายเบิ้มเห็นไหมคะโดยมีการส่งรูปภาพนี้ต่อไปอีกนะคะเผยแพร่ต่อไปเรื่อยๆแล้วนายเบิ้มก็นำเผยรูปภาพนี้ไปเผยแพร่ต่ออีกเพราะฉะนั้นหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์เดียวกับผู้หญิงในวิกสถานการณ์นี้อย่างไรได้บ้างขอตัวแทนคนแรกก่อนก็ได้ค่ะขอเป็นผู้หญิงก่อนอ่ะผู้หญิงสักหนึ่งคนเชิญค่ะถ้าหากว่านักเรียนเจอกับสถานการณ์นี้มีผู้ชายที่เราพูดคุยด้วยแต่อาจจะไม่ได้รู้จักกันมากพอนะคะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้นักเรียนคิดว่าจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไร
1: ปฏิเสธแล้วก็บล็อกค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็บล็อกลูก
1: ถ้าเราปฏิเสธแล้วก็เขามาตามทักมาตื้อเราอีกบ่อยๆแล้วก็บล็อกไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องมานั่งแบบนั่งปฏิเสธไปเรื่อยๆ
0: นี่

องสนใจหรือไม่ต้องตอบโต้หรือเลือกที่จะปฏิเสธไปเลยแต่ถ้าหากเราปฏิเสธไปแล้วกรณีนี้อาจจะมีการทักเข้ามารบกวนเรื่อยๆใช่ไหมลูกเหมือนของเพื่อนที่มีการตื้ออยู่เรื่อยๆก็ทำการบล็อกไปเลยรวมไปถึงอย่าลืมว่าจะต้องแจ้งให้กับผู้ปกครองหรือกับคุณครูได้ทราบนะคะเผื่อที่เราจะได้เตรียมวิธีรับมือไว้ในกรณีที่เขาอาจจะบุกมาหาเราถึงที่เลยนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้แล้วก็รับมือได้อย่างดีเลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราได้ดูวิดิทัศน์ไปแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมต่อไปมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าพิจารณาสถานการณ์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มพิจารณาสถานการณ์กันนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนช่วยกันจับคู่สถานการณ์กับวิธีป้องกันหรือแก้ปัญหาแล้วร่วมกันอธิบายเหตุผลประกอบค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่สถานการณ์กับวิธีป้องกันจากนั้นตอบคำถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนี่คือสถานการณ์ที่ครูได้เตรียมให้นักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนนะคะครูได้เตรียมใบบันทึกคำตอบไปให้แล้วในกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็จับคู่โดยใช้วิธีการโยงเส้นความสัมพันธ์นะคะว่าเมื่อเจอกับสถานการณ์นี้จะมีวิธีในการรับมือหรือแก้ปัญหาอย่างไรนะคะโดยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มของตนเองนะคะช่วยกันลองพิจารณาดูซิว่าถ้าเจอกับสถานการณ์เหล่านี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมพิจารณาให้สอดคล้องกันด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนะคะว่าจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วนะคะพิจารณาสถานการณ์คิดว่าควรจะรับมืออย่างไรบ้างนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะจากที่ครูได้ลงไปดูนักเรียนในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะตอนนี้นักเรียนได้ทำการพิจารณาสถานการณ์แล้วก็เชื่อมโยงนะคะลากเส้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนกลุ่มที่1นะคะออกมานำเสนอว่าหลังจากที่เราได้ทำการจับคู่นะคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์กับวิธีการในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบว่าเราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาได้ตรงกันหรือว่าสอดคล้องกันมากแค่ไหนนะคะเอาละค่ะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนได้เลยค่ะขึ้นมาด้านบนเลยลูกขยับนิดนึงเดี๋ยวอันดับแรกขยับมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรบ้างมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรพัฒน์ยิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองนำเสนอดูสิว่าจากสถานการณ์ได้มีการจับคู่ได้ว่าอย่างไรบ้างค่ะเริ่มจากสถานการณ์แรกเลยลูก
2: สถานการณ์ที่1มีการดักจับข้อมูลหรือเจาะระบบเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะ
0: วิธีป้องกันคืออะไรลูก
2: กำหนดที่เครื่องไม่ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติให้มีการถามทุกครั้งก่อนเชื่อมต่อ
0: ต้องมีการถามทุกครั้งก่อนที่จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะสถานการณ์ต่อไปค่ะ
2: สถานการณ์ที่2มีการลักลอบใช้บัญชีเมื่อลืมออกจากระบบเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของผู้อื่น
0: วิธีการป้องกันค่ะ
2: ออกจากระบบทุกระบบเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ผู้อื่น
0: ก็คือทำการออกจากระบบทุกครั้งใช่ไหมลูกเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ของผู้อื่นนะคะหรือการใช้อุปกรณ์ที่เป็นสาธารณะนะคะนักเรียนก็ออกจากระบบทุกครั้งเลยต่อไปค่ะ
1: มีไวรัสเข้ามาสร้างเสียหายที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับ
0: วิธีการป้องกันคืออ
1: ัปเดตระบบ
0: ปฏิบัติการ
1: ขออภัยครับอัปเดตระบบปฏิบัติการสม่ำเสมอ
0: สถานการณ์ต่อไปเลยค่ะลูก
1: มีบุคคลที่พบทางสื่อสารไม่ใช่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาตีสนิทและสร้างความไว้ใจ
0: วิธีการป้องกันค่ะ
1: ไม่ไว้ใจระมัดระวังถ้าพบพฤติกรรมผิดปกติให้แจ้งผู้ปกครองหรือครู
0: นี่คือแนวทางที่ง่ายที่สุดเนาะแจ้งผู้ปกครองหรือครูนะคะสุดท้ายลูกสถานการณ์สุดท้ายค่ะ
1: ถูกเพื่อนนินทาในสังคม

0: ออนไลน์ครับ
1: วิธีการป้องกันค่ะ
0: ไม่ให้คุณค่าไม่ต้องตอบโต้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือครูครับ
1: จากสถานการณ์นี้คุณครูขอยกตัวอย่างในสถานการณ์สุดท้ายหากนักเรียนเกิดถูกกลั่นแกล้งในสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนว่าสำหรับนักเรียนแล้วหนูจะมีวิธีการรับมืออย่างไรให้แตกต่างจากในใบกิจกรรมก็ได้ลูกลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าหากเราถูกกลั่นแกล้งขึ้นมาเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรตอบได้เลยลูก
0: ปล่อยให้คนคนนั้นนินทาไปค่ะไม่ต้องสนใจ
1: ก็คือเมินเฉยใช่ไหมลูกเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะเข้ากลุ่มได้เลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วก็ทำการลากเส้นนะคะระหว่างสถานการณ์กับวิธีแก้ปัญหาซึ่งถูกต้องเลยเก่งมากๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสถานการณ์สุดท้ายที่ครูให้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะก็คือหากว่านักเรียนเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แล้วถูกกลั่นแกล้งนะคะใช้วิธีเดียวกับเพื่อนก็ได้ก็คือทำการเมินเฉยไม่โต้ตอบนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมลูกถ้าหากว่าเราสนใจแล้วก็นำกลับมาคิดอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจเลยนะคะเมินเฉยไปเลยจะดีที่สุดหรืออาจจะแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองนะคะเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขได้นั่นเองนะคะแต่ละกลุ่มทำใบงานส่วน2เรื่องรู้ใช้เข้าใจสบายใจค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานส่วน2เรื่องรู้ใช้เข้าใจสบายใจนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานนะคะโดยในใบงานเช่นเคยค่ะครูจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันพิจารณานะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สถานการณ์ในสถานการณ์แรกค่ะสถานการณ์ที่1นะคะโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของนักเรียนจะเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านอัตโนมัติเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดนักเรียนสังเกตว่าที่โทรศัพท์มือถือมีการเชื่อม Wi-Fi นักเรียนเลยลองเข้าสื่อสังคมอินเทอร์เน็ตของนักเรียนปรากฏว่าสามารถใช้งานได้นักเรียนมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรสถานการณ์ที่2นะคะนักเรียนมีความจำเป็นต้องยืมเครื่องโน้ตบุ๊กบุคคลอื่นเพื่อทำงานระหว่างทำงานนักเรียนได้ล็อกอินเข้าสื่อสังคมออนไลน์แล้วคอมเมนต์ใต้ภาพที่เพื่อนโพสต์เมื่อใช้งานเสร็จนักเรียนปิดระบบปฏิบัติการและเครื่องโน้ตบุ๊กก่อนส่งคืนนักเรียนมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรตอนนี้จากสถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะเคยกระทำก็ได้เพราะฉะนั้นในใบงานนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ดีอธิบายด้วยนะคะถ้าเสี่ยงเสี่ยงอย่างไรถ้าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเพราะอะไรนะคะอ่ะในส่วนของ2สถานการณ์นี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะยังไม่มีนะแสดงว่านักเรียนเข้าใจในกระบวนการในการทำนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอไปต่อในสถานการณ์ถัดไปกันเลยในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมใบงานไปพร้อมๆกันได้นะคะในสถานการณ์ต่อไปค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์ที่4ค่ะบอมคอมเมนต์ล้อเลียนภาพก้อยนั่งหาวในห้องสวยกว่านี้หาได้ที่ไหนล้อเล่นนะนี่คือการคอมเมนต์ของบอมนะจ๊อบคอมเมนต์ต่อไปอีกนะคะโดยคอมเมนต์ในส่วนของการด่าทอว่าร้ายก้อยนะคะนักเรียนคิดว่าการกระทําของบอมและจ๊อบเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในส่วนของ2สถานการณ์นี้จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยสถานการณ์แรกนะคะเป็นในเรื่องของการอัปเดตระบบปฏิบัติการนะคะถ้านักเรียนนะคะเจอกับสถานการณ์นี้จะแนะนําคุณแม่ว่าอย่างไรอธิบายมานะคะส่วนในสถานการณ์ที่4จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นะคะโดยบอมเริ่มแสดงความคิดเห็นก่อนแต่มีการวงเล็บว่าล้อเล่นนะหลังจากนั้นค่ะจ๊อบมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกแต่เป็นในเรื่องของการด่าทอว่าร้ายนะคะให้นักเรียนลองพิจารณาดูซิว่าการกระทําของบอมและจ๊อบเหมาะสมหรือไม่นะคะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรให้อธิบายทั้ง2คนเลยนะบอมเหมาะสมหรือไม่จ๊อบเหมาะสมหรือไม่นะคะเหมาะสมอย่างไรไม่เหมาะสมอย่างไรอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์สุดท้ายค่ะนักเรียนในสถานการณ์ที่5นะคะสมายรู้จักพี่1ที่พบกันทางสื่อสังคมออนไลน์คุยกันมาได้3เดือน

1คอยให้คำปรึกษาด้านการเรียนและครอบครัวเสมอมาสบายสบายใจที่ได้คุยกับพี่1เพราะรู้สึกเป็นกันเองอบอุ่นและไว้ใจหลังจากนั้นก็มีการคุยกันแบบเห็นหน้าพี่1หน้าตาดีมากนะคะคุยได้ทุกเรื่องมา6เดือนวันหนึ่งค่ะพี่1อยากให้สมายลองถอดเสื้อให้พี่1ดูและสัญญาว่าจะไม่ให้ใครเห็นนักเรียนจะแนะนำสมายอย่างไรสถานการณ์นี้ได้นะลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าเราเป็นเพื่อนสมายเราควรจะแนะนำให้สมายปฏิบัติตนอย่างไรดีแล้วก็จะรับมือกับพี่หนึ่งอย่างไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานวันนี้มี5สถานการณ์ค่ะนักเรียนมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมกับคุณครูไหมคะไม่มีนะตอนนี้จะเห็นว่านักเรียนหลายๆคนเริ่มลงมือปฏิบัติใบงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนักเรียนปลายทางหากเกิดข้อสงสัยนะคะยกมือถามครูปลายทางได้ทุกเมื่อเลยนะคะเอาละค่ะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะนักเรียน

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบดูนะคะว่านักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ออกมาได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนนำเสนอทางด้านหน้าเลยค่ะเชิญค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนเลยลูกมาด้านหน้าทางนี้เลยแนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะ
1: สวัสดีครับ
0: เกี่ยวกับสมายกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งขอให้สมายถอดเสื้อผ้าให้ดูนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนกับสมายจะแนะนำสมายว่าอย่างไร
1: ไม่ควรถอดถึงแม้จะคุยกันมานานเพราะอาจจะถูกเอารูปไปขายได้ครับ
0: นอกจากจะถูกนำรูปไปขายจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรได้อีก
1: อาจจะเอาไปแชร์ให้ผู้อื่นดูครับ
0: แล้วก็เกิดความเสียหายทางด้านชื่อเสียงใช่ไหมลูกแล้วก็อาจจะถูกคุกคามทางเพศได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะมีใครที่คิดเห็นต่างจากเพื่อนบ้างไหมลูกมีไหมเอ่ยมีใครคิดเห็นต่างจากเพื่อน

ากจะนำเสนอเพิ่มเติมมีไหมคะไม่มีนะแสดงว่าแนวทางคำตอบของนักเรียนก็ใกล้เคียงกับของเพื่อนนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างคะหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะปฏิบัติตนอย่างไรให้นักเรียนนำเสนอออกมาได้เลยหากนักเรียนเห็นต่างจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ก็นำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนสามารถมีความคิดเห็นหรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอยู่ที่นักเรียนจะอธิบายเหตุผลประกอบได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะมีการวิเคราะห์ออกมาในแนวทางไหนนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูมีในส่วนของเฉลยนะคะในส่วนของใบงานมาให้นักเรียนได้รับชมกันในใบงานนี้นะคะนักเรียนสามารถแตกต่างจากของครูก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาชมกันเลยในสถานการณ์แรกนะคะคำตอบของครูก็คือมีความเสี่ยงนั่นเองเนื่องจากการใช้สัญญาณ Wi-Fi ของผู้อื่นที่เปิดให้ใช้งานโดยอัตโนมัตินะคะอาจมีวัตถุประสงค์ไม่ดีแอบแฝงให้ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบอัตโนมัติจากเมนูของอุปกรณ์นะคะโดยสถานการณ์นี้นักเรียนอาจจะอิงจากกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ครูให้ลากเส้นเชื่อมโยงจำได้ไหมลูกที่ให้จับคู่กันเพราะว่าถ้าหากเรามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติอาจจะทำให้เกิดข้อเสียหรืออาจจะทำให้มีไวรัสหรือถูกดึงข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะที่เกี่ยวกับการยืมโน้ตบุ๊กของบุคคลอื่นมาทำงานนะคะมีความเสี่ยงค่ะเนื่องจากการยืมเครื่องโน้ตบุ๊กของผู้อื่นหรือเครื่องสาธารณะนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อที่ต้องล็อกอินเข้าบัญชีส่วนตัวเมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องออกจากระบบเหล่านั้นทุกครั้งก่อนส่งคืนไม่เช่นนั้นถ้าบุคคลอื่นใช้งานต่ออาจจะใช้บัญชีของเราไปในทางที่เสียหายได้แต่ในข้อนี้มีนักเรียนเห็นต่างใช่ไหมลูกเนื่องจากเพื่อนบอกว่าเหมาะสมแล้วไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของการใช้งานเรามีการออกจากระบบปฏิบัติการแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะแต่ในของครูอาจจะเป็นกรณีที่อาจจะออกจากระบบปฏิบัติการแต่ไม่ได้ออกจากระบบของสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีความเสี่ยงในส่วนของนักเรียนก็ถูกเช่นเดียวกันเนื่องจากนักเรียนลองวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูแล้วว่ามีการออกจากระบบปฏิบัติการหลังใช่ไหมลูกแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของเพื่อนนะคะหากนักเรียนไม่ทำการออกจากระบบไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะอาจจะเกิดความเสี่ยงเพราะว่าเจ้าของเครื่องเขาอาจจะเผลอเข้ามาใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียหายในเรื่องของการเข้าใช้งานบัญชีใช่ไหมคะอาจจะนำบัญชีของเราไปทำธุรกรรมอื่นหรือไปแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ได้นะคะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะนักเรียนในส่วนของสถานการณ์ที่3นะคะครูคิดว่าตรวจสอบการอัปเดตเครื่องแล้วทำการติดตั้งให้เป็นปัจจุบันดีที่สุดนะคะแล้วก็แนะนำให้คุณแม่อัปเดตระบบอย่างสม่ำเสมอเพราะอาจมีการเพิ่มบริการใหม่หรือเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานะคะในข้อนี้ก็คล้ายๆกับของนักเรียนเลยใกล้เคียงกันนะคะก็คือมีการอัปเดตไปเลยเป็นปัจจุบันนะคะอาจจะมีไวรัสอื่นๆเราก็จะได้มีการอัปเดตในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะสถานการณ์ที่4ค่ะคุณครูแยกเป็น2คนนะคะก็คือบอมกับจ๊อบโดยบอมไม่เหมาะสมถือเป็นการกลั่นแกล้งหรือการร่ารานออนไลน์การกระทำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอับอายถึงแม้จะอ้างว่าล้อเล่นก็ตามก้อยอาจจะบอกว่าไม่โกรธแต่จริงๆแล้วในใจอาจจะรู้สึกอับอายและเสียใจก็เป็นได้ในส่วนของจ๊อบไม่เหมาะสมเหมือนกันเพราะว่าการด่าทอเสียดสีทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกกระทำจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะหากมันกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของผู้อื่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกนะคะไม่ใช้ถ้อยคำหรือด่าทอให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนสถานการณ์สุดท้ายนะคะที่ให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับสมายแล้วก็พี่หนึ่งนะคะในส่วนของคุณครูค่ะคุณครูคิดว่าไม่ควรถอดถึงแม้จะคุยกันนานนะคะเพราะว่าการพบบุคคลผ่านทางออนไลน์หรือรู้จักกันมาก่อนก็ตามก็ไม่ควรไว้ใจการกระทำที่ถอดเสื้อนั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติและอาจแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์ได้ก็ใกล้เคียงกับของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเกือบทั้งห้องเลยตอบว่าไม่ควรถอดอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้จักกันทางสื่อสังคมออนไลน์แต่ด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้หรืออาจจะนานกว่านี้เราก็ไม่ควรที่จะถอดเสื้อผ้าให้กับบุค

0: คนเหล่านั้นดูนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าเขาจะนำรูปภาพเราไปทำอะไรหรือไม่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆไปแล้วนะคะสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเช่นเคยนะคะคุณครูขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะครูร่วมกับนักเรียนอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนในประเด็นการใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและไม่ทำร้ายผู้อื่นบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนขอตัวแทน1คนช่วยกันตอบหน่อยว่าวันนี้เราได้ปฏิบัติกิจกรรมอะไรหรือว่าได้เรียนรู้เรื่องใดไปบ้างค่ะทางด้านหลังกลุ่มที่4เชิญค่ะวันนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอะไรหรือว่าได้ลงมือทำอะไรไปบ้าง
1: ได้วิเคราะห์สถานการณ์และได้รับมือกับวิชาชีพที่จะคุกคามทางเพศครับ
0: มีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วก็เตรียมรับมือหรือวิธีป้องกันเกี่ยวกับกลลวงแล้วก็มิจฉาชีพในเรื่องเพศใช่ไหมคะเก่งมากๆประมือให้กับเพื่อนค่ะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้อันดับแรกเราได้ชมวิดิทัศน์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการกลลวงเกี่ยวกับทางเพศต่างๆนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนได้รวมไปถึงใบงานที่เราได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ว่าเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงหรือไม่หรือควรจะรับมืออย่างไรนั่นเองนะคะเอาละค่ะครูมีสรุปบทเรียนเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของสรุปของครูค่ะการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างถูกต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเพราะอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามคุกคามข้อมูลส่วนตัวและทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นจึงจำเป็นต้องหมั่นดูแลและปกป้องไม่ให้มิจฉาชีพเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลได้เช่นออกจากระบบทุกระบบเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ผู้อื่นไม่ไว้ใจบุคคลที่รู้จักผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความรอบคอบและระมัดระวังเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะคะนักเรียนต้องระมัดระวังในเรื่องของกลลวงแล้วก็มิจฉาชีพต่างๆนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทางนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะครูฝากนักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะเป็นการบ้านนะเป็นการประเมินว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องใดอุปสรรคใดบ้างที่เราพบเจอและอยากจะปรับปรุงหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งใดนั่นเองนะคะเอาละค่ะในส่วนของบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะยังคงเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องรู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน03รู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตใบงาน04แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยใบความรู้ที่2รู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตใบบันทึกคำตอบคำถามหลังกิจกรรมและแบบประเมินตนเองนั่นเองค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะกลับไปเรียนกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะและสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่หนึ่งเพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของประโยคสามัญเดี๋ยวครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ของนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับซึ่งคำถามของครูโอเนี่ยมีอยู่ว่านักเรียนยังจำส่วนประกอบของประโยคสามัญได้หรือไม่มีอะไรบ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองคิดดูซิทบทวนความรู้ของชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มกลุ่มที่4ยกมือก่อนครับ
1: มีประธานแล้วก็ภาคแสดงครับ
0: ส่วนประกอบของประโยคสามัญนะครับก็จะมีประธานกับภาคแสดงถูกไหม
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ถูกต้องนะครับรับไปเลย2ยิ้มครับกลุ่มที่4หลังจากที่นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางปลายทางได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยคไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันสังเกตประโยคดีๆนะครับฉันกับเพื่อนไปทะเลหัวหินกลุ่มไหนแยกได้ยกมือกลุ่มที่1ยกมือก่อนกลุ่มที่1ตอบคำถามครับ
1: ฉันกับเพื่อนเป็นประธานครับไปทะเลหัวหินเป็นภาคแสดงครับ
0: เดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าถูกต้องไหมฉันกับเพื่อนเป็นประธานถูกต้องประมือให้เพื่อนไปทะเลหัวหินไปทะเลหัวหินเป็นการแสดงเป็นการกระทําของประโยคเพราะฉะนั้นเป็นภาคแสดงถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนอีกครั้งถูกต้องรับเลยครับ2ยิ้มเอาไปติดเองนะครับนักเรียนต่อมาครับให้โอกาสอีกครั้งนะครับประโยคคือชาวบ้านจับปลาหมอคางดำกลุ่มที่3ยกมือก่อน
3: ชาวบ้านเป็นประธานครับจับปลาหมอคางดำคือภาคแสดงครับ
0: ชาวบ้านเป็นประธานใช่ไหมครับจับปลาหมอคางดำเป็นภาคแสดงถูกไหมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันถูกต้องประมือให้ผิดว่ามีไหมกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มนะครับคิดว่ามีประโยคอื่นบ้างไหมนอกจากประโยคสามัญที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนคิดว่ามีประโยคอื่นไหมครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ได้สิทธิ์ตอบคำถามครับ
4: มีประโยคซ้อนกับประโยครวมค่ะ
0: กลุ่มที่5บอกว่ามีประโยคซ้อนกับประโยครวมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนรับ2ยิ้มครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมารับ2ยิ้มนักเรียนครับในการเรียนเรื่องประโยคเนี่ยถ้าเป็นการเรียนแบบโครงสร้างก็จะมีทั้งหมด3ประโยค1ประโยคสามัญประโยคสามัญเรียกอีกอย่างว่าประโยคอะไรยกมืออ่ะกลุ่มที่3ยกมือก่อน
5: ประโยคพื้นฐานครับ
0: ประโยคสามัญเรียกอีกอย่างว่าประโยคพื้นฐานถูกต้องไหมประโยคที่2เอามาซ้อนกันแบบนี้อาจจะมีคำเชื่อมมาผูกมัดเอาไว้ให้เกิดความหมายที่ชัดเจนสละสลวยนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนครับในการเรียนเรื่องประโยคซ้อนเนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของประโยคซ้อนให้ได้รวมไปถึงการจำแนกส่วนประกอบของประโยคซ้อนว่าอาจจะมีประโยคหลักประโยคย่อยนะครับและรวมไปถึงการบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยคซ้อนว่าเรียนเรื่องประโยคซ้อนแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนเรื่องนี้ทำได้ไหมต้นทางทำได้ปลายทางทำได้ไหมครับปลายทางก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ

0: ความหมายประโยคซ้อนพร้อมกันก่อนอื่นเลยนักเรียนเข้าใจไหมว่าประโยคซ้อนมีความหมายว่าอย่างไรเข้าใจไหมครับในใครพอสรุปได้บ้างลองปรึกษากันดูสิครับภายในกลุ่มประโยคซ้อนมีความหมายมีลักษณะอย่างไรอ่านแล้วสรุปความหมายไม่โดยไม่อ่านจากหนังสือโดยไม่อ่านหรือดูจากหนังสือนะครับท่านสรุปได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างอ่านในหนังสือแล้วเข้าใจว่าอย่างไรตอบเลยครับได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้ให้เลย3ยิ้ม3ยิ้มกลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3ลองพูดสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูสิครับ
1: เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักกับอนุประโยคครับ
0: เข้าใจชัดเจนประโยคซ้อนเนี่ยเป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักกับอนุประโยคนะครับซึ่งก็สรุปมาจากหนังสืออุเทศภาษาไทยชุดบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3เมื่อสักครู่ครูบอกว่าถ้ากลุ่มไหนสรุปได้ให้กี่ยิ้มนะ
2: 3
0: กลุ่ม3ออกมารับเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคซ้อนเนี่ยก็จะเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักประโยคหลักเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่ทำหน้าที่เป็นใจความหลักของประโยคนะครับแล้วก็มีอนุประโยคอนุเนี่ยแปลว่าตามมาแปลว่าทีหลังหรือตามมาเช่นอนุภรรยาก็คือภรรยาน้อยหรือภรรยาที่ตามมาทีหลังอนุประโยคก็คือประโยคที่ตามมาทีหลังไม่ใช่เป็นประโยคหลักไม่ใช่เป็นใจความหลักเข้าใจแบบนี้นะต่อมานะครับประโยคซ้อนเนี่ยถ้าสรุปให้เข้าใจเนี่ยเราจะสรุปแบบง่ายๆดังนี้มุขยะประโยคอ่านพร้อมกันมุขยะประโยคจะเป็นประโยคหลักดังที่ครูโอได้บอกประโยคซ้อนเนี่ยมันเอามาซ้อนกันแสดงว่ามันต้องมี2ประโยคที่เอามาซ้อนกันอันดับแรกเนี่ยเป็นมุขยะประโยคก็คือประโยคหลักเมื่อมีหลักแล้วต้องมีอะไรตามมาย่อยซึ่งอนุประโยคครูบอกว่าอนุแปลว่าทำไมตามมาเพราะฉะนั้นอนุประโยคก็คือประโยคย่อยประโยคหลักก็คือเป็นใจความหลักประโยคย่อยก็คือตามมาทีหลังขยายให้ชัดเจนเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันประโยคแรกฉันหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าที่เขาทำตลกนักเรียนคิดว่าประโยคเนี้ยเมื่อแยกแล้วประโยคใดเป็นประโยคหลักประโยคใดเป็นประโยคย่อยฉันหัวเราะที่เขาทำตลกใครตอบได้บ้างอยู่ๆเราหัวเราะเองได้ไหมไม่ได้คนที่หัวเราะด้วยตัวเองนั้นอาจจะกลุ่มที่1ยกขึ้นมือกลุ่มที่1ยกก่อนลูกลองช่วยกันวิเคราะห์ดูซิ
1: ฉันหัวเราะเป็นประโยคหลักที่เขาทำตลกเป็นประโยคย่อยค่ะ
0: เดี๋ยวดูซิเดี๋ยวยืนไว้ก่อนนะครับเผื่อถูกต้องจะได้รับมงฉันหัวเราะคือประโยคหลักเป็นอาการหลักเป็นใจความหลักของประโยคนี้เลยส่วนประโยคย่อยก็คือที่เขาทำตลกนะขยายให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนรับ1ยิ้มครับออกมารับ1ยิ้มต่อมาครับครูดีใจมากที่นักเรียนสอบผ่านถ้าเป็นครูโอนี่ก็ดีใจเหลือเกินนะครับที่นักเรียนสอบผ่านยกคนเดียวตัวแทนคนเดียวยกอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งเอามือจับติ่งหูไว้คนเดียวตัวแทนคนเดียวยกครับกลุ่มที่4ได้ก่อนวิเคราะห์ครับ
1: ครูดีใจมากเป็นประโยคหลักครับแล้วก็ที่นักเรียนสอบผ่านเป็นประโยคย่อยครับ
0: ครูดีใจ

0: ใจมากเป็นประโยคหลักถูกไหมถูกต้องที่นักเรียนสอบผ่านเป็นประโยคย่อยถูกต้องครับมารับ1ยิ้มต่อไปนะครับเขาได้ยินมาว่าปีนี้น้ำจะมากเขาได้ยินมาว่าปีนี้น้ำจะมากลองวิเคราะห์พร้อมกันสิครับจะติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้ก่อนจะหมดสิทธิ์เล่นค่อยเล่นในตาต่อไปนะครับกลุ่มอื่นจับติ่งหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ยกก่อนกลุ่ม4ไม่ยกเลย
1: แม่บอกว่าเป็นประโยคหลักครับ
0: ฮะ
1: แม่บอกมาเป็นประโยคหลักครับว
0: ่
1: าพรุ่งนี้จะไปธุระเป็นประโยคย่อยครับ
0: แม่บอกมาเป็นประโยคหลักว่าพรุ่งนี้จะไปธุระเป็นประโยคย่อยถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนรับ1ยิ้มครับรับ1ยิ้มตอนนี้กลุ่ม2ยังว่างอยู่นะครับใจยังว่างอยู่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วต่อมาครับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นิตยามาเมื่อเธอหลับนิตยามาเมื่อเธอหลับเอามือจับตึงหูไว้นะครับเมื่อสักครู่กลุ่ม2ตอบถูกแล้วก็จะงดเล่นในตานี้ยกกลุ่ม4ยกก่อน
1: นิตยามาเป็นประโยคหลักครับเม
0: ื่
1: อเธอหลับเป็นประโยคย่อยครับ
0: นิตยามาเป็นประโยคหลักเมื่อเธอหลับเป็นประโยคย่อยถูกต้องไหมครับทุกคนคิดว่าถูกเพราะฉะนั้นถูกต้องนิตยามาเนี่ยก็เป็นหนึ่งประโยคนิตยาเป็นประธานมาก็คือเดินมาหาใช่ไหมครับมาหาอาจจะมาโดยรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้แต่นั่นคือนิตยามาเป็นหนึ่งประโยคแล้วเมื่อเธอหลับก็เป็นกริยา

0: เด็กๆกลับไปคือประโยคหลักครับ
1: ครับ
0: หลังงานเลิกแล้วเป็นประโยคย่อยครับ
1: เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมเด็กๆกลับไปเป็นประโยคหลักเพราะฉะนั้นที่เหลือหลังงานเลิกแล้วจึงเป็นประโยคย่อยปรบมือให้เพื่อนรับหนึ่งยิ้มครับประโยคต่อมาครับนักเรียนครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์มีคำเชื่อมมาขั้นก็คือคำว่าที่ครูชื่นชมเด็กที่ซื่อสัตย์ครูชื่นชมเนี่ยครูเป็นประธานชื่นชมเป็นกริยาชื่นชมเด็กครูชื่นชมเด็กประธานกริยากับถ้าเทียบแบบง่ายๆนะครับครูเนี่ยเป็นประธานชื่นชมเด็กเป็นภาคแสดงที่ซื่อสัตย์ใครซื่อสัตย์เด็กที่ซื่อสัตย์ดูดีๆนะจับติ่งหูไว้ยกและปลายทางดูนะครับบัตรคำชุดแรกเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านคำที่ครูเรียงเป็นแก้ข้างล่างเป็นประโยคย่อยนะครับข้างบนเป็นประโยคหลักข้างล่างเป็นประโยคย่อยนะครับเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ลองฝึกทำกิจกรรมจำแนกประโยคสอนไปแล้วประโยคสอนจำแนกแล้วได้กี่ประโยคครับได้2ประโยคก็คือประโยคหลักกับประโยคย่อยเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้ให้ดีเลยนะว่าประโยคซ้อนเนี่ยก็จะสามารถแยกเป็นประโยคหลักหรือมุขยะประโยคกับประโยคย่อยหรือเรียกว่าอนุประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการทำกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำปากกาแดงมาตรวจสอบคำตอบของตนเองได้เลยนะครับคนสวนตัดต้นไม้ที่อยู่หลังโรงเรียนประโยคหลักคือประโยคย่อยคือ
1: ที่อยู่หลังโรงเรียน
0: ดูคำตอบไปพร้อมกันนะครับปลายทางก็ตรวจสอบด้วยต่อมาครับข้อที่3สมปองเป็นหวัดเนื่องจากตากฝนอยู่นานประโยคหลักคือ
1: สมปองเป็นหวัด
0: สมปองเป็นหวัดประโยคย่อยคือเนื่องจากตากฝนอยู่นานก็เลยทำให้สมปองนั้นเป็นหวัดต่อมาข้อที่4ครับพ่อแม่บางคนทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกจริงไหมในพ่อแม่ใครทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเราบ้างทุกคนเลยพ่อแม่ครูก็เช่นเดียวกันเอามือลงประโยคหลักคือพ่อแม่บางคนทำงานหนักประโยคย่อยคือเพื่อเลี้ยงดูลูกนะครับต่อไปข้อที่5เขาทำงานหนักจนล้มป่วยประโยคหลักคือ
1: เขาทำงานหนัก
0: เยี่ยมเก่งมากเขาทำงานหนักประโยคย่อยคือไปคำถามสรุปบทเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันตอบคำถามสรุปบทเรียนดูนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องประโยคซ้อนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรกลุ่มไหนตอบได้รับไปเลย2ยิ้มกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับลองปรึกษากันดูซิกลุ่มที่1
2: สามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคซ้อนได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: แล้วส่วนประกอบของประโยคซ้อนเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ประโยคหลักกับประโยคย่อยค่ะ
0: เมื่อแยกส่วนประกอบได้แล้วนะครับหลักๆเราก็จะสามารถแยกได้2ประโยคก็คือประโยคหลักกับประโยคย่อยปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มที่1มารับ2ยิ้มได้เลยครับต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายเดี๋ยวเราดูคำตอบก่อนก็จะทำให้เข้าใจ

0: ใจเกี่ยวกับประโยคหลักแล้วก็ประโยคย่อยได้คำถามสุดท้ายนะครับประโยคหลักมีชื่ออีกอย่างว่าอะไรและประโยคย่อยมีชื่ออีกอย่างว่าอะไรยกมือครับยกมือแล้วต้องตอบเลยนะไม่มีใครยกมือกลุ่มที่1ได้สิทธิ์ตอบอยู่แล้วครับการเรียนเรื่องประโยคซ้อนนั้นในเชิงหลักภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราแต่ครูโอขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้กลับไปทบทวนบทเรียนนะครับและก่อนที่จะไปนั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปหน้ายิ้มพร้อมกันกลุ่มที่1ได้กี่ยิ้ม6ยิ้มปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกกลุ่มที่2ได้1ยิ้มปรบมือให้กลุ่มที่2เช่นเดียวกันกลุ่มที่3ได้7ยิ้มเก่งที่สุดเลยวันนี้ปรบมือให้กลุ่มที่3ส่วนกลุ่มที่4และ5ได้เท่ากัน3ยิ้มปรบมือให้ตนเองสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปทบทวนแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึง

เวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ดูดาวเคราะห์แก๊สกันดีกว่า
0: ดาวพฤหัสกับจูปิเตอร์ดาวเคราะห์ดวงใหญ่ขนาดเวอร์หมุนรอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์ Saturn หรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้างใหญ่มากกว่าโลกถึง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวง
1: เป็นของที่เราขายไปใช่ไหมครับก็คือราคาสินค้าที่เราขายไปนั่นเองครับนี่ครับครูฟุกทบทวนเกี่ยวกับทุนกับราคาขายไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะมีสถานการณ์จำลองให้นักเรียนปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ดูเพื่อนต้นทางปฏิบัติกิจกรรมเลยนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกจะขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าครับเชิญครับเชิญครับประจำร้านเลยครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับขายเสื้อขายอะไรครับกางเกงวอร์มและกระเป๋านะครับคุณครูถามว่าราคาสินค้าที่ตั้งเอาไว้เท่ากันไหมครับ
2: ไม่เท่าคร
1: ับไม่เท่ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องเป็นพ่อค้านะครับในการขายสินค้าดังนี้เลยนะครับมีนักเรียนคนไหนสนใจที่จะซื้อสินค้าไหนบ้างครับมีใครสนใจไหมครับสนใจซื้อสินค้าครับลุกมาเลยครับสนใจซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับ
3: ซื้อกระเป๋าครับ
1: ซื้อกระเป๋าราคาใบเท่าไหร่ครับ
2: กระเป๋าใบละ340บาทครับ
1: 340บาท

0: อาดครับให้เพื่อนเลยครับเดี๋ยวจ่ายเงินภายหลังนะครับเข้าที่ครับกระเป๋าราคาไปเท่าไหร่ครับ340บาทนะครับมีใครสนใจซื้อของอีกไหมครับมีใครสนใจซื้อของอีกไหมครับมีไหมนะครับจะซื้ออะไรครับจะซื้ออะไร
1: ซ
0: ื้
1: อเส
0: ื้อนะครับเสื้อราคาตัวละกี่บาทครับ
2: ตัวละ180บาทครับ
0: ตัวละ180บาทครับ1ตัวนะครับรับสินค้าได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้านหลังนะครับนักเรียนจากนั้นครับมีใครสนใจซื้ออะไรอีกไหมครับเชิญครับคิดว่าจะซื้ออะไรครับซื้ออะไร
2: ซื้อกางเกงวอร์ม
0: กี่ตัวครับเอากี่ตัวดี
2: เอา1ตัวครับ
0: 1ตัวราคาเท่าไหร่ครับ
2: 280บาทครับ
0: 280บาทนะครับชำระที่เคาน์เตอร์ด้านหลังได้เลยครับมีใครซื้ออะไรอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมถ้าไม่มีใครซื้อแล้วจะปิดร้านยัง
2: ปิดแล้วครับ
0: ปิดร้านแล้วครับไม่มีใครซื้อสินค้าแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับจากนั้นนะครับเชิญด้านบนก่อนครับเจ้าของร้านคุณฟุกขอถามก่อนขายกระเป๋าไปใบละเท่าไหร่ครับ
2: 340บาทครับ
0: ขายกระเป๋าไป340บาทแล้วต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่ครับ
2: 300บาทครับ
0: ต้นทุนของร้านเนี่ยคือ300บาทแต่ขายไป340บาทการขายครั้งนี้เป็นการขายที่ได้กำไรหรือขาดทุนครับ
3: ได้กำไร
0: ได้กำไรกี่บาทครับ40บาทเราได้กำไรมาแล้วนะครับจากนั้นครับเสื้อครับเสื้อต้นทุนของเราคือเท่าไหร่ครับ
2: 200บาทครับ
0: 200บาทไอ้แล้วขายไปเท่าไหร่ครับ
2: 180บาทครับ
0: ต้นทุนคือ200บาทแต่ขายไป180บาทการขายครั้งนี้ได้กำไรหรือขาดทุนครับ
3: ขาดทุน
0: ขาดทุนกี่บาท
3: 20บาท
0: ขายขาดทุนนะครับในการขายเสื้อต่อไปครับกางเกงวอร์มต้นทุนของเราคือเท่าไหร่ครับ
2: 280บาทครับ
0: 280บาทแล้วขายให้เพื่อนไปเท่าไหร่ครับ
2: 280บาทครับ
0: อ้าวเท่ากันเราเรียกว่าอะไร
3: เท่า
0: ทุนนะครับไม่ขาดทุนและไม่ได้กำไรนะครับจากตรงนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งครับตัวแทนของเรานะครับในตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้รู้จักคำว่ากำไรแล้วใช่ไหมครับรู้จักคำว่าขาดทุนนะครับและรู้จักคำว่าเท่าทุนนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมีสถานการณ์เพิ่มเติมให้อีกนะครับให้เรียนมาพิจารณานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันภายหลังครับนักเรียนครับลำโพงนะครับทุนคือ 4,000 บาทขายไป 4,800 บาทขายลำโพงในราคาที่มากกว่าทุนหรือน้อยกว่าทุนครับ
3: มากกว
0: ่
3: าท
0: ุ
3: น
0: มากกว่าทุนใช่ไหมครับแล้วมากกว่าทุนกี่บาทครับ
3: 800บาท
0: มากกว่าทุน800บาทแสดงว่าการขายครั้งนี้เป็นการขายที่ได้กำไรแสดงว่าได้กำไรกี่บาทได้กำไร800บาทนะครับคิดอย่างไร800บาทคิดยังไงครับ800บาทอะไรนะครับนำราคาที่เราอะไรไป
3: ขาย
0: ไปลบด้วยเลยครับทุนใช่ไหมนำราคาขายนะครับลบด้วยทุนก็จะรู้ว่าได้กำไรเท่าไรนะครับก็นำ 4,800 ลบด้วย 4,000 นะครับก็ได้เท่ากับ800ก็คือได้กำไรเท่าไหร่ครับ800บาทนะครับคือแสดงว่าเราขายลำโพงได้กำไรครับซึ่งได้กำไร800บาทด้วยนะครับต่อไปครับนาฬิกาครับทุนของนาฬิกาเท่าไหร่ครับ 1,200 บาทขายไปเท่าไหร่ครับ
3: 960บาท
0: ในการขายครับราคาที่เราขายไปเนี่ยมากกว่าทุนหรือน้อยกว่าทุ
3: น
0: ในการขายครั้งนี้นะครับราคาที่ขายไปนั้นน้อยกว่าทุนนะครับแล้วน้อยกว่าทุนกี่บาท
3: 240บาท
0: 240บาทขายได้น้อยกว่าทุน240บาทแสดงว่าการขายครั้งนี้คือ
3: ขาด
0: ทุนแสดงว่าขาดทุนกี่บาท
3: 240
0: ขาดทุน240บาทนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นนะครับครูฟุกขอสรุปดังนี้นะครับจากสถานการณ์จำลองที่ครูฟุกได้จำลองขึ้นมานะครับและจากสถานการณ์อีก2ข้อ บนจอนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับถ้าราคาขายมากกว่าทุนเราเรียกว่าการขายนี้จะเป็นยังไงจะได้กำไรใช่ไหมถ้าราคาขายมากกว่าทุนเนี่ยการขายจะได้กำไรนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหากำไรได้จากอะไรครับนำราคาขายลบด้วยทุนนะครับแต่ถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนการขายจะเป็นยังไงครับ
4: ขาดท
0: ุนการขายจะขาดทุนนะครับซึ่งขาดทุนหาได้จากอะไรนำ
4: ท
0: ุ
4: น
0: ลบด้วยราคาขายใช่ไหมครับและอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเท่าทุนใช่ไหมครับก็คือถ้าราคาขายเนี่ยเท่ากับทุนเราเรียกว่าเท่าทุนครับจากนั้นนะครับจากที่เรียนได้รู้จักตรงนี้ไปแล้วนะครับครูฟู่ขอมาทบทวนความรู้เดิมนะครับอีกสักหน่อยนะครับนักเรียนด้วยนี้ครับเนี่ยพิจารณาตรงนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับขายกระเป๋าได้กำไร 25% เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับเอขายกระเป๋าได้กำไร 25% หมายความว่าอย่างไรครับขั้นแรกเราต้องดูจากอะไรก่อนอะไรนะทุนต้องทุนกี่บาทก่อนได้กำไร 25% การคิดร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราเทียบจากอะไรครับคิดจากอะไร100แสดงว่าต้องทุนกี่บาทก่อน
4: 100
0: ถ้าทุนนะครับหรือถ้าทุนของกระเป๋า100บาทขายได้กำไรเท่าไหร่ครับ
4: 25 บาท
0: ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วขายไปราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
4: 125 บาท
0: คิดอย่างไรครับ
4: นำท
0: ุ
4: นบวกก
0: ับกำไรก็คือนำ100นะครับมาบวกกับ25นะครับก็จะได้ราคาที่เราขายไปใช่ไหมครับแสดงว่าเราขายไปเท่าไหร่นะครับ
4: 125 บาท
0: นั่นเองครับต่อมาขายโทรศัพท์ขาด 25% หมายความว่าอย่างไรครับ
4: ขาดท
0: ุ
4: น
0: ถ้าอะไรก่อนถ้าทุนเท่าไหร่ครับ
4: 100
0: บาท
4: จะขาด
0: ทุนเท่าไหร่
4: 25
0: จะขาดทุน25บาทแสดงว่าเราขายไปกี่บาทครับ
4: 75
0: บาทคิดยังไง75
4: นำท
0: ุนลบด้วยขาดทุนใช่ไหมครับก็คือนำ100ลบด้วย25ก็ได้เท่าไหร่นะ
4: 75
0: แสดงว่าเราขายไป75บาทนะครับต่อไปลดราคานะครับลดราคา 35% ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าอย่างไรลดราคาเนี่ยนักเรียนจะชอบเจอตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเวลาเจอของลดราคาเข้าไปซื้อไหม
4: ซ
0: ื้อครูก็ซื้อครับ นะครับจากนั้นครับแล้วหมายความว่าอย่างไรครับลดราคา 35% ของราคาที่ติดไว
4: ้
0: ถ้าติดไว้เท่าไหร่ครับ
4: 100
0: บาทแล้วลดราคาไปเท่าไหร่
4: 35
0: บาทแล้วเราจะขายไปเท่าไหร่
4: 65 บาท
0: คิดยังไงราคาที่เราลดไปใช่ไหมครับก็คือนำ100ลบด้วย35ก็จะเท่ากับ65นะครับก็คือขายไป65บาทนั่นเองครับอันนี้เป็นความหมายนะครับที่นักเรียนต้องนำมาทบทวนเพราะว่าเราต้องนำไปใช้นะครับจากนั้นนะครับเรามาเริ่มเข้าสู่โจทย์ปัญหาของเราแล้วนะครับนักเรียนสังเกตโจทย์ดีๆนะครับว่ารูปแบบของโจทย์ในข้อนี้เป็นแบบใดนะครับจากนั้นครับนักเรียนครับโจทย์มีอยู่ว่าร้านค้าซื้อพัดลมมาราคาตัวละ350บาทต้องการขายให้ได้กำไร 30% ร้านค้าจะต้องขายในราคากี่บาทก่อนอื่นทำความเข้าใจโจทย์ก่อนโจทย์ถามหาอะไร
4: ร้านจะต้องขายราคากี่บาท
0: ร้านค้าเนี่ยจะต้องขายพัดลมในราคากี่บาทใช่ไหมครับแสดงว่าโจทย์ถามหาราคาขายใช่ไหมโจทย์ถามหาราคาขายนะครับโจทย์บอกอะไรร้านค้าซื้อพัดลมมาตัวละ350บาทแสดงว่า350บาทเนี่ยเป็นอะไรของร้านค้านั่นเองเป็นทุนแสดงว่าข้อนี้เรารู้ทุนแล้วทุนเท่าไหร่ครับ
4: 350
0: โจทย์บอกอะไรมาต่อ

0: เราต้องการขายเนี่ยและเราต้องการกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ 30% เอแล้วเราจะต้องขายในราคากี่บาทครับนักเรียนนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเรามีวิธีการหาอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาลองแปลความหมายก่อนนะครับจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าขายให้ได้กำไร 30% เนี่ยนักเรียนดูก่อนนะครับว่าขายให้ได้กำไร 30% เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรครับถ้าอะไรครับ
1: ถ้า
0: ทุนใช่ไหมทุนกี่บาท
1: 100บาท
0: ถ้าทุน100บาทยังไงต่อครับ
1: ขาย
0: ได้กำไรกี่บาทครับ
1: 30บาท
0: ถ้าทุน100บาทเนี่ยจะขายได้กำไร30บาทเอแล้วขายไปในราคากี่บาทครับ
1: 130บาท
0: จะขายไปในราคา130บาทซึ่งคิดได้จากนำ100มาบวกกับ30นะครับก็ได้130นะครับนั่นเองครับ130ตรงนี้ย้ำตอบนะครับเพราะ130ตรงนี้เป็นการแปลความหมายของได้กำไร 30% ยังไม่ใช่คำตอบของโจทย์ปัญหานี้นะครับเพราะโจทย์ปัญหาในข้อนี้ทุนคือเท่าไหร่ครับ350ใช่ไหมครับแต่เราแปลความหมายเนี่ยเราแปลความหมายมาทุนคือเท่าไหร่ครับ100นะครับตรงนี้นะครับ130ยังไม่ใช่คำตอบนะครับนักเรียนตอนนี้เราเพิ่งแปลความหมายของขายได้กำไร 30% เพียงเท่านั้นครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนสามารถใช้ความรู้2เรื่องในการหาคำตอบเรื่องแรกคือใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับเรื่องที่2คือใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์นะครับครูฟุกจะนำมาสู่ความรู้เรื่องแรกก่อนคือความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจดูก่อนนะครับว่าเรามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรโดยใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับนักเรียนครับเราก็จะมาดูตรงนี้ครับเราก็จะมาพิจารณาว่ากำไร 30% ของทุนเนี่ยเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับA 30% สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมได้โดยตัวส่วนต้องเป็นอย่างไร100แล้วจากตรงนี้เราเขียนในรูปของเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 30ส่วน100ของทุนด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับตั้งใจดูก่อนนะครับจากโจทย์ครับนักเรียนทุนของเราคือกี่บาท350บาทต้องการขายให้ได้กำไร 30% เนี่ยนะครับร้านค้าได้กำไรกี่บาทนั่นเองก็ดูจากเศษ30ส่วน100ของคือเครื่องหมายอะไรครับ
1: คูณ
0: และจากโจทย์ของเราทุนคือเท่าไหร่ครับ

0: คำนวณได้เท่าไหร่ครับ105นะครับครูฟุกถาม105นี่คืออะไร
1: กำไร
0: กำไรใช่ไหมครับแสดงว่าได้กำไรมาแล้วนะครับแล้วเราจะต้องขายกี่บาททำไงต่อครับ
1: น
0: ้
1: ำ
0: ทุนบวกกับกำไรทุนคือเท่าไหร่ครับ
1: 350
0: บาทบวกกับกำไรอีก
1: 105
0: บาทเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 455
0: บาทนะครับดังนั้นนะครับร้านค้าต้องขายพัดลมราคา455บาทครูฟุกถามการที่เราขายราคา455บาทนี้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
1: 30%
0: เท่าไหร่นะครับ30% นะครับในราคาขาย455บาทนี้นะครับเราได้กำไรมาแล้วก็คือ30เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับนี่คือความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์นะครับนักเรียนบัญญัติไตรยางค์ทำอย่างไรครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางขั้นตอนแรกนักเรียนต้องแปลความหมายของขายได้กำไร 30% ก่อนเมื่อสักครู่นี้เราแปลมาแล้วใช่ไหมครับขายได้กำไร 30% เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับต่อพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งถ้าทุน100บาทจะขายได้กำไร30บาทแสดงว่าขายไปกี่บาท130บาทซึ่งแสดงแนวคิดได้ดังนี้ครับจากนั้นนะครับนักเรียนการที่นักเรียนจะใช้บัญญัติไตรยางค์นั้นนะครับนักเรียนต้องเริ่มที่บรรทัดแรกให้ถูกนะครับบรรทัดแรกนะครับนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับโดยบรรทัดแรกนักเรียนต้องดูจากสิ่งที่เราได้แปลความหมายครับบรรทัดแรกข้อนี้โจทย์ให้หาราคาขายใช่ไหมแสดงว่าด้านขวาต้องเป็นอะไรอยู่แล้ว
1: ราคา
0: ขายด้านขวาต้องเป็นราคาขายแล้วด้านซ้ายเนี่ยต้องเป็นอะไรต้องเป็นทุนเพราะว่าหนึ่งเป็นทุนนักเรียนมองกลับที่โจทย์บอกอะไรมาด้วย
1: ทุน
0: แสดงว่าบรรทัดแรกนำมาจากการแปลความหมายโดยนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับอะไรครับ
1: ก
0: ับราคาขายใช่ไหมครับเพราะโจทย์ถามหาราคาขายใช่ไหมครับบรรทัดแรกคือถ้าทุน100บาทจะขายราคา130บาทบรรทัดที่2เราต้องให้ทุนเป็นกี่บาท1บาทถ้าทุน1บาทจะขายราคาคิดยังไงครับตรงนี้เศษ130ส่วน100ถูกต้องครับและอย่าลืมหน่วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับบรรทัดที่3นะครับนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้ทุนกี่บาทนะครับทุน350บาทจะขายราคานะครับนักเรียนก็นำ350คูณ
1: 130
0: นะครับคูณเศษ130ส่วน100นะครับซึ่งคิดคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ455บาทนะครับจากนั้นสรุปคำตอบคำนักเรียนดังนั้นร้านค้าต้องขายพัดลมราคา455บาทและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากตรงนี้ใช้แนวคิดบัญญัติไตรยางค์สงสัยตรงไหนไหมครับสงสัยไหม

0: เรียนต้องเริ่มที่บรรทัดแรกให้ได้ก่อนนะครับบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากการแปลความหมายนะครับก็คือแปลความหมายของขายได้กำไร 30% นะครับและเรียนดูว่าโจทย์ถามหาอะไรนำข้อมูลนั้นไว้ทางขวาและทางซ้ายมือก็ดูว่าโจทย์บอกอะไรมาด้วยนะครับจากนั้นนะครับคำนวณเสร็จแล้วเราต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนครูฟุกจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนั้นเราจะตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกนะซึ่งเราต้องหาว่าถ้าทุนของพัดลมเป็น350บาทขายไป455บาทเนี่ยเราคิดเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์จากโจทย์เรารู้มาแล้วกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าไหร่ครับ 30% เดี๋ยวเราจะดูว่าเราสอบย้อนกลับดูซิว่าจะเจอ 30% ไหมนะครับนักเรียนครับก่อนที่จะคิดกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เธอต้องรู้ก่อนว่าเราได้กำไรกี่บาทอ้าวได้กำไรกี่บาทครับคิดยังไงนำ
1: ราคา
0: ขาย
1: ลบด้วย
0: ทุนอ่ะราคาขายคือ455ลบด้วย350นะครับเท่ากับ105อ่ะนะครับแสดงว่าเราขายได้กำไรเนี่ย105บาทเอ๊ะแล้ว105บาทเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกำไรที่ได้นะครับคิดเป็นเศษ105ส่วน350ของทุนนะครับจากนั้นครับเราก็สมมติให้ทุนเป็นกี่บาท100บาทเพราะเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็ต้องสมมติเป็น100นักเรียนก็จะได้กำไรคิดได้จากเศษ105ส่วน350ของคือคูณทุนเท่าไหร่ครับเราสมมติเป็นเท่าไหร่ทุน100นะครับคำนวณออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ30นะครับหน่วยเป็นบาทนะถ้าทุน100ได้กำไร30บาทแสดงว่าเราได้กำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 30%
0: ใช่ไหมครับของทุนนะครับสอดคล้องกับโจทย์ไหมตรงกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยก็คือ455บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอันนี้วิธีการตัวคำตอบนะครับเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ร้านค้าซื้อนาฬิกามาเรือนละ400บาทนะครับติดราคาขายเรือนละ460บาทถ้าขายได้ร้านค้าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เอาโจทย์ถามหาอะไรถามหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถามหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์โจทย์บอกอะไรมาบ้างร้านค้าเนี่ยซื้อนาฬิกามาเรือนละ400บาทแสดงว่า400เนี่ยเป็นอะไรของร้านค้านั่นเอง
1: ต้นท
0: ุ
1: น
0: เป็นทุนใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนทราบอะไรทุนทราบทุนแล้วติดราคาขายเรือนละ460บาท460บาทคืออะไรราคาขายเราทราบราคาขายครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับทางต้นทางและปลายทางการที่เราจะหาว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นั้นนักเรียนต้องทราบก่อนนะครับว่าเราได้กำไรกี่บาทจากตรงนี้ทุน400บาทราคาขายคือราคาที่เราขายไปคือ460บาทได้กำไรกี่บาท
1: 60บาท
0: กี่บาทครับ60บาทคิดยังไงว่าได้กำไร60บาท
1: นำราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคา
0: ที่ซื้อมาใช่ไหมครับก็คือนำ460ลบด้วย400ก็เท่าไหร่ครับ60ตอนนี้เรียนทราบแล้วนะครับว่าเราได้กำไร60บาทแล้วกำไร60บาทเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยนะครับครูฟุกจะใช้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ครับนักเรียนวิธีทำครับนักเรียนครับจากตรงนี้บรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับมาดูก่อนด้านขวาต้องเป็นอะไร
1: เป็นกำไร
0: กำไรใช่ไหมเพราะเราต้องหากำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับด้านขวาต้องเป็นกำไรด้านซ้ายต้องเป็นอะไร
1: เป็น
0: ทุนนะครับเราก็จะได้ว่าทุนก็คือราคาที่เราซื้อมาใช่ไหมครับซื้อนาฬิกามาเท่าไหร่ครับ

400บาทได้กำไรเท่าไหร่ครับ60บาทเห็นไหมครับบรรทัดแรกนะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนบรรทัดที่2ครับถ้าซื้อนาฬิกามากี่บาท1บาท1บาทก่อนนะครับขายได้กำไรเท่าไหร่ครับเศษ60ส่วน400อย่าลืมหน่วยเป็นบาทนะครับบรรทัดที่3เนี่ยนักเรียนต้องสมมติทุนให้เป็นเท่าไหร่ครับ100ใช่ไหมครับเพราะการหากำไรเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเทียบจากทุน100แสดงว่าถ้าซื้อนาฬิกามา100บาทจะขายได้กำไรคิดอย่างไรครับนำ100คูณเศษ60ส่วน400ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนปลายทางคิดหาคำตอบด้วยนะครับ

คิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับนักเรียนจากตรงนี้15นะครับเดี๋ยวให้ทั้งห้องนะครับตอบพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับจากตรงนี้คิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ15นะครับอย่าลืมหน่วยด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนถ้าซื้อนาฬิกามา100บาทจะขายได้กำไร15บาทแสดงว่าเราขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ15เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นนะครับร้านค้าจะได้กำไร15เปอร์เซ็นต์นะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนักเรียนจากนั้นครับตรวจสอบคำตอบนักเรียนตั้งใจดูตอนตรวจสอบคำตอบนะครับการตรวจสอบคำตอบครูฟุกจะใช้การตรวจสอบความต้องของคำตอบคือต้องตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกจะหาว่าถ้าทุนของนาฬิกาเป็น400บาทต้องขายเท่าใดจึงจะได้กำไร 15% ครับนักเรียนแสดงว่าครูฟุกจะตรวจสอบย้อนกลับไปที่ราคาขายใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถหาได้จากนะครับกำไร 15% ของทุน400บาทนั่นเองก็จะได้เป็นนะครับ 15% เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ15ส่วน100ของคือคูณเท่าไหร่ครับ400ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เลยรวดเร็วครับ60นะครับอย่าลืมหน่วยเป็นบาทด้วยนะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่ากำไร 15% เนี่ยคิดเป็นกี่บาท60บาทใช่ไหมครับซึ่งเราจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับราคาที่เราขายไปการที่จะหาราคาขายนักเรียนต้องคิดยังไงนำอะไรมานำทุนมาทำอะไรครับบวกกับกำไรใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับทุนคือ400บาทบวกกำไรอีก60บาทแสดงว่าเราขายนาฬิกาไปเท่าไหร่ครับ460บาทตรงกับโจทย์ไหมตรงกับโจทย์นะครับสอดคล้องกับโจทย์เลยนะครับดังนั้นนะครับ 15% ของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครบเรียบร้อยแล้วครับที่เรียนได้เรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรม 4.3 กันนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 4.3 ให้กับนักเรียนทุกคู่เลยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับในชั่วโมงนี้นะครับและเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมี3ข้อ

ตอนนี้เพื่อนต้นทางได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับก็ตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็แก้ไขด้วยปากกาแดงนะครับจากนั้นครูฟุกจะนำของนักเรียนต้นทางไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับดังนี้ครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายใช่ไหมครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนะครับนักเรียนก็ต้องทำตามกระบวนการที่เราได้เรียนรู้มาเลยนะครับว่าในขั้นที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องทำความเข้าใจปัญหานะครับว่าจากโจทย์นั้นถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหานักเรียนต้องวางแผนนะครับว่านักเรียนจะใช้ความรู้ในเรื่องใดช่วยในการหาคำตอบใช่ไหมครับเมื่อได้วางแผนเสร็จแล้วก็ดำเนินการหาคำตอบตามที่ได้วางแผนไว้เลยนะครับและสุดท้ายคือการตรวจสอบคำตอบครับนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 4.3 นะครับมีด้วยกัน5ข้อนะครับครูฟุกให้นักเรียนนะครับทำข้อ3 4 5นะครับของต้นทางปลายทางก็ผู้บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.4 ใบกิจการ 4.4 นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องคิดเลขด้วยนะครับนักเรียนครับเรามาประเมินความเข้าใจของตนเองครับสำหรับในวันนี้ที่ได้เรียนรู้ไปนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับนะครับประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกนะครับก็ฝากแบบฝึกหัดนะครับให้กับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปทำมาด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่10ภูมิสังคม

0: เห็นวงเวียนบนโต๊ะพี่ไหมพี่วางไว้ตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: อ๋อเป็นสุกจัดโต๊ะให้พี่ร่มเย็นเอง

0: เป็นสุขจัดโต๊ะแต่ไม่ถามพี่เลย
1: อ้าวเป็นสุขจัดโต๊ะแต่ไม่ถามเจ้าของไม่ได้นะลูกแบบนี้เรียกว่าไม่ดูภูมิสังคมเลย
2: ภูมิสังคมคืออะไรหรอคะคุณตาม
1: าตาจะเล่าให้ฟังภูมิสังคมคือการพัฒนาโดยยึดหลักสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศทั้งในด้านพื้นที่ดินด้านสังคมวิทยาด้านลักษณะนิสัยประจำถิ่นนิสัยใจคอความเคยชินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อและหลักศาสนาหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากแนวคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
2: งั้นเป็นสุขจัดโต๊ะคืนพี่ร่มเย็นอย่างเดิมเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: คราวหน้าอยากช่วยพี่เขาก็ได้นะแต่ต้องถามกันก่อนตกลงไหม
2: ตกลงค่ะเป็นสุขจะดูภูมิสังคมอย่างดีเลยก่อนจะทำอะไร

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำ

0: สินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
2: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
0: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
2: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาล่ะฉันต้องไปก่อนแล้วกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
2: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
4: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการเล่นเกมล็อกโดมิโนไปนะครับซึ่งก็ทำให้พวกเรานั้นได้ทราบนะครับว่ากระบวนการเกิดหินแต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนั้นลองเล่นเกมเสร็จแล้วให้เอาข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั้นกลับไปนะครับจดบันทึกลงในใบกิจกรรมของนักเรียนกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาอภิปรายกันต่อนะครับหลังจากการเล่นเกมนะครับว่าข้อมูลที่ได้เป็นอย่างไรและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมที่1กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยครับข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทจากแบบจำลองถัดมาข้อที่2สังเกตกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทจากแบบจำลองและข้อสุดท้ายครับลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทจากแบบจำลองซึ่งแบบจำลองในที่นี้ก็จะเป็นการเล่นเกมและนำข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนั้นมาจดบันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใบกิจกรรมเป็นอย่างไรสำหรับใบกิจกรรมหรือใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูได้ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านมาแล้วดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอภิปรายผลกันนะครับว่าจากการที่นักเรียนได้ลองกลับไปทำมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับใบงานในวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีต่อนะครับจะเป็นใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหินนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่96ถึงหน้าที่98นั่นเองครับซึ่งวันนี้อาจจะมีใบงานเยอะสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่เยอะครับมีเพียงแค่ข้อเดียวซึ่งจะเริ่มต้นที่ข้อที่4นะครับโดยจะเป็นวิธีการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับเช่นเดิมจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าวันนี้จะต้องทำอะไรแต่ขอเป็นแบบสรุปสั้นๆนะครับตอบด้วยภาษาของตนเองเชิญครับเราจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมมาทำการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับอะไรนะครับ
1: ล
0: ัก
1: ษณะ
0: และกระบวนการเกิดหินนะคะจากนั้นก็บันทึกผลไปซึ่งในส่วนนี้ให้กลับไปทำเป็นการบ้านมาแล้วนะครับนอกจากนั้นต้องทำอะไรต่อครับบันทึกผลแล้วเราก็ต้องมาดูการเปลี่ยนแปลงของหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าการเปลี่ยนกลับไปกลับมาของหินประเภทเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าหินชนิดหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้ไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะครับดังนั้นในช่วงแรกนี้นะครับเรามาดูการบ้านที่คุณครูให้นักเรียนได้กลับไปทำมากันนะครับว่าเป็นอย่างไรในส่วนนี้จะอยู่ในหน้าที่93ถึงหน้าที่95นักเรียนสามารถเปิดตามได้เลยนะครับในใบงานนะครับเราจะมาดูผลการวิเคราะห์และอภิปรายกับลักษณะและกระบวนการเกิดหินของเรานะครับเราจะเริ่มที่หินอัคนีก่อนนะครับในส่วนของหินอัคนีนั้นนะครับในใบงานก็จะมีข้อความต่างๆมาให้นะครับยกตัวอย่างเช่นแมกมาลาวาแก้วภูเขาไฟช้าๆละเอียดหยาบเล็กใหญ่รวดเร็วทันทีทันใดรวดเร็วหินพัมมิสหินออฟซิเดียนหินแกรนิตหินบะซอลอันนี้เป็นข้อความนะครับที่มีมาให้มีนักเรียนที่ไม่รู้จักข้อความไหนไหมครับหรืออยากทราบว่าแต่ละข้อความนี้หมายถึงอะไรบ้างมีอันไหนที่นักเรียนไม่รู้จักไหมครับหินออฟซิเดียนที่เขียนหินพัมมิสหินออฟซิเดียนหินแกรนิตหรือหินบะซอนะครับอันนี้จะเป็นชื่อหินนะครับไม่ใช่ประเภทของหินหินมีกี่ประเภทนะครับพวกเรา
1: 3
0: ประเภทนะครับได้แก่หินอะไรบ้าง
1: ห
0: ิน
1: อัคน
0: ี
1: ห
0: ิน
1: ตะกอน
0: ห
1: ิน
0: แปรนะครับซึ่งหินที่คุณครูขึ้นมาให้นี้หินพัมมิสหินออฟซิเดียนหินแกรนิตและหินบะซอนะครับเป็นหินชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทหินอัคนีนั่นเองนะครับโดยในหินอัคนีเนี่ยก็จะมีหินย่อยออกมาอีกหลายหินเลยมีคำไหนที่ไม่รู้จักอีกไหมครับลาวารู้จักไหม
1: ร
0: ู้จักแมกมารู้จักไหม
1: ร
0: ู้จักนะครับโอเคแก้วภูเขาไฟแก้วภูเขาไฟก็จะเป็นส่วนประกอบของหินอัคนีนะครับในหินอัคนีบางชนิดมีคำไหนอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราดูถัดไปกันเลยนะครับเริ่มจากหินอัคนีนะครับอันนี้ได้แก่หินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีพุอันนี้นักเรียนสามารถดูตามไปได้เลยนะครับตามใบกิจกรรมของนักเรียนในส่วนของหินอัคนีแทรกซ้อนนั้นเกิดจากจุดๆเย็นตัวและตกผลึกอย่างจุดๆใต้ผิวโลกเราควรเติมคำว่าอะไรดีครับจากข้อความข้างต้นเติมข้อความว่าเกิดจากการเย็นตัวของแมกมานั่นเองนะครับอย่างช้าช้าใต้ผิวโลกเก่งมากเลยนะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับที่ไม่ได้ตามของครูนะครับหรือตามเพื่อนๆห้องปลายทางก็สามารถแก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะครับถัดไปครับจากนั้นก็จะทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดเป็นอย่างไรขนาดใหญ่หินจะมีเนื
1: ้อ
0: หยาบโอ้โหเก่งมากเลยครับดังนั้นครูจะไปเร็วเลยนะครับถ้าตอบกันได้ขนาดนี้ถัดไปครับเช่นหินอะไรเช่นหิน
1: แกรน
0: ิตถูกต้องครับโอ้โหนักเรียนต้นทางนั้นตอบกันได้ทุกคนเลยนะครับก็คิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะตอบได้เช่นกันนะครับถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับถัดไปครับ ลองมาดูหินอัคคณีพุบ้างครับหินอัคคณีพุเกิดจากจุดๆๆเย็นตัวและตกผลึกอย่างจุดๆๆบนผิวโลกควรเติมคำว่าอะไรดีครับอย่างลาวานะครับลาวาเย็นตัวและตกผลึกอย่าง
1: รวดเร
0: ็วบนผิวโลกนะครับต่อไปครับทำให้ผลึกและชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดขนาดเล็กนะครับหินมีเนื
1: ้อ
0: ละเอียดโอ้โหเก่งกันมากเลยนะครับถัดไปถ้ามีแก๊สดันตัวออกมาขณะที่สารกำลังเย็นตัวและตกผลึกเป็นหินจะพบรูพุนในเนื้อหินเช่นหินอะไรดีครับหินบะซอนะครับโอ้บางคนตอบยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับต่อไปนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับถ้าลาวาเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วทันทีทันใดบนผิวโลกอันนี้มีรวดเร็วทันทีทันใดเลยนะครับก็จะทำให้สารไม่ตกผลึกเป็นแร่แต่แข็งตัวเป็น
1: แก้ว
0: แข็งตัวเป็นแก้วภูเขาไฟดังนั้นที่เพื่อนสงสัยเมื่อกี้ว่าแก้วภูเขาไฟคืออะไรนะครับตรงนี้สามารถอธิบายได้ด้วยนะครับและหินจะมีเนื้อแก้วนะครับถัดไปครับเช่นหินอะไรดีครับหินคำตอบคือหินออฟซิเดียนครับมีคนตอบถูกด้วยเก่งมากเลยนะครับต่อไปครับ

หินพัมมิดโอ้โหเก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการเกิดของหินอัคคณีนะครับถัดไปครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกระบวนการเกิดและลักษณะของหินตะกอนกันบ้างนะครับไปครับหินตะกอนได้แก่หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนก่อนนะครับเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในแอ่งสะสมตะกอนโอ้ยเก่งมากครับถ้าอย่างนั้นคุณครูขอไปต่อเลยนะครับทำให้มีจุดๆๆอะไรดีครับทำให้มีแรงกดทับไปที่ตะกอนและมีการเชื่อมประสานนั่นเองถัดไปเลยนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนจะแข็งตัวกลายเป็นหินถ้าหินนั้นประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนที่มีขนาดจุดๆขนาดอะไรดีครับขอเป็นขนาดใหญ่ก่อนละกันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับครูขอเริ่มที่เม็ดตะกอนที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะครับจะเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นไงครับหยาบนะครับเช่นหินอะไรดีหินกรวดมนและหินทรายนั่นเองครับดังนั้นหินกรวดมนกับหินทรายนี้สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับเอาหินทรายไปไว้ข้างบนหินกรวดมนมาไว้ข้างล่างก็ได้เช่นกันนะครับไม่ผิดนะครับลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าหินนั้นประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนที่มีขนาดเล็กนะครับจะเป็นหินตะกอนที่เป็นไงครับเนื้อละเอียดเช่นหินดินดานกับหินทรายแป้งนะครับเช่นเดิมนะครับหินดินดานกับหินทรายแป้งสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับคราวนี้สองฝั่งนี้นะครับหินตะกอนที่มีขนาดใหญ่กับหินตะกอนที่มีขนาดเล็กสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับฝั่งนี้นักเรียนอาจจะเขียนนักเรียนอาจจะเขียนเป็นเม็ดตะกอนที่มีขนาดเล็กก็ได้นะครับถ้าหนูเขียนว่าหินตะกอนที่มีขนาดเล็กหินจะต้องมีเนื้อเป็นไงครับละเอียดนะครับและข้างล่างนี้ก็จะต้องเป็นหินดินดานหรือหินทรายแป้งนักเรียนจะต้องสลับฝั่งกันไปเลยนะครับตรงนี้เข้าใจไหมโอเคเข้าใจนะครับถัดมาครับลองมาดูหินตะกอนที่มีเนื้อผลึกบ้างครับหินตะกอนที่มีเนื้อผลึกเกิดจากจุดๆๆเกิดจากอะไรครับเกิดจากการตกผลึกและการตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองทำให้มีผลึกแร่ขนาดเล็กยึดเกาะแน่นเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นอย่างไรเนื้อเป็นผลึกนั่นเองไหนครับเช่นหินอะไรครับหินปูนเก่งมากเลยนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปได้เลยนะครับหรือถ้านักเรียนปลายทางคนใดนะครับที่ยังได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขได้นะครับคราวนี้ลองมาดูกระบวนการเกิดและลักษณะของหินแปรบ้างครับคราวนี้เป็นหินแปรแล้วนะครับเริ่มต้นหินแปรนะครับเกิดจากจุดๆของหินอัคคณีหินตะกอนและหินแปรครับจุดๆนี้ควรเติมคำว่าอะไรครับการแปรสภาพนะครับเก่งมากเลยถัดไปครับเนื่องจากปัจจัยใดครับยอดเยี่ยมเลยนะครับความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีครับก็จะทำให้หินแปรมีเนื้อหินเป็นลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งหินแปรก็จะมีลักษณะต่างๆนะครับเช่นเนื้อหินที่เป็นผลึกเรียงตัวขนานกันเป็นแถบนะครับยกตัวอย่างเช่นหินอะไรครับ

0: หินหินไนท์แล้วก็หินฟินไลท์นั่นเองครับมีหลายคนตอบถูกเลยนะครับถัดไปครับซึ่งหินสามารถแซะออกเป็นแผ่นได้เช่นหินอะไรหินอะไรที่สามารถแซะออกเป็นแผ่นได้คำตอบคือหินชนวนนะครับยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับสามารถแก้ไขได้ถัดมาครับเนื้อหินมีลักษณะเป็นจุดๆๆอะไรดีครับเป็นผลึกนะครับที่ยึดเกาะกันแน่นเช่นหินอะไรครับหินควอตซ์ไซต์และหินอ่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนนี้หินสามารถสลับกันได้นะครับในระหว่างหินควอตซ์ไซต์กับหินอ่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการเกิดหินในแต่ละประเภทครับนักเรียนพอจะสรุปสั้นๆให้ครูฟังได้ไหมครับว่าหินตะกอนเกิดจากอะไรหินอัคนีเกิดจากอะไรหินแปรเกิดจากอะไรพอจะบอกครูได้ไหมครับหลังจากที่เราได้กลับไปทำมาเป็นการบ้านแล้วมีใครพอที่จะสรุปสั้นๆให้ครูฟังได้บ้างครับขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังบ้างครับเริ่มจากหินอัคนีก่อนก็ได้ครับหินอัคนีมีกระบวนการเกิดอย่างไรเอาภาพรวมสรุปสั้นๆครับเชิญครับ
1: หินอัคนีได้แก่หินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีพุหินอัคนีแทรกซ้อนเกิดจากแมกมาเย็นตัวอย่างช้าๆทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่หินมีเนื้อหยาบเช่นหินแกรนิต
0: ครับ
1: หินพุเกิดจากลาวาเย็นตัวและตกผลึกอย่างรวดเร็วบนผิวโลกทำให้ผลึกแร่ชนิดต่างๆที่เกิดมีขนาดเล็กหินมีเนื้อละเอียดถ้ามีแก๊สดันตัวออกมาขณะที่สารกำลังเย็นตัวและตกผลึกเป็นหินจะพบรูพุนในเนื้อหินเช่นหินบาซอน
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับดังนั้นขอสรุปสั้นกว่านี้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของหินอัคนีนั้นเกิดจากอะไรมีสองอย่างเมื่อกี้หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของ
1: แมกมา
0: แมกมากับอะไร
1: และลาวา
0: ลาวาเก่งมากนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับดังนั้นนะครับในส่วนของหินอัคนีนั้นเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวานะครับในส่วนของรายละเอียดนั้นสามารถดูได้จากใบกิจกรรมที่นักเรียนจดบันทึกไปแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูกระบวนการเกิดของหินตะกอนบ้างครับขอตัวแทนสรุปให้ฟังหนึ่งคนครับว่าหินตะกอนนั้นมีกระบวนการเกิดอย่างไรครับเชิญครับ
2: หินตะกอนมี2ชนิดได้แก่1หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอน2หินตะกอนที่มีเนื้อเป็นผลึกหินตะกอนที่มีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนเกิดขึ้นได้จากการสะสมตัวของตะกอนในแอ่งสะสมตะกอนหินตะกอนที่มีเนื้อผลึกเกิดจากการตกผลึกและตกตะกอนของสารบางชนิดครับ
0: ดังนั้นหินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนหรือการตกผลึกของตะกอนนั่นเองนะครับเก่งมากครับขอบคุณเพื่อนด้วยครับและสุดท้ายครับหินแปรมีกระบวนการเกิดขึ้นอย่างไรข้อนี้ง่ายมากเชิญครับ
3: หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนีหินตะกอนและหินแปรค่ะ
0: ง่ายมากเลยข้อนี้หินแปรแน่นอนเกิดจากการแปรสภาพนะครับแปรสภาพจากหินอัคนีก็ได้หินตะกอนก็ได้หรือ

0: สภาพจากหินแปรก็ได้นะครับซึ่งในการแปรสภาพนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยใดครับปัจจัยที่ทำให้หินแปรเกิดการแปรสภาพมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: อาศัยปัจจัยความร้อนความดันปฏิกิริยาทางเคมีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าหินแต่ละประเภทนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับคราวนี้นักเรียนลองบอกครูสิครับว่าหินแต่ละชนิดสามารถเปลี่ยนจากหินชนิดหนึ่งไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรครับหินจากชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะลองดูแผนภาพนี้นะครับอ่ะหินมี3ประเภทเนาะหินอัคนีหินตะกอนแล้วก็หินแปรนักเรียนคิดว่าหินอัคนีสามารถเปลี่ยนมาเป็นหินแปรได้ไหมหรือหินแปรสามารถเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนได้ไหมหรือหินตะกอนเปลี่ยนกลับมาเป็นหินแปรได้ไหมหรือหินแปรแปรสภาพกลับมาเป็นหินแปรได้ไหมนักเรียนคิดว่าหินแต่ละชนิดนี้เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ไหมครับได้นะครับได้อย่างไรเราไปดูกันต่อเลยนะครับโดยการทำใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหินครับซึ่งใบงานนี้จะอยู่ในหน้าที่96ถึงหน้าที่98นั่นเองครับลองมาดูกันนะครับในใบงานนั้นจะมีข้อความมาให้อีกแล้วนะครับกอไก่ถึงชอช้างนะครับอ่านคร่าวๆให้ฟัง1รอบนะครับกอไก่จะเป็นการผุพังขอไข่การหลอมเหลวข้อควายการแปรสภาพงองูการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนจอจานการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาช้อชิงการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดช้อช้างการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและการแข็งตัวของลาวาอันนี้เป็นข้อความที่มีมาให้นะครับคราวนี้นักเรียนจะต้องนำข้อความเหล่านี้นะครับมาเติมลงในตารางนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดได้ต้องอาศัยกระบวนการใดดังก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวอักษรแค่นี้ได้เลยนะครับถ้าเขียนคำเต็มก็จะยาวเกินไปนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงจากหินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเมล็ดนั้นอาจจะมีด้วยกันได้หลากหลายวิธีนะครับมีกี่วิธีสามารถเขียนมาได้หมดเลยนะครับเขียนแค่ตัวอักษรด้านหน้าก็พอนะครับต่อไปหินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกผ่านกระบวนการใดบ้างนักเรียนก็ลองเขียนมานะครับเช่นกันนะครับหินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินแปรต้องผ่านกระบวนการใดบ้างนักเรียนก็สามารถอภิปรายด้วยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็จดบันทึกลงในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับในส่วนนี้ถ้านักเรียนยังสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับสามารถนำการ์ดเกมล็อกโดบิโน่ที่เล่นจากชั่วโมงที่แล้วเอามาลองเรียงต่อกันดูเพื่อดูว่าหินจากชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งเนี่ยต้องใช้กระบวนการใดบ้างนะครับสามารถนำการ์ดที่มีอยู่นะครับลองมาต่อเรียงได้นะครับตรงนี้มีใครสงสัยในส่วนไหนไหมเอ่ยถ้าไม่มีใครสงสัยนะครับดังนั้นคุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือการเปลี่ยนกลับไปเป็นหินประเภทเดิมจากนั้นก็บันทึกผลลงในตารางจะอยู่ในหน้าที่96ถึงหน้าที่98นั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งตอนนี้แล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนก็กำลังทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดนะครับก็ทำให้เราจะต้องมาดูผลการวิเคราะห์และก็การอภิปรายข้อมูลกันก่อนนะครับในส่วนนี้ถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาก็สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงของหินอัคนีกันนะครับเริ่มต้นที่หินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับต้องเราจะมาดูกันนะครับว่าผ่านกระบวนการใดบ้างตั้งแต่กอไก่จนถึงชอช้างนะครับ

0: คราวนี้ขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับลองบอกแนวคำตอบหน่อยครับว่าจากการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
1: ผ่านกระบวนการข้อกอไก่กับข้ององูค่ะ
0: ในส่วนนั้นก็เป็นแนวคำตอบของเพื่อนๆนะครับซึ่งคำตอบก็สามารถมีได้หลากหลายคำตอบนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปเลยนะครับเรามาดูแนวคำตอบจากของคุณครูบ้างนะครับอาจจะเป็นเหมือนที่เพื่อนบอกมาก็ได้นะครับเริ่มจากกอไก่และไปงองูนะครับก็คือเกิดการผุพังหินอัคนีจะเกิดการผุพังนะครับแล้วก็จะเกิดการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนนั่นเองครับหรือจะเป็นขอไข่ชอช้างจอจานกอไก่และงองูตามลำดับก็ได้นะครับอธิบายช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหินอัคนีก็จะเกิดการหลอมเหลวก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก็จะเกิดการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวาก็ได้จากนั้นก็จะเกิดการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาก็ได้นะครับเมื่อกลายเป็นหินมาแล้วก็จะเกิดการผุพังแล้วก็เกิดการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานของตะกอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตอบนะครับหรือมีอีกหลากหลายแนวคำตอบเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถดูได้จากหน้าจอเลยนะมีเยอะมากๆนะครับในกระบวนการเกิดหินอัคนีไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนั้นสามารถเกิดได้หลากหลายวิธีนะครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วจะจบที่งองูนะครับเห็นไหมครับจบที่งองูแสดงว่าในการเปลี่ยนแปลงจากหินอัคนีมาเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนั้นขั้นตอนสุดท้ายจะต้องเกิดการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานของตะกอนนั่นเองครับ

ต่อไปนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจากหินอัคนีไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกนะครับก็สามารถผ่านกระบวนการได้ดังนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอไก่ชอฉิงหรือจะเป็นข้อควายกอไก่ชอฉิงข้อควายกอไก่ชอฉิงนะครับซ้ำกันก็ได้นะครับกระบวนการเหมือนกันก็ได้หรือจะเป็นข้อควายขอไข่จอจานกอไก่ชอฉิงก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่ชอฉิงก็คือการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจากหินอัคนีเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกจะต้องผ่านกระบวนการตกผลึกแค่นี้เองครับ

ต่อไปครับในส่วนของหินอัคนีเปลี่ยนมาเป็นหินแปร่นะครับผ่านกระบวนการได้ดังนี้เลยนะครับคอควายอย่างเดียวก็ได้แปรสภาพอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นกอไก่งองูคอควายกอไก่ช้อฉิ่งคอควายขอไข่ช้อช้างคอควายหรือตามนี้นักเรียนสามารถดูบนหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่คอควายนะครับก็คือการแปรสภาพซึ่งการแปรสภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่นักเรียนได้ตอบมาในข้างต้นนั่นเองครับ

หินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีพุก็สามารถเกิดผ่านกระบวนการต่างๆได้มากมายเลยนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าสังเกตสุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่กระบวนการใดครับชอช้างนะครับจะมาเป็นหินอัคนีพุได้จะต้องจบที่การเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวานั่นเองครับ

ต่อไปครับหินอัคนีเปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนก็สามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับถ้าสังเกตจะพบว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมาจบที่กระบวนการใดครับจอจานก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของแมกมานั่นเองครับ

ต่อไปครับคราวนี้ลองมาดูการเปลี่ยนแปลงของหินตะกอนกันบ้างนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีพุก็สามารถผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอนั่นเองครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตแล้วนั้นก็จะเห็นว่าจะจบที่ชอช้างนะครับก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและการตกผลึกของและการแข็งตัวของลาวานั่นเองครับ

ัดไปครับหินตะกอนเปลี่ยนมาเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนก็สามารถผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าจบที่จอจานนะครับก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของแมกมานั่นเองครับ

ต่อไปหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินแปรสามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอถ้านักเรียนได้สังเกตมานั้นจะเห็นว่าจบที่ข้อควายนะครับก็คือการแปรสภาพนั่นเองนะครับเพราะว่าหินแปรเกิดจากการแปรสภาพจากหินอื่นๆนั่นเองครับ

ต่อไปครับหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดสามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าจะกระบวนการต่างๆจะจบที่งองูนะครับก็คือ

ถัดไปครับหินตะกอนเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกนะครับก็สามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนั้นก่อนที่จะมาเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกจะต้องจบที่กระบวนการฉอฉิ่งก็คือการตกผลึกหรือการตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองครับ

ถัดไปเป็นการเปลี่ยนแปลงของหินแปรนะครับในส่วนของหินแปรนั้นนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นหินอัคคณีพุได้ก็ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ครับที่อยู่บนหน้าจอนักเรียนสามารถดูแล้วก็แก้ไขหรือจดบันทึกตามได้เลยนะครับถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นว่าจะจบที่กระบวนการชอช้างก็คือการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาและการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวานั่นเองครับ

ต่อไปหินแปรเปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนครับสามารถเกิดผ่านกระบวนการเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วจะต้องผ่านกระบวนการจอจานก็คือการเย็นตัวและการตกผลึกของแมกมานั่นเองครับ

ต่อไปครับหินแปรเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้านักเรียนสังเกตแล้วนั้นก็จะมาจบที่กระบวนการงองูก็คือการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนนั่นเองครับ

ัดไปครับหินแปรเปลี่ยนไปเป็นหินตะกอนเนื้อผลึกสามารถเกิดผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสังเกตแล้วนะครับสุดท้ายแล้วกระบวนการนี้จะเกิดจบที่ช้อชิงนะครับก็คือการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิดนั่นเองครับ

ต่อไปครับหินแปรเปลี่ยนไปเป็นหินแปรนะครับอันนี้ก็สามารถเกิดผ่านกระบวนการต่างๆได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับหลากหลายวิธีเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบที่กระบวนการแปรสภาพหรือคอควายนั่นเองครับ

0: และนี่นะครับก็เป็นแนวคำตอบนะครับจากของคุณครูนะครับแล้วก็ของเพื่อนๆที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก็อภิปรายข้อมูลมานั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลของนักเรียนก็อาจจะแตกต่างจากที่คุณครูได้เฉลยไว้บนหน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าหินทั้ง3ประเภทนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยานั่นเองนะครับกระบวนการต่างๆตั้งแต่กอไก่จนถึงชอช้างเมื่อกี้เราเรียกว่ากระบวนการทางธรณีวิทยานั่นเองครับคราวนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะครับก็อยากจะให้นักเรียนช่วยคุณครูสรุปผลการทำกิจกรรมนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นขอตัวแทนช่วยตอบให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้ฟังด้วยครับเชิญได้เลยครับ
1: ได้เรียนรู้การเกิดของหินแต่ละประเภทครับและได้เรียนรู้การแปลสภาพของหินแต่ละประเภทครับ
0: ได้เรียนรู้ว่าหินแต่ละประเภทสามารถแปลสภาพก็คือเปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วกระบวนการเกิดของหินแต่ละชนิดเหมือนกันไหมครับหินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกัน
0: เหมือนกันนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับหรือนักเรียนอาจจะสรุปได้ดังนี้เลยนะครับหินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดที่แตกต่างกันนะครับทำให้หินมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยหินทั้ง3ประเภทสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยานั่นเองครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรนะครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาด้วยนั้นได้แก่ใบงานเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินครับและอุปกรณ์ที่สำคัญเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้นะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็รบกวนคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลมาสำหรับทำกิจกรรมในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และคุณธรรมในการติดตั้งของใช้ในบ้านนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับแต่เด็กๆอย่าลืมนะครับขณะที่ครูแจ้งถึงจุดประสงค์นี้นะครับเด็กๆให้เตรียมเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับตอนนี้ถ้าเด็กๆเตรียมมาแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็จดชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อครับประกอบไปด้วยข้อที่1นักเรียนสามารถบอกประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านได้อย่างถูกต้องนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะครับเชื่อได้ว่าจุดประสงค์ของครูวิในวันนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางสามารถทำได้และผ่านจุดประสงค์ได้อย่างแน่นอนเลยครับตอนนี้สังเกตเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับและปลายทางนะครับจดวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงครับสำหรับวันนี้ครูวินะครับมีคำถามชวนคิดนะครับมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับคำถามนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับกฎกติกาเราก็เช่นเดิมเลยครับเด็กๆถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับว่าจะได้คำตอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1นะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับเชิญเลยครับ
1: สามารถฝึกฝนให้เราประกอบและติดตั้งของในบ้านได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2นักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับว่าจะได้คำตอบอย่างไรนะครับตอนนี้ขอเชิญนักเรียนกลุ่มที่2เลยครับตัวแทนสัก1คนนะครับ
2: สามารถตกแต่งบ้านได้ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับและเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3 1คนครับเชิญเลยครับ
3: ทำให้เราสามารถติดตั้งของใช้ในบ้านได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังกลุ่มที่4กันบ้างนะครับว่าจะได้คำตอบอย่างไรนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนครับ
4: สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้นะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่4นะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรานั้นก็คือกลุ่มที่5นะครับขอเชิญ1คนครับ
5: สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนนะครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบคำถามในวันนี้หน่อยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีประโยชน์ในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านอะไรนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลาที่คุณครูแสดงเนื้อหาไปนะครับเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะบ่อยครั้งเลยครับที่ครูวิสังเกตนะครับเด็กๆฟังอย่างเดียวแล้วไม่จดนะครับอาจจะลืมได้นะครับฉะนั้นแล้วจดดีกว่าจำนะครับสำหรับประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งตนเองและก็ครอบครัวนะครับ

0: โดยเราไม่ต้องไปจ้างบุคคลอื่นนั้นนะครับมาติดตั้งหรือประกอบของใช้ในบ้านของเรานะครับเราก็สามารถนำเอาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษาไปนะครับไปประกอบของใช้นะครับก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและตนเองได้นะครับต่อไปประโยชน์ข้อที่2นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งทุกคนก็จะมีเวลาว่างใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะมีเวลาว่างก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆก็ได้นะครับนักเรียนก็สามารถใช้เวลาว่างตรงนั้นนะครับไปติดตั้งหรือประกอบของใช้นะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับประโยชน์ด้านตนเองนั้นนะครับเวลาติดตั้งหรือประกอบของใช้เด็กๆก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวได้อีกด้วยนี่คือเป็นประโยชน์ของเขานะครับและถ้าเป็นประโยชน์ของครอบครัวนะครับครอบครัวของเราก็จะมีอุปกรณ์ของใช้พร้อมใช้งานนะครับต่อไปในข้อที่3นะครับนำวัสดุที่เหลือใช้นะครับหรือวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านของนักเรียนมีเศษไม้เหลืออยู่จำนวนมากนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะนำเศษไม้ต่างๆนั้นนะครับมาติดตั้งหรือประกอบอาจจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้สามารถใช้งานได้นะครับหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเศษเหล็กเหลืออยู่เยอะนะครับนักเรียนอาจจะเอามาทำเป็นราวตากผ้าหรือชั้นวางของก็ได้นะครับก็เป็นการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ครับต่อไปนะครับในข้อที่4นะครับรู้จักใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธีนะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งและประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะหมั่นดูแลเช็ดทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานนานยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างการดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับนักเรียนจะมีวิธีการดูแลอย่างไรครับไม้จะทำอย่างไรครับเวลาที่จะดูแลรักษาเขาทำอย่างไรดีครับเก่งมากเลยครับก็คือการใช้ผ้าชุบน้ำใช่ไหมครับแล้วก็บิดให้หมาดเช็ดทำความสะอาดนะครับหรือถ้าโต๊ะของเราเก้าอี้ของเรานั้นมีฝุ่นละอองเราอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่ครับปัดทำความสะอาดก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากเหล็กนะครับเราอาจจะใช้วิธีการชุบผ้านะครับลงในน้ำหลังจากนั้นก็บิดให้หมาดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจะต้องเช็ดด้วยน้ำยาป้องกันสนิมด้วยนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของเหล็กหรือราวตากผ้านะครับต่อไปในข้อที่5นะครับเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของผลงานที่ผลิตด้วยตนเองนะครับเวลาที่เด็กๆติดตั้งหรือประกอบของใช้ในบ้านสำเร็จนักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจแต่เหนือสิ่งใดนั้นนะครับนักเรียนก็จะมีความรู้ได้เทคนิคได้วิธีการต่างๆนะครับสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับฉะนั้นแล้วเด็กๆก็ควรที่จะฝึกให้ชำนาญนะครับให้รู้จักเครื่องมือรู้จักตัวประกอบของสิ่งที่เราจะต้องติดตั้งนะครับก็จะทำให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของเราได้ครับต่อไปนะครับในข้อที่6นะครับฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพนะครับเวลาที่เราทำจนชำนาญแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับสูงๆและก็นำไปทำเป็นอาชีพในอนาคตได้นะครับก็จะสามารถรู้สักดัดแปลงสิ่งต่างๆมาใช้ให้เป็นชิ้นงานก่อให้เป็นอาชีพในอนาคตได้ครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับและยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะครับที่ครูวิไม่ได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับตอนนี้เด็กๆจดเนื้อหาเสร็จหรือยังครับบางคนก็จดเสร็จแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่เสร็จนะครับสำหรับใครจดเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆทุกคนจดเสร็จแล้วนะครับ ยืดตัวให้ตรงแล้วมาฟังถามอีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับคำถามชวนคิดนี้นะครับครูวิจะถามนักเรียนว่าคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางอย่าแย่งกันตอบนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มที่5เลยนะครับขอตัวแทนสัก1คนได้ไหมครับกลุ่มที่5คุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้มีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างมาสัก1คุณธรรมนะครับ
1: มีความซื่อสัตย์สุจริตครับ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันบ้างนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1 1คนเลยครับตอบมาแค่1คุณธรรมก็พอนะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับเชิญเลยครับ
1: มีความสามัคคีค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับมีความสามัคคีนะครับแล้วก็ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2สัก1คนนะครับตอบด้วยความมั่นใจเลยนะครับว่าเราจะใช้คุณธรรมอะไรนะครับเชิญเลยครับ
1: มีความขยันค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับมีความขยันนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3 1คนครับ
2: ความรับผิดชอบครับ
0: เก่งมากเลยครับมีความรับผิดชอบนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ของเราครับเชิญครับเชิญเลยครับ
3: มีสติในการทำงานครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้นั้นจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคุณธรรมนั้นนะครับก็คือคุณงามความดีนะครับที่เกิดกับจิตใจของเรานะครับแล้วก็แสดงออกมาเป็นการกระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นใจกายวาจานะครับมีตัวอย่างดังนี้เลยนะครับข้อที่1 นะครับความมีสติสัมปชัญญะนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราทำงานอะไรก็ตามนั้นนะครับเด็กๆก็จะต้องมีสติในการทำงานด้วยนะครับเช่นการควบคุมตนเองนะครับหรืออาจจะควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับโดยใช้หลักเหตุผลต่างๆในความถูกต้องในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆนะครับข้อที่2นะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติตนนะครับแบบตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่หลอกลวงใครนะครับซึ่งถ้านักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นนะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นนะครับเป็นที่ไว้วางใจแก่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงทำให้เพื่อนร่วมงานนั้นรักใคร่เอ็นดูได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วคุณสมบัติของผู้ดีนะครับจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในตัวด้วยนะครับข้อที่3มีความขยันหมั่นเพียรนะครับซึ่งเราจะต้องมีความตั้งใจเพียรพยายามทำงานที่เราได้รับมอบจนสำเร็จนะครับหากว่าเด็กๆอาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคนะครับนักเรียนก็จงเพียรพยายามนะครับขยันหมั่นเพียร นั้นทำงานนั้นให้สำเร็จได้นะครับตามเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับจะทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับข้อที่4นะครับมีระเบียบวินัยนะครับมีระเบียบวินัยนั้นก็คือการปฏิบัติตนนะครับตามกฎกติกานะครับของสถานที่นั้นๆที่เขาได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับยกตัวอย่างเช่นการมาทำงานให้ตรงเวลาหรือการรับผิดชอบงานนะครับต่างๆนะครับก็จะทำให้งานของเรานั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะครับ ข้อที่5นะครับมีความรับผิดชอบในงานที่เราได้รับมอบหมายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่คุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบนักเรียนก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบด้วยนะครับเช่นถ้าให้นักเรียนนำค้อนมากับตะปูมาเพื่อที่จะมาฝึกซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับถ้านักเรียนนำมานักเรียนก็สามารถที่จะมีเครื่องมือในการฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็จะได้คะแนนจากคุณครูตรงกันข้ามถ้านักเรียนไม่มีความรับผิดชอบนักเรียนไม่ได้เตรียมค้อนกับตะปูมานักเรียนก็

0: นะครับข้อที่6นะครับมีน้ำใจนะครับรู้จักเสียสละแบ่งปันนะครับให้กับผู้อื่นบ้างนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยถึงแม้ว่าการมีน้ำใจนั้นไม่จำเป็นจะต้องมอบสิ่งของให้กับเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักนะครับเราอาจจะใช้แรงของเราครับไปช่วยยกหรือช่วยทำงานก็สามารถทำได้หรืออาจจะส่งกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนร่วมงานของเรานะครับก็เป็นการแสดงถึงการมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมงานได้อีกด้วยครับต่อไปนะครับในข้อที่7นะครับมีความประหยัดอดออมประหยัดกินประหยัดใช้นะครับรวมไปถึงเวลาที่เด็กๆนะครับมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่กำลังจะชำรุดเสียหายในบ้านเราอาจจะใช้วิธีการประหยัดโดยการซ่อมแซมเองนะครับก็จะช่วยให้ประหยัดเงินของครอบครัวและก็ตนเองได้อีกด้วยนะครับอีกทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกด้วยครับข้อที่8นะครับมีความสามัคคีความพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเวลาเราทำงานก็ต้องทำเป็นกลุ่มนะครับจะทำให้งานนั้นเสร็จเร็วแล้วก็มีคุณภาพนะครับดีกว่าการทำงานคนเดียวนะครับอาจจะไม่มีคุณภาพหรืออาจงานจะเสร็จช้ากว่าเพื่อนไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้นะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่ทำงานเป็นกลุ่มเราก็ควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับข้อที่9นะครับมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับความสุภาพเรียบร้อยนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนเจอผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานที่มีอายุมากกว่านักเรียนนักเรียนอาจจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับหรือเวลาที่มีคนมาช่วยงานนักเรียนนักเรียนอาจจะกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือเวลาที่เราทำงานผิดพลาดเราอาจจะขอโทษครับขอโทษค่ะนี่ก็เป็นการแสดงความสุภาพร้อยนะครับหรืออาจจะไปลามาไหว้นะครับนี่ก็เป็นการทำให้เราดูสุภาพเรียบร้อยในองค์กรหรือหน่วยงานได้ครับต่อไปนะครับในข้อที่10นะครับรักษาความสะอาดนะครับหลังจากที่เราติดตั้งและประกอบของใช้ไปแล้วสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องรักษาความสะอาดทั้งร่างกายของเรานะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะไปล้างมือให้สะอาดเพราะอาจจะมีคราบสกปรกฝุ่นละอองติดมือติดร่างกายของเราใช่ไหมครับรวมไปถึงรักษาความสะอาดเครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือที่เราใช้งานไปแล้วนะครับเราอาจจะนำไปล้างไปเช็ดไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงความสะอาดของสถานที่ด้วยนะครับเก็บกวาดให้สะอาดนะครับเวลาที่เราปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะครับต่อไปในข้อที่11นะครับมีความกตัญญูรู้คุณนะครับก็คือการเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ที่เอาความรู้มาให้แก่เรานะครับเด็กๆอาจจะทดแทนบุญคุณท่านโดยการนำเอาความรู้เรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับไปช่วยท่านติดตั้งอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูรู้คุณแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่12นะครับการตรงต่อเวลานะครับการตรงต่อเวลานั้นนะครับก็คือการจัดการบริหารเวลาจัดการงานนะครับให้ตรงตามเป้าหมายเช่นคุณครูนัดให้นักเรียนปฏิบัติงานเวลา8นาฬิกานักเรียนก็ควรที่จะมาให้ตรงต่อเวลาถ้านักเรียนผิดเวลานะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นเป็นคนไม่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นแล้วฝึกไว้นะครับใครที่ไม่ค่อยตรงต่อเวลาครูวิแนะนำนะครับให้นักเรียนนะครับสวมนาฬิกาไว้นะครับแล้วคอยมองเวลานะครับเพื่อที่จะได้เตือนตัวเองให้ทันเวลานะครับนี่ก็คือคุณธรรมนะครับของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดดีไหมครับสรุปแล้วมีอะไรบ้างครับคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างครับเด็กๆมีสตินะครับมีอะไรอีกครับ
1: มีความซื่อสัตย์

เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคุณธรรมนะครับสำหรับการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งปลายทางต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับครูวิจะให้เด็กๆนั้นทำอะไรนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานนะครับที่3ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานนะครับระหว่างนั้นสามารถที่จะประเมินให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับได้ใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเด็กๆนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมนะครับกรณีวันนี้คุณครูที่อยู่ปลายทางไม่ได้ปริ้นนะครับใบงานมาให้กับนักเรียนปลายทางอาจจะใช้วิธีการจดลงสมุดก็ได้นะครับนี่เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถจดลงในสมุดนะครับก็ให้เขียนชื่ออุปกรณ์ของใช้ที่จะติดตั้งแล้วก็ประกอบนะครับหลังจากนั้นก็บอกประโยชน์ของการติดตั้งมาให้พร้อมนะครับทั้งที่ประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์เกี่ยวกับครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ข้อที่2นั้นก็คือคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับที่เกิดกับตนเองแล้วก็เกิดกับผู้อื่นครับตอนนี้ถ้านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับคุวินะครับจะสุ่มตัวแทนนะครับตอนนี้สุ่มมาแล้วเป็นตัวแทนที่1และตัวแทนที่3นะครับกลุ่ม1กับกลุ่ม3ตอนนี้ขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3ออกมานำเสนอสัก1คนก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะชื่ออุปกรณ์ของใช้ที่ประกอบและติดตั้งราวตากผ้าค่ะข้อ1ประโยชน์ที่เกิดกับตนเองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มคุณค่าของใช้ในบ้านสร้างความสามัคคีในครอบครัวรู้วิธีใช้งานและดูแลของใช้อย่างถูกวิธีมีของใช้ในบ้านเพิ่มขึ้นข้อที่2คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับที่เกิดกับตัวเองฝึกฝนสมาฝึกสมาชิกฝึก
0: สมาธิ
1: ฝึกสมาธิในการทำงานเกิดความขยัน
0: หมั่น
1: เพียรในการทำงานเกิดความรับผิดชอบในการทำงานเป็นคนมีระเบียบวินัยในการทำงานเป็นคนใฝ่เรียนรู้คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นใช้ความประหยัดเกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายเกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความหม่อมเพียงในครอบครัวเกิดการตรงต่อเวลาในการทำงาน
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนกลุ่มที่3นะครับต่อไปเรามาดูตัวแทนกลุ่มที่1ออกนำเสนอกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆถ้าหายคำตอบขาดคำตอบใดไปก็

0: สามารถที่จะเพิ่มเติมได้เลยนะครับเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม1ค่ะชื่ออุปกรณ์ของใช้ที่ติดตั้งและประกอบชั้นวางของ1ประโยชน์การติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านประโยชน์ที่เกิดกับตนเอง1เพิ่มความสะดวกให้กับตนเอง2มีทักษะการทำงานมากขึ้น3มีเวลาว่างให้เกิดประโยชน์4ได้ออกกำลังกายขณะทำงาน5ภูมิใจในผลงานตนเองประโยชน์ที่เกิดกับครอบครัว1มีอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน2ทุกคนในครอบครัวมีอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน3คุณค่าของอุปกรณ์ในบ้าน4ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว5ทุกคนในบ้านสะดวกสบายมากขึ้น2คุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านคุณธรรมที่เกิดกับตนเอง1มีสมาธิขณะทำงาน2มีความรับผิดชอบในหน้าที่3ฝึกความขยันหมั่นเพียร4มีความซื่อสัตย์สุจริต5มีระเบียบวินัยในการทำงานคุณธรรมที่เกิดกับผู้อื่น 1. มีความสามัคคีในการทำงาน 2. รักษาความสะอาดสถานที่ทำงาน 3. มีความสุภาพเรียบร้อยต่อผู้ร่วมงาน 4. มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 5. มีน้ำใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยกันค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับสุดยอดมากเลยครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวินะครับสรุปได้ว่าการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักนำวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ภายในบ้านได้อย่างมีคุณภาพเกิดความภาคภูมิใจและเกิดทักษะการสร้างชิ้นงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือ1เลยใบงานที่4เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับ2แบบประเมินตนเองนะครับซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนี้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: างการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิลเพลงวิ่งเปี้ยว
3: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอแนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กลมเพราะแม่กลมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกิลเพราะแม่เกิลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกำพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลิมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในช่วงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในช่วงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับที่เกี่ยวกับการซื้อการขายนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าพ่อค้าลงทุนซื้อนาฬิกาเรือนละ 4,500 บาทขายไป 5,310 บาทพ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ครับเอโจทย์ถามหาอะไรครับนักเรียนถามหาอะไรครับ
2: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าใด
1: พ่อค้าขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งพ่อค้าขายอะไร
2: ขายนาฬ
1: ิ
2: กา
1: ขายนาฬิกาใช่ไหมครับเอแล้วจากสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับจากสิ่งที่โจทย์บอกมาแสดงว่าโจทย์บอก
2: ท
1: ุนนักเรียนรู้ทุนใช่ไหมครับทุนเท่าไหร่
2: 4,500 บาท
1: 4,500 บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมาอีก
2: โจทย์บอกขายไป 5,310 บาท
1: ขายไป 5,310 บาทแสดงว่าโจทย์บอกราคาขายนะครับจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับก่อนที่นักเรียนนะครับจะหากำไรเป็นร้อยละนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบว่าขายได้กำไร
2: เท่าใด
1: ใช่ไหมครับหรือขายได้กำไรกี่บาทนั่นเองครับเอ๊คิดอย่างไรครับคิดอย่างไรนำอะไรครับนำราคาขายลบด้วยทุนถูกต้องครับนักเรียนต้องหาก่อนนะครับว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรกี่บาทครับโดยนำราคาขายลบด้วยทุนครับเอ๊ได้กำไรกี่บาทครับทั้งต้นทางและปลายทางครับครูฟุกจะสุ่มถามครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับขอถามเลขที่สุดท้ายของต้นทางและปลายทางครับ
1: ได้810บาทค่ะ
0: 810บาทใช่ไหมครับอ่ะถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าพ่อค้าขายนาฬิกาได้กำไร810บาทเอแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับจากนั้นครับเราจะมาหาคำตอบนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ครับนักเรียนครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับตอบได้ไหมอ่ะของอะไรครับ
2: ทุน
0: กับกำไรใช่ไหมครับแสดงว่าบรรทัดแรกนี่ต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนกับกำไรอ่ะเขียนว่าอย่างไรครับบรรทัดแรกครับทุนเท่าไหร่ครับ
2: 4,500
0: บาทต่อมาครับขายได้กำไรกี่บาทครับ
2: 810
0: บาทอ่ะบรรทัดที่2ถ้าทุน1บาทจะขายได้กำไรครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 810ส่วน4,500
0: เศษ810ส่วน4,500นะครับอย่าลืมหน่วยด้านหลังด้วยนะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3อย่างไรครับถ้าทุน100บาทนะครับบรรทัดที่3เราต้องให้ทุนเป็น100บาทเพราะเราต้องการหากำไรที่คิดเป็น100ละนะครับเราต้องให้ทุนเป็น100บาทจะขายได้กำไรคิดอย่างไรครับนำ100คูณ
2: 4,500
0: คูณเศษ810ส่วน4,500ครับคิดคำนวณเลยครับว่าได้เท่าไหร่ครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับคุณฟุกจะสุ่มถามนะครับขอถามหัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับหัวหน้าห้องปลายทางตอบด้วยนะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 18ครับ
0: ได้18นะครับแล้วนักเรียนปลายทางที่เป็นหัวหน้าห้องได้คำตอบเท่าไหร่ครับ18เช่นกันใช่ไหมครับปรบมือให้ตัวเองทางต้นทางและปลายทางครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนทราบนะครับว่าถ้าทุน100บาทจะขายได้กำไร18บาทแสดงว่าพ่อค้าเนี่ยขายได้กำไรร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ
2: 18
0: ร้อยละ18นั่นเองครับก็สรุปคำตอบนะครับและตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับจากตรงนี้ทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากนั้นครับมาดูสถานการณ์ต่อมานะครับสถานการณ์ต่อมานักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับครูฟุกให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางพิจารณาโจทย์สักครู่นึงครับเดี๋ยวครูฟุกจะกลับมาถามครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนช่วยตอบครูฟุกหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามหานั้นคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกนั้นคืออะไรครับขอให้ตัวแทนกลุ่ม3ครับเป็นผู้ตอบ1คนครับขอเป็นนักเรียนหญิงครับกลุ่ม3ตอบว่าจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรครับ
1: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาท
0: จะขายรองเท้าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับขอบคุณครับจากนั้นครับสิ่งที่โจทย์บอกบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์บอกขอถามกลุ่ม4ครับนักเรียนชาย1คนครับ
2: ถ้าขายรองเท้า 1,150 บาทจะได้กำไร 15% ครับ
0: จากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกนี้นักเรียนทราบอะไรบ้างทราบอะไรครับราคาขายใช่ไหมครับและทราบอะไรอีกครับ
3: กำไร
0: กำไรเป็นอย่างไรเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคือได้กำไร 15% และโจทย์ถามหาอะไรครับก็คือถามหาว่าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมครับจากนั้นเราทำไงต่อทำไงต่อครับอะไรนะแปลความหมายของอะไรครับของได้กำไร 15% ใช่ไหมครับแปลความหมายว่าอย่างไรครับ
4: ถ้าทุน
0: 100บาท
4: จะขาย
0: ได้กำไร15บาทแสดงว่า
4: ขาย
0: ราคาเท่าไหร่ครับ
4: 115
0: บาทมาจากไหนครับ
4: มาจาก
0: 100นำ100บวกกับ15นะครับก็ขายไปในราคา115บาทครับจากนั้นนะครับเราจะหาคำตอบโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับอะไรนะครับราคาขายกับอะไรครับ
5: กำไร
0: เขียนอย่างไรครับวิธีทำเขียนไงก่อนด้านซ้ายเป็นอะไร
5: ด้านซ้ายเป็น
0: ราคาขายก็คือถ้าขายรองเท้า115บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับ
5: 15
0: บาทบรรทัดที่2ถ้าขายรองเท้า1บาทจะได้กำไรคิดอย่างไรครับ
5: 15/115
0: อย่าลืมหน่วยด้านหลังนะครับบรรทัดที่3ต้องขายรองเท้ากี่บาท
5: 1,150
0: บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไหร่ครับคิดยังไงนำ
5: 1,150
0: คูณ
5: 15/115
0: ช่วยคิดคำนวณหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่ครับทางต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับ

0: ได้ยังครับตอนนี้กลุ่มไหนได้แล้วได้แล้วหลายๆกลุ่มได้แล้วนะครับกลุ่ม3จากนั้นครับคำนวณได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับ
1: 150
0: บาทครับแสดงว่าจะขายรองเท้าได้กำไรเท่าไหร่ครับ150บาทนะครับดังนี้เลยนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนจากนั้นทำไงต่อขั้นตอนต่อไปในกระบวนการแก้จบปัญหาของเราทำไงตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบอย่างไรนะครับในการตรวจสอบคำตอบนะครับเราต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมนักเรียนครับเราต้องหาว่าขายรองเท้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเรารู้อย่างจากโจทย์บอกกี่เปอร์เซ็นต์15%เดี๋ยวเราจะตรวจสอบย้อนกลับดูซิว่าจะพบกับ 15% ใหม่นะครับแสดงว่านักเรียนจะหาได้จากนะครับอันนี้คือเราขายรองเท้าไป 1,150 บาทซึ่งได้กำไรกี่บาทครับ150บาทนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราก็ต้องมาหาอะไรก่อนหาทุนใช่ไหมทุนคิดยังไงนำราคาขายลบด้วยกำไรได้เท่าไหร่ครับ1,000บาทถ้าทุน 1,000 บาทขายได้กำไร150บาทเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ150ส่วน 1,000 นะครับยังจำได้ไหมจะทำเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคิดยังไงยังจำได้ไหมถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอะไร100ทำอย่างไรล่ะ
2: นำ
0: อะไรนะ
2: น
0: ำ10มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 15ส่วน100ตัวส่วนเป็น100คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 15% นั่นเองครับ15% ตรงกับโจทย์ไหมครับตรงกับโจทย์เลยนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนจบไปข้อต่อมาเป็นในเรื่องของการลดราคาบ้างนะครับลดราคาร้านค้าประกาศลดราคารถจักรยาน 20% ลดเยอะไหมนักเรียนคิดว่าเยอะใช่ไหมครับต้องซื้อรถจักรยานราคา 4,400 บาทร้านค้าติดราคาขายรถจักรยานเท่าใดโจทย์ถามหาอะไรถามหาราคาที่ติดเอาไว้ต้องเป็นราคาที่ติดเอาไว้ก่อนที่จะลดใช่ไหมครับจากนั้นครับโจทย์บอกอะไรลดราคารถจักรยานกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: 20%
0: ลดมา 20% นะครับและจากนั้นโจทย์บอกอีกว่าต้องซื้อรถจักรยานราคาเท่าไหร่ครับ 4,400 บาทจากตรงนี้ขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนทำไงก่อนแปลความหมายแปลความหมายของอะไรลดราคา 20% หมายความว่าอย่างไรลดราคา 20% ถ้าอะไรครับถ้าลดราคาเราต้องรู้จักสิ่งที่ที่ขับที่ร้านอะไรไว้ติดไว้ถ้าติดราคาไว้เท่าไหร่
2: 100บาท
0: ถ้าติดราคาไว้100บาทจะลดราคาเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
0: 20บาทแสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้เรามาเท่าไหร่ครับ
2: 80บาท
0: 80บาทอ้าวมาจากไหนอ่ะ80บาท
2: น
0: ำ100ลบด้วย20นะก็ได้80แสดงว่าร้านค้าเนี่ยขายให้80บาทนะครับจากที่เราได้แปลความหมายออกมาครับจากนั้นครับถ้าเราจะใช้บัญญัติไตรยางค์นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับพิจารณาดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางโจทย์ถามหาราคาที่ติดนี่ความนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรตอบได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางอะไรนะ
2: ราคา
0: ขายกับอะไรราคาที่ติดไว้ถูกต้องครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับราคาที่ติดไว้นักเรียนครับแต่ราคาที่ร้านขายให้ใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่ก้องไปทำอะไรมา
2: ซื้อมา
0: ใช่ไหมราคาที่ร้านขายให้เราก็คือสิ่งที่ก้องจำนวนเงินที่ก้องจ่ายไปในตอนซื้อมาใช่ไหม

แสดงว่าบรรทัดแรกนะครับจะต้องเป็นกล้องซื้อรถจักรยาน80บาทจากราคาที่ติดไว้เท่าไหร่ครับ100บาทบรรทัดที่2ถ้ากล้องซื้อรถจักรยาน1บาทจากราคาที่ติดไว้คิดอย่างไรครับ

0: 1,400 บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาทครับคิดยังไง
1: 4,400
0: คูณ
1: เศษ100ส่วน80
0: ช่วยครูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ตอนนี้หลายๆกลุ่มได้แล้วนะครับเหลือกลุ่ม3กลุ่มเดียวตอนนี้เราช่วยกันดูครับว่ายังไงวันนี้ครูฟุกฝึกให้กดเครื่องคิดเลขนะครับสำหรับห้องต้นทางครับกลุ่ม3ได้ยังถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคำตอบจากทั้ง4กลุ่มที่เหลือครับ4กลุ่มที่เหลือตอบพร้อมกันสิครับว่าคำนวณได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 5,500 ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะครับกลุ่ม3กดตามครูฟุกครับนำ 4,400 คูณ100หารด้วย80เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5,500
0: นะครับอย่าลืมนะครับเป็นบาทนะครับนักเรียนดังนั้นครับเราสรุปคำตอบได้อย่างไรครับสรุปคำตอบเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาสรุปคำตอบคืออะไรเท่าไหร่นะครับตอบพร้อมกันเสียงดังและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยครับเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการลดราคาเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมาตรวจสอบคำตอบเวลาตรวจสอบคำตอบก็ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าร้านค้าลดราคารถจักรยาน 20% จากราคาที่ติดไว้ 5,500 บาทก้องเนี่ยซื้อรถจักรยานในราคาเท่าใดครับซึ่งนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับลดราคา 20% ของราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือ 5,500 บาท 20% เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ20ส่วน100ของคือคูณราคาที่ติดไว้คือ 5,500 คำนวณครับได้เท่าไหร่ครับ

0: เท่าไหร่ครับ
1: 1,100
0: แสดงว่า 1,100 บาทเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่ร้านอะไรให้เรา
1: ลดให้เรา
0: ลดให้เราร้านลดให้เรากี่บาท 1,100 บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาท
1: 5,500
0: บาทเอแล้วกล้องซื้อรถมากี่บาทครับรถจักรยาน
1: 4,400
0: บาทก็คือนำมาทำอะไรกันนำไปลบนะครับไปลบกันดังนี้เลยนะครับแสดงว่า 4,400 สอดคล้องกับโจทย์ไหมสอดคล้องใช่ไหมครับก็สรุปคำตอบนะครับว่าคำตอบของเรา 5,500 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับครูฟุกขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อสำหรับวันนี้อีกหนึ่งข้อนะครับวันนี้ตัวอย่างอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละข้อก็มีความแตกต่างกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางข้อนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับนาวาขายกล้องถ่ายรูปได้เงิน 2,400 บาทได้กำไรร้อยละ20นาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทโจทย์ถามหาอะไรนาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทเนี่ยคืออะไรของนา

0: าวานะใครตอบได้คืออะไร
1: ค
0: ือ
1: ท
0: ุ
1: น
0: คือทุนนาวาซื้อกล้องมากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของนาวาใช่ไหมครับโจทย์ถามหาอะไรครับทุนใช่ไหมโจทย์ถามหาทุนนะครับท่านนักเรียนแปลความออกมาโจทย์ถามหาทุนโจทย์บอกอะไร
1: ราคาข
0: ายซึ่งราคาขายโจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับ 2,400 บาทโจทย์บอกอะไรแล้วมึงอีกได้กำไรได้กำไรเท่าไหร่ครับ
1: ร
0: ้อยละ20ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมาครูฟุกขีดเส้นใต้นะครับขั้นแรกเราต้องมาแปลความหมายของได้กำไรร้อยละ20ใช่ไหมครับเอ๊ได้กำไรร้อยละ20เนี่ยหมายความว่าอย่างไรถ้าทุน100บาทจะได้กำไร
1: 20
0: บาทแสดงว่าเราขายไป120บาทครับซึ่งคิดได้ดังนี้นะครับบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์นะครับของอะไรกับอะไรถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์บรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรครับราคาขายกับทุนเพราะโจทย์ถามหานาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาทใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของ
1: ราคา
0: ขาย
1: ท
0: ุนหรือได้สังเกตง่ายๆเราต้องการทำหาทุนใช่ไหมทุนก็ต้องอยู่ด้านอะไรขวาด้านซ้ายนี่ก็ไปดูว่าโจทย์บอกอะไรมาอ๋อราคาขายก็ต้องเป็นราคาขายใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนบรรทัดแรกคือด้านซ้ายเป็นอะไรถ้าขายเท่าไหร่120บาทนะครับถ้าขายกล้องราคา120บาทอะไรนะจากทุนกี่บาท100บาทนะครับบรรทัดที่2ถ้าขายกล้องราคา1บาทจากทุน
1: เศษ
0: 100ส่วน120หน่วยเป็นบาทบรรทัดที่3บรรทัดที่3ต้องเป็นขายกล้องราคา 2,400 บาทนะครับจากทุน
1: 2,400 คูณเศษ100ส่วน120
0: คิดคำนวณครับเท่าไรครับ
1: 2,000
0: เท่าไรครับ2,000สรุปคำตอบครับสรุปให้ครูฟุกหน่อยสรุปว่าอย่างไรครับ
1: นาวาน
0: าวาซื้อกล้อง
1: ราคา 2,000 บาท
0: นาวาซื้อกล้องมาราคา 2,000 บาทนั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับนักเรียนตรวจสอบคำตอบนะครับในการตรวจสอบคำตอบนั้นนะครับเราจะต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งครูฟุกจะตรวจสอบว่าถ้าทุนของกล้องเนี่ยเป็น 2,000 บาทซึ่ง 2,000 บาทเราคิดได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับจะต้องขายเท่าใดจึงจะได้กำไรร้อยละ20ครับนักเรียนสามารถหาได้จากนะครับกำไรร้อยละ20ของทุนก็คือของ 2,000 บาทร้อยละ20เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ20ส่วน100ของคือคูณทุนเท่าไหร่2,000เท่าไหร่ครับคำนวณออกมาหน่อย

ท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ400แสดงว่ากำไรร้อยละ20ของ 2,000 เนี่ยก็คือคิดเป็นกี่บาท

0: 400บาทเอ๊ะกำไร400บาทซึ่งเราจะตรวจสอบให้ย้อนกลับไปหาที่ราคาขายการจะหาราคาขายได้เนี่ยต้องรู้อะไรก่อนทุนอ่ะทุนรู้ยัง
1: ร
0: ู้แล้วเอาทุนไปทำอะไรกับกำไร
1: บ
0: วกถูกต้องนะครับเราก็จะรู้ราคาขายใช่ไหมครับนำทุนคือ 2,000 นะครับบวกกับกำไรอีก400แสดงว่าเราจะขายไป 2,400 ซึ่งตรงกับโจทย์ไหม
1: ตรง
0: กับโจทย์นะครับแสดงว่าคำตอบของเราที่ได้มาคือ 2,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอ่ะครบเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับมาสู่ที่ใบกิจกรรม 4.4 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่และแจกใบกิจกรรม 4.4 ครับและในระหว่างที่ทำกิจกรรมนี้นะครับครูปลายทางให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับนักเรียนแต่ละคู่นะครับครูฟุกให้แสดงวิธีหาคำตอบโดยเลือกทำ1ข้อนะครับและเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันครับซึ่งโจทย์ในวันนี้มี2ข้อเลือกทำในชั่วโมง1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วจับคู่ครับ

ก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางต้องพิจารณาโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับและโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ถามหาอะไรครูฟุกเคยเน้นย้ำแล้วว่าให้นักเรียนวงเอาไว้นะครับว่าเราต้องการหาสิ่งนี้โจทย์บอกอะไรมานะครับนักเรียนก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วจากนั้นพิจารณาโจทย์ให้รอบคอบก่อนลงมือทำนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยเป็นแนวทางให้นะครับจากโจทย์ในข้อ1นี้นะครับถามถึง2คำถามก็คือออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทและขายได้กำไรกี่บาทนะครับออมสินซื้อมะม่วงราคากี่บาทเนี่ยก็คือทุนของออมสินใช่ไหมครับและก็ถามหากำไรเป็นบาทจากที่ครูฟุกนะครับได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางก็จะมี2แนวคิดครับในบางคู่นะครับอาจหาทุนมาก่อนใช่ไหมหาทุนก่อนว่าทุนกี่บาทแล้วค่อยไปคำนวณหากำไรว่าได้กี่บาทใช่ไหมครับบางคู่ครูฟุกก็เห็นว่าหากำไรมาก่อนว่าได้กี่บาทแล้วค่อยไปหาทุนว่าคิดเป็นกี่บาทใช่ไหมครับแต่ในเฉลยของครูฟุกนี้นะครับครูฟุกเฉลยเป็นตัวอย่างก็คือครูฟุกจะหาทุนมาก่อนเมื่อได้ทุนเสร็จครูฟุกถึงไปหากำไรนะครับว่าได้กี่บาทนะครับมีดังนี้ครับ

จากแนวคิดของคุณฟุกนะครับคุณฟุกหาทุนมาก่อนก็คือทุนเป็นเท่าไหร่ครับ 1,200 บาทใช่ไหมครับแล้วคุณฟุกก็ค่อยมาคิดว่าเอ๊ะ 1,200 บาทเนี่ยเมื่อเรานำไปขายแล้วเราได้กำไรกี่บาทซึ่งเราขายไป 1,500 บาทแสดงว่าเราจะได้กำไรนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จากนํา 1,500 ลบด้วย 1,200 นะครับเท่ากับ300บาทนะครับแล้วก็สรุปคำตอบนะครับนักเรียนต้องสรุปถึง2อันเลยนะครับเพราะโจทย์ถามหา2คำถามครับจากนั้นนะครับในข้อ2โจทย์ถามหากี่คำถาม2คำถามคือคำถามแรกฟ้าใสซื้อเครื่องเสียงมาราคากี่บาทและขายขาดทุนกี่บาทจากตรงนี้ครูฟุกก็ได้สังเกตเหมือนกันครับนักเรียนบางคนหาก่อนว่าทุนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับทุนก็คือสิ่งที่ฟ้าใสซื้อมากี่บาทนั่นเองครับหาทุนก่อนเป็นบาทนะครับแล้วก็ไปหาว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนบางคู่ก็หาก่อนว่าขาดทุนกี่บาทแล้วค่อยย้อนกลับไปหาทุนนะครับนักเรียนคิดรูปแบบไหนก็ได้ครับสุดท้ายเนี่ยคำตอบเวลาสรุปเท่ากันครับแต่ครูฟุกนะครับจะแสดงในการหาทุนก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาขาดทุนนะครับดังนี้เลยครับ

0: จากเฉลยของกุ๊กฟุ๊กกุ๊กฟุ๊กได้ทุนมากี่บาทครับ
1: 3,000 บาท
0: 3,000 บาทนะครับเอ๊แล้วจากนั้นไปหาต่อว่าขาดทุนกี่บาทนักเรียนจะคิดได้อย่างไรครับนำนำอะไรนำทุนใช่ไหมไปลบกับราคาขายใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับ 1,350 บาทสุดท้ายเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะคิดแนวคิดไหนตอนสรุปคำตอบคำตอบอะไรกันเลยเท่ากันไหมครับเท่ากันเลยนะครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนี่ครับในการสรุปบทเรียนก็เช่นเคยครับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกถือว่าสำคัญนะครับทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับโจทย์ถามหากี่คำถามนะครับแล้วโจทย์ให้อะไรมาที่ต้องนำมาคิดนะครับวางแผนแก้ปัญหาวางแผนสิครับว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรบัญญัติตารางยางไหมหรือใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจุลนับเมื่อเลือกวิธีการหาคำตอบได้แล้วนะครับก็มาดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบครับแบบฝึกหัด 4.4 ครับมีดังนี้เลยนะครับมี2ข้อเองนักเรียนชายทำข้อ1นักเรียนหญิงทำข้อ2ครับจากนั้นเราจะมาอภิปรายกันนอกเวลานะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน2ขั้นตอนครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 4.5 ใบกิจกรรม 4.5 แล้วก็เครื่องคิดเลขด้วยนะครับจากนั้นครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินไปเบื้องต้นแล้วนักเรียนก็ทำกิจกรรมได้ถูกต้องเลยนะครับซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างครับแต่สุดท้ายคำตอบก็เท่ากันนั่นเองครับประเมินตนเองครับ

0: เก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8

18:01 และทางช่องDLTV15เวลา5:45เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. Thank you. And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is places in my town. One more time. Places in my town. นักเรียนคะดูหัวข้อวันนี้ค่ะ places in my town คืออะไรลูกสถานที่ที่ไหนใน town ลูก town in my town ในเมืองของเราค่ะฉะนั้นค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียน places in school so today we are going to study about places around your school ก็คืออยู่รอบๆอะไรคะอยู่รอบๆโรงเรียนของนักเรียนเองค่ะฉะนั้น who can tell me what is the place around your town มีอะไรบ้าง what place are around your town what places มีอะไรบ้างลูกที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วนะเอาข้างนอกรอบนอกPolice station, good. Police station. Hospital, yes. Bank, good. What else? Market, yes. Market. What else? Hotel, good. Hotel. มีอะไรอีก Park. Okay, park, good. What else? มีอีกไหม Home, yes.โฮมคืออะไรคะบ้านอยู่รอบๆโรงเรียนเราไหมมีอะไรอีกมีอีกไหมหมดยังโอเค please bookshop ใช่ค่ะร้านหนังสือฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสถานที่ที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะกิจกรรมที่เราต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะ pronounce and give the meanings of vocabulary wordsrelated to places around a town ก็คือสถานที่ที่ทำไมคะอยู่รอบรอบรอบรอบเมืองของเราหรืออยู่ในเมืองของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราจะต้องมีการออกเสียงและแปลความหมายนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ describe the positions มาอีกแล้วค่ะ describe the positions คือการบอกอะไรลูก position ตำแหน่งถูกต้องค่ะของอะไรลูก places around a townสถานที่ที่อยู่ในเมืองหรือรอบๆเมืองของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนขาควรมีคำศัพท์ให้ทั้งหมดกี่คำลูก Let's count how many words here there are 15 words here Let's see at the first word What is this Can you read this อ่านได้ไหมคะคำนี้อ่านตามค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะคำนี้อ่านว่า church
1: Church.
2: ยังไม่ความหมายนะยังไม่ความหมายนะคะใครรู้ความหมายแล้วลองทบทวนกับตัวเองนะคะว่าคำนี้คือแปลว่าอะไรถัดมาค่ะ
1: bank
2: ถัดมาคำนี้

0: านได้ไหม
1: อ
0: ่านว่า
1: pork
0: pork โอเคถัดมาคำนี้ลูกคำนี้อ่านตามค่ะ theater
1: theater
0: theater นะคะถัดมาค่ะคำนี
1: ้
0: bookstore
1: bookstore
0: โอเคถัดมาค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าไงลูก
1: stretch
0: พยางค์ไหนคะพยางค์ที่1ค่ะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า supermarket
1: supermarket
0: โอเคถัดมาค่ะคำนี
1: ้
0: hospital ถัดมาคำนี้ค่ะอ่านได้ไหมอ่านว่า pharmacy แต่ทีนี้ลองใส่stress พยางค์ให้หน่อยค่ะ
1: pharmacy
0: again please
1: pharmacy
0: very good คำนี้อ่านว่า pharmacy
1: pharmacy
0: ถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: temple
0: อ่านว่า
1: temple
0: เก่งมากถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหม again pleaseนั่นเลยดูทีละคำลูกคำนี้ค่ะคำนี้ stress พยางค์ไหนคะพยางค์ที่เท่าไหร
1: ่
0: พยางค์ที่หนึ่งค่ะคำนี้อ่านว่าไงลูก
1: dental
0: คำนี้ค่ะ
1: clean
0: อ่านว่า
1: clean
0: ฉะนั้นรวมกันค่ะ
1: dental clean
0: again please
1: dental clean
0: โอเคเก่งมากคำนี้ค่ะอ่านว่าไงลูกคำนี้อ่านว่า
1: restaurant
0: คำนี้ไม่อ่าน restaurant นะคะอ่าน
1: restaurant
0: โอเคถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหมแปลว่าอ่านว่าไงก่อนคำนี้นะคะถ้ายังไม่ใส่การ stress พยางค์นะคะ museum ฉะนั้นค่ะคำนี้ stress พยางค์ไหนคะพยางค์ที่2ฉะนั้นอ่านว่าไงลูกถ้าหนูมิวเมื่อไหร่นะมิวเซียมมันจะสเตรทพยางค์ที่1ค่ะแต่นี้สเตรทพยางค์ที่2
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: ถูกต้องค่ะ again please
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: มิวเซียม
1: ม
0: ิวเซีย
1: ม
0: หนูยังมิวนะคะมิวเซีย
1: ม
0: เก่งมากค่ะคำนี้อ่านตามควรค่ะ convenience
1: convenience
0: convenience ตัว v ลูก v
1: convenience
0: อย่า v นะคะ v
1: convenience
0: เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่า
1: store
0: ฉันรวมกันค่ะอ่านว่า convenience store one more timeโอเคถัดมาค่ะคำนี้อ่านได้ไหมคะเอาทีละคำก่อนคำนี้ถ้ายังไม่ใส่การ stress นะคะ department ลูก department ฉะนั้นลองใส่การ stress พยางค์ที่สองค่ะ
1: department
0: เก่งมาก again please
1: department
0: ฉะนั้นรวม store ด้วย
1: department store
0: one more time
1: department store
0: และคำสุดท้ายค่ะนักเรียนขาคำนี
1: ้
0: train station
1: train station
0: คำเหล่านี้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเราไหมอยู่ไหมไม่อยู่นะคะมีอะไรที่นักเรียนรู้มี bookstore ในโรงเรียนเราไหม bookstore คืออะไรลูกร้านขายหนังสือมีไหมร้านขายหนังสือไม่มีนะคะฉะนั้นสถานที่นี้จะอยู่ในเมืองของเรานั่นเองค่ะคำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทีนี้ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะโดยคุณครูจะมีสถานที่มาให้แผนผังค่ะซึ่งด้านหลังแผนผังนะคะด้านหลังกรอบสี่เหลี่ยมจะมีคำศัพท์ปรากฏอยู่ด้านหลังแต่ทีนี้ควรจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนก่อนว่า แต่ละที่ค่ะใช้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างโดยนักเรียนต้นทางจะมีใบงานอยู่แล้วที่โต๊ะของนักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนแจกได้เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นสไลด์นี้และสไลด์คำศัพท์คู่กันให้นักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยช่วยกันดูว่าสถานที่ใดเหมาะกับคำศัพท์คำใดค่ะให้นักเรียนดูได้เลยค่ะ

นักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนไปทำกิจกรรมมาแล้วนะคะทบทวนคำศัพท์กันบ้างแล้วฉะนั้นได้คำตอบบ้างไหมลูกได้ไหมได้ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันภาพแรกค่ะนักเรียนค่ะภาพทางซ้ายมือของนักเรียนเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้ค่ะคนยังไม่ขึ้นเฉลยนะภาพนี้โรงพยาบาลค่ะนักเรียนว่าตรงกับคำไหนลูกโรงพยาบาลคำว่า hospital ไม่รู้ใช่ไหมถัดมาค่ะพิพิธภัณฑ์ค่ะข้างๆกับโรงพยาบาลเลยติดกับโรงพยาบาลค่ะพิพิธภัณฑ์นี้นักเรียนคิดว่าใช้คำว่าอะไรลูกพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เพื่อนบอกมิวเซียมมีคนตอบอย่างอื่นไหมพิพิธภัณฑ์คนอื่นตอบอะไรลูกหรือมิวเซียมหมดเลยมิวเซียมนะโอเคไม่รู้นะลงมาด้านข้างค่ะนักเรียนค่ะด้านล่างธนาคารลูกธนาคารใช้อะไรธนาคารใช้แบงค์แล้วคำนี้ค่ะนักเรียนค่ะร้านสะดวกซื้อค่ะแบบที่มีขนาดใหญ่เป็นตลาดแบบซูเปอร์ตลาดแบบใหญ่ๆติดแอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องค่ะโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์นักเรียนว่าอะไรเชิร์ชมีบางคนบอกเชิร์ชโรงภาพยนตร์นักเรียนเดาได้ลูกเดาได้เดาได้โรงภาพยนตร์ใครตอบอย่างอื่นไหมเตียเตอร์มีคนบางคนตอบเตียเตอร์มีใครจะตอบอย่างอื่นไหมคะเดาได้ลูก

0: อที่สถานีรถไฟต้องไม่พลาดนะนี้สถานีรถไฟค่ะนักเรียนขาสถานีรถไฟมีคำว่าอะไรเนี่ย train ฉะนั้นสถานีรถไฟคือคำว่า train station ถัดมาค่ะนักเรียนขาร้านขายหนังสือค่ะ bookstore ถัดมาค่ะร้านสะดวกซื้อ convenience store มีให้อยู่แล้วนะร้านอาหารค่ะนักเรียนขาร้านอาหารภัตตาคารใช้คำว่าอะไรrestaurant โอเคไม่รู้นะใช่ไหมแล้วก็โบสถ์ค่ะโบสถ์ใช้อะไรลูกนักเรียนคิดว่าคำว่าอะไรลูกดาวมาลองเดามา church โอเคบางคนให้ church มา museum บางคนให้ museum เดาได้ค่ะไม่มีถูกมีผิดลูก theater บางคนบอก theater มาดูกลับมาด้านล่างค่ะนักเรียนค่ะวัดลูกTemple สวนสาธารณะ Park ทีนี้มาดูคำตอบกันค่ะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนขาลองเช็คค่ะโรงพยาบาลคือคำว่าโรงพยาบาล Hospital พิพิธภัณฑ์ค่ะนักเรียนขาไม่มิวนะมิวเซียมโอเคธนาคารธนาคารเกิดตลาดค่ะที่ใหญ่กว่าตลาดค่ะสเตรทพยางค์แรกค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตถัดมาโรงภาพยนตร์ค่ะโรงละครเทียเตอร์สถานีรถไฟค่ะเทรนสเตชันสวนสาธารณะ
1: พาร์ค
0: ร้านขายหนังสือค่ะ
1: บ
0: ุ๊
1: กสโตร์
0: again please
1: บุ๊กสโตร์
0: ถัดมาค่ะร้านสะดวกซื้อลูกOne more time.
1: Convenience store.
0: Good. ร้านอาหารลูกภัตตาคาร
1: Restaurant.
0: One more time.
1: Restaurant.
0: ถัดมาโบสถ์ลูกโบสถ์ Church. ฉะนั้นโบสถ์คือ วัดคือ temple ฉะนั้นทบทวนค่ะร้านสะดวกซื้อใช้คำว่า convenience store ให้นักเรียนจำนี้ค่ะ convenience แปลว่าสะดวกค่ะฉะนั้นเมื่อมันเป็น convenience store คือร้านค้าที่ทำไมสะดวกนั่นเองนะคะฉะนั้นร้านสะดวกซื้อค่ะร้านค้าสะดวกซื้อนะคะคือ convenience store ธนาคารโบสถ
1: ์
0: โบสถ
1: ์
0: วัดพิพิธภัณฑ
1: ์
0: โรงพยาบาลสวนสาธารณะวัดภัตตาคารธนาคารนี่คือคำศัพท์ที่อยู่ในแผ่นผังนะคะแผนที่เมืองแต่ทีนี้เรียนขาคำศัพท์เนี่ยมีทั้งหมดกี่คำลูก15คำแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าแผนที่นี้มีสถานที่กี่สถานที่มีแค่12สถานที่ค่ะฉะนั้นคำไหนหายไปคำไหนที่ไม่ได้ใช้ dental clinic อะไรอีก pharmacy อะไรอีกและ department store มีแค่3คำนี้ที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะมาเรียนรู้กันให้มาแล้วทั้งหมด3สถานที่นี้ค่ะ pharmacy dental clinic และ department store pharmacy คืออะไรลูก pharmacy ร้านขายยาฉะนั้น pharmacy คือร้านขายยาร้านขายยาภาษาอังกฤษคือ

ายาภาษาอังกฤษคือ pharmacy ถัดมาค่ะ dental clinic ค่ะ dental clinic คืออะไรลูกนักเรียนน่าจะเคยได้ยินคำว่าคลินิกใช่ไหมคะคลินิกคลินิกก็คือที่รักษาใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะ dental แปลว่าเกี่ยวกับฟันฉะนั้นอะไรคะ dental clinic คลินิกทำฟันถัดมาค่ะ department store ค่ะ

0: มร้านค้ามากมายมีทั้งร้านอาหารมีของใช้ที่เราต้องไปซื้อนอกจากนั้นแล้วยังมีเสื้อผ้าเรียกว่าอะไรที่หนูชอบไปเดินกันคือคำว่าห้างสรรพสินค้าถูกต้องค่ะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษว่า Again please
1: Department store
0: One more time
1: Department store
0: คลินิกทำฟันร้านขายยาโอเคฉะนั้นนะคะวันนี้หนูได้เรียนรู้คำศัพท์เนี่ยไปถึง15สถานที่เลยนะคะฉะนั้นค่ะทบทวนหน่อยค่ะทบทวนคำศัพท์หน่อยคำแรกค่ะอ่านว่าแปลว่าโอเคถัดมาค่ะอ่านว่าแปลว่าถัดมา
1: park
0: แปลว่าถัดมาลูก
1: theater
0: แปลว่าอะไรลูก theater โรงภาพยนตร์นะคะถัดมาลูก
1: bookstore
0: one more time
1: bookstore
0: คืออะไรคะ bookstore
1: ร้าน
0: ขายหนังสือถัดมาค่ะ
1: supermarket
0: one more time
1: Supermarket
0: ก็คือถ้าเกิดว่าเราก็สามารถเรียกตรงตัวได้ไหมเรียกตรงตัวได้ก็คือ Supermarket นั่นเองถัดมาค่ะ
1: Hospital
0: One more time
1: Hospital
0: คืออะไรลูกโรงพยาบาลถัดมา
1: Pharmacy
0: One more time
1: Pharmacy
0: Pharmacy คือ
2: ร้านขายยา
0: ถัดมา
1: Temple
0: One more time
1: Temple
0: คือ
1: ว
0: ัดถัดมา
1: Dental
0: Clinic One more time
1: Dental Clinic
0: คืออะไรจ๊ะคลินิกทำฟันถัดมาค่ะ
1: Restaurant
0: คือภัตตาคารก็ได้หรือร้านอาหารร้านอาหารนะคะถัดมาค่ะอย่ามิวนะ
1: Museum
0: Again please
1: Museum
0: คือพิพิธภัณฑ์นะคะถัดมา Again please
1: Convenience
0: store คือร้านสะดวกซื้อถัดมาค่ะ
1: Department
0: store One more
1: time Department store
0: Department store คือห้างสรรพสินค้าและสุดท้ายลูก
1: Train station
0: Read properly Train station One more time
1: Train station
0: คืออะไรจ๊ะสถานีรถไฟแต่ควรว่าเนี่ยนักเรียนเนี่ยน่าจะนึกคำศัพท์บางคำออกที่ลงท้ายด้วย station มีอะไรอีกที่ลงท้ายด้วยคำว่า station police station คืออะไรคะสถานีตำรวจมีอะไรอีกที่ลงท้ายด้วย station มี where does firefighter work พนักงานดับเพลิงทำงานที่ไหนคะสถานีดับเพลิงว่าไง fire station ถูกต้องค่ะอ่ะทีนี้มาดูกิจกรรมต่อมาค่ะนักเรียนค่ะเป็นการทบทวนค่ะทบทวนในที่นี้เรื่องของ prepositions of place คืออะไรลูก preposition เราเพิ่งเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วคำบุพบทบอกตำแหน่งทบทวนค่ะมีคำอะไรบ้างที่เราเรียนไปมี6คำควรจำได้ between แปลว่าอะไร between ระหว่างเมื่อสักครู่เพื่อนบอก opposite คือตรงข้าม

0: ะไรอีก next to คือทำไมคะใกล้กันแบบไหนเลยติดกันเลยถัดมาค่ะ near คือใกล้แบบมีระยะถัดมา behind คืออะไรลูก behind อยู่ข้างหลังและข้างหน้า in a game please
1: in front of
0: โอเคถัดมาค่ะควันให้ตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะควันวงอะไรมาควันวง hospital ค่ะต้องการทราบตำแหน่งของโรงพยาบาลทบทวนค่ะใช้คำถามว่าไงคะต้องการทราบ excuse me อย่าลืมนะเวลาที่นักเรียนจะไปถามใครต้องขึ้นด้วยอะไรก่อน excuse me แต่ทีนี้ถ้ามีประโยคต่อต้อง excuse me หรือ excuse meต้องเหินเสียงขึ้นนะคะ excuse me แล้วอะไรต่อ excuse me สถานที่โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน where is the
1: hospital
0: one more time
1: excuse me where is the hospital
0: ถูกต้องค่ะ excuse me where is the hospital ทีนี้ให้นักเรียนดูค่ะนักเรียนค่ะบอกได้กี่รูปแบบเนี่ยใช้คำว่าอะไรได้บ้างในการบอกตำแหน่งค่ะดูสถานที่opposite ได้อะไร opposite ไหนลองบอกแบบ opposite ค่ะอยู่ตรงข้ามกับอะไรลูกโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามกับอะไรธนาคารฉะนั้นใช้ว่ายังไง the hall ใช้ได้ the hospital is opposite อะไรหายไป theเอามาอ่ะ say it properly the hospital is opposite ทีนี้มีอะไรได้อีก near หรือ next to มีทำไมกันมีระยะใช่ไหมคะมีระยะทั้งเรียนสังเกตนะมีระยะห่างค่ะฉะนั้นใช้ near หรือ next toใช้เนียฉะนั้นค่ะว่ามา it is near the ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกโรงพยาบาลอยู่ใกล้กับอะไรพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่าไง
1: museum
0: ฉะนั้นค่ะบอกว่าโรงพยาบาลอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์บอกว่าไงคะIt is ก็ได้ the hospital ก็ได้อย่างงงนะคะจะใช้ it is ก็ได้หรือจะใช้ the hospital ก็ได้ไม่ผิดนะคะทั้งคู่เลยทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าจะย่อให้มันสั้นลงก็คือ it is อ่ะว่ามา it is near the it is near the museum ทีนี้เรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ it's near themuseum ถูกต้องค่ะทีนี้ถัดมาค่ะควรต้องการทราบสถานที่นี้ค่ะคือสถานที่ไหนคะสถานีรถไฟภาษาอังกฤษก็คือ train station ฉะนั้นถามค่ะต้องการทราบตำแหน่งของสถานีรถไฟถามว่ายังไงลูก excuse me where is the train station คนนี้ตอบมาแล้วค่ะ it's the bookstore ดู bookstore ค่ะ bookstore เห็นไหมเจอ bookstore ไหมลูกอยู่ตรงไหนของสถานีรถไฟอยู่ตรงข้ามฉะนั้นอยู่ตรงข้ามกับร้านหนังสือค่ะใช้ว่ายังไงใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่า opposite ฉะนั้นจะตอบเต็มๆว่าไงลูก it'sopposite the bookstore โอเคถัดมาค่ะควรต้องการทราบที่นี้ค่ะสถานที่ที่ควรต้องการทราบคืออะไรคะ restaurant ฉะนั้นถามค่ะ excuse me where is
1: restaurant
0: excuse me where is the restaurant คนนี้ตอบมาว่าไงคะตอบแบบเต็มประโยคเลยค่ะIt's It's near the church. ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะยังไม่หมดค่ะต้องการทราบอะไรคะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะถามเลยค่ะ Again, please.
1: Excuse me, where is the supermarket?
0: ให้นักเรียนดูตำแหน่งนะคะคนนี้ตอบมาว่าไงคะ It's ใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรทำไมถึงใช้คำว่า between เพราะในประโยคนี้เขากี่สถานที่คะเขาบอกว่า It's the bank and the theater มันทำไมกับสองสถานที่นี้มันอยู่ระหว่างฉะนั้นคำว่าระหว่างใช้คำว่าใช้คำว่าใช้คำว่าฉะนั้นตอบเป็นประโยคอีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go It's between the bank and the พอควันหยุดปั๊บนักเรียนหยุดมั่งอ่านเองลูก 1, 2, 3, go It'sโอเคทีนี้ค่ะถึงเวลาทำกิจกรรมค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะนำใบงานที่16ขึ้นมาได้เลยค่ะ worksheet number 16 worksheet number 16 name places in my town ชื่อใบงานนะคะคือ places in my town ค่ะใบงานที่16นะคะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะ what page is it what page หน้าที่ไหนลูกหน้าที่ไหนคะท่านเท่าไหร่นะ50 56หรือ57ลูก number 56หน้า56นะคะ56นะทีนี้ดูคำสั่งลูกเขาบอกว่า listen to places in Alan's town then write the names of the places in the map ให้นักเรียนทำอะไรลูก listen มาแล้วฟังค่ะต้องฟังนะคะโดยที่หน้าตาใบงานของนักเรียนจะมีแค่อะไรเท่านั้นเลยมีแค่อะไรคะมีแค่แผนที่เท่านั้นค่ะมีแค่แผนที่เท่านั้นนะคะมีแค่นี้ไม่มีตัวอักษรที่เป็นประโยคใดๆนั่นแสดงว่านักเรียนต้องทำไมคะตั้งใจฟังให้ดีทีนี้นักเรียนขาก่อนที่จะไปฟังนะคะดูก่อนสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในแมปมีอะไรบ้างคะมีอะไรอันนี้คืออะไรคะ bookstore หรือ bookshopดูก่อนนะ book store นะถัดมาลูกสถานที่นี้ dental clinic ถูกต้องค่ะถัดมานักเรียนขาคำนี้ค่ะในระหว่างข้อที่4และข้อที่5นักเรียนเปลี่ยนจาก close ที่ลงท้ายด้วย es เป็น closing ให้หน่อยค่ะ closing shop เปลี่ยนตรงนี้นะคะ close แปลว่าอะไรลูก closing shop close นี่ close ร้านขายเสื้อผ้าถูกต้องค่ะclothing shop ร้านขายเสื้อผ้านะคะแก้ให้หน่อยค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางเลยนะคะแก้ตามหน้าจอนี้นะควรทำตัวสีน้ำเงินไว้ให้แล้วค่ะทีนี้มาดูคำถัดไปสถานที่ถัดไปค่ะคือสถานที่นี้ค่ะคือสถานที่อะไรลูก
1: temple
0: มีทั้งหมด1 2 3 4 4สถานที่ปรากฏอยู่ในแมปนั่นแสดงว่าที่เหลือต้องเติมเองฉะนั้นตั้งใจฟังดูให้ดีนะคะตั้งใจฟังดูให้ดีนะพยายามฟังนะคะโอเคไหมลูก ready are you ready okay go
2: Alan loves to explore his little town on weekends he enjoys visiting many places along the way he can see the big park between the restaurant and the dental clinic the mini mart is opposite the parkAnd his school is nearby. The police station is behind the bookstore. The clothing shop is between the supermarket and the pharmacy. There is the big department store opposite the supermarket. The fire station is in front of the temple and opposite the convenience store.
0: แล้วค่ะ

0: จบแล้วอาจารย์เรียนค่ะเดี๋ยวเพิ่งนะลูกแป๊บหนึ่งนะสักครู่ลูกถามก่อนว่านอกจากสี่สถานที่นี้ได้ยินสถานที่อะไรอีกมี police station พอร์ตมีพอร์ตมีซูเปอร์มี police station supermarket fire station เพื่อนบอก fire station hospital sure มีอะไรอีกที่นักเรียนได้ยินพูดมาเลยหมดแล้วหรอได้ยินแค่สี่สถานที่นี้หรอนักเรียนจ๋าคะต้องเติม10สถานที่แล้วลูกฟาร์มาซีมีฟาร์มาซีค่ะมีอะไรอีกสกูลมีสกูลมีอะไรอีกยังไม่ถึง10เลยลูกอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังอีก1รอบโอเคไหมคะฟังอีก1รอบค่ะ Ready
1: Alan loves to explore his little town on weekendsHe enjoys visiting many places along the way. He can see the big park between the restaurant and the dental clinic. The mini mart is opposite the park, and his school is nearby. The police station is behind the bookstore. The clothing shop is between the supermarket and the pharmacy. There is the big department store opposite the supermarket.The fire station is in front of the temple and opposite the convenience store.
0: ครบค่ะเรียบร้อยได้สถานที่เพิ่มไหมได้สถานที่เพิ่มไหมคะที่นักเรียนขาควันมีสถานที่ให้ไม่ได้ใจร้ายค่ะมีสถานที่ให้ค่ะสถานที่ที่นักเรียนจะต้องนำไปเติมค่ะสถานที่แรกคืออะไรคะ RestaurantFire station, park, supermarket, school. คำใหม่ค่ะมินิมาร์ทอ้าวมินิมาร์ทค่ะถัดมาฟาร์มาซี department store และ convenience store สิบสถานที่นี้ค่ะที่นักเรียนจะต้องนำไปเติมอะไรหายPolice station หายใช่ไหมเพื่อนบอกว่า police station หายไปค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียน police station ได้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะรอบสุดท้าย ready
2: yes. Yes.
0: รอบสุดท้ายนะได้บ้างไหมลูกได้บ้างไหม
2: ได้ครับได้อย่างเดียว
0: ได้บ้างไหมตั้งใจให้ดีค่ะไป
1: Alan loves to explore his little town on weekendsHe enjoys visiting many places along the way. He can see the big park between the restaurant and the dental clinic. The mini mart is opposite the park, and his school is nearby. The police station is behind the bookstore. The clothing shop is between the supermarket and the pharmacy. There is the big department store opposite the supermarket.The fire station is in front of the temple and opposite the convenience store.
0: ได้ไหมลูกได้บ้างไหมไหนลองทวนซิหมายเลขหนึ่งได้ไหมใครได้บ้างเลขหนึ่งได้คำว่า police station ไม่รู้ใช่ไหมนะไม่รู้ว่าใช่เปล่าหมายเลขสองได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้หมายเลขสาม
2: ไม่ได้
0: หมายเลขเจ
2: ็
0: ดอะไรคะฝั่งนี้ school ฝั่งนี้ restaurant หมายเลข8ค่ะหมายเลข4
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้หมายเลข5
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้หมายเลข5ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: หมายเลข6ค่ะ
2: ไม่ได้
0: หมายเลข9
2: ไม่ได
0: ้ชื่นใจทีนี้นักเรียนค่ะมาดูค่ะควันดึงประโยคขึ้นมาให้ค่ะนักเรียนค่ะดึงประโยคขึ้นมาให้ทีนี้นักเรียนค่ะดูนะคะประโยคนี้ค่ะถามก่อนค่ะว่ามีการบอกตำแหน่งกี่จุดมีการใช้คำ preposition of place กี่คำ preposition นะ preposition of place นะคำบอกตำแหน่งกี่คำ preposition of place มีคำว่าอะไรบ้างที่เรียนไป behind between opposite near next to in front of ในนี้ค่ะ3บรรทัดนี้มีกี่คำที่เป็น preposition of place คือคำว่า

ไรฉะนั้นค่ะ between ค่ะคือประโยคนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเขาบอกว่า he can see the big park ค่ะ between the restaurant and dental clinic ค่ะ restaurant ให้มายังมีในแผนที่ไหม restaurant ไม่มี dental clinic มีไหมมีอยู่นี้ใช่ไหมคะ dental clinic อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมเห็นแวบๆใช่ไหมคะDental clinic อยู่นี่ฉะนั้นค่ะเขาบอกว่า park อยู่ทำไมกับ Dental clinic อยู่ข้างหรออยู่ระหว่างนั่นแสดงว่าอยู่ระหว่างมันจะเป็นหมายเลขไหน2 3หรือ7 8 อยู่ทั้ง7ทั้ง8เลยหรออยู่หมายเลข8ถูกต้องค่ะอยู่หมายเลข8ค่ะอยู่หมายเลข8เพราะ park อยู่ระหว่างคลินิกทำฟันกับอะไรRestaurant ถูกต้องค่ะฉะนั้น Restaurant คือหมายเลข7ถูกต้องค่ะ Restaurant คือหมายเลข7ถัดมาค่ะนักเรียนค่ะดูประโยคเพิ่มเติมค่ะบอกกี่ตำแหน่งคะ Prepositions of place มีกี่คำในนี้ดูให้ดีมี2หรอ2เหรออ่ะมาดูประโยคแรกก่อนคือคำว่าอะไรคะ opposite ถูกต้องค่ะประโยคนี้ค่ะ the mini mart is opposite the park เราได้ the park หรือยังได้ยัง the park ได้ยังได้แล้วฉะนั้น mini mart หมายเลขอะไรลูกหมายเลขโอเค number 2 mini mart นะคะอยู่หมายเลข2ค่ะ mini mart is number 2ถัดมาค่ะนักเรียนขาหมดหรือยังบอกตำแหน่งค่ะอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งตำแหน่งคือ his school is nearby อยู่ใกล้ๆกันเลยคืออะไรคะอยู่ใกล้ๆกับมินิมาร์ทอะไรอยู่ใกล้ๆมินิมาร์ท school ถูกต้องค่ะคือหมายเลข3ทีนี้ค่ะนักเรียนขา police station is behind the bookstore ค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรหมายเลข1ถูกต้องค่ะ police station ตอนนี้ได้แล้วนะ police station เขียนหมายเลข1นะคะแบบหมายเลข1นะคะ police station ไปต่อค่ะดึงประโยคใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะนักเรียนคะมีกี่คำคะคำบอกตำแหน่งคำบุพบทบอกตำแหน่งค่ะมีคำว่าอะไรบ้างbetween opposite หมดยังหมดแล้วนะอ่ะ between ก่อนค่ะอะไรอยู่ระหว่างอะไรกับอะไร closing shop is between the supermarket and the pharmacy เขาให้อะไรมาคะในประโยคนี้เขาให้สถานที่อะไรมาให้ซูเปอร์มาร์เก็ตให้ซูเปอร์มาร์เก็ตให้ฟาร์มาซีมาควรขอโทษค่ะในแผนที่ลูกเขาให้สถานที่อะไรมาให้ closing shop มาเขาบอกว่า closing shop อยู่ระหว่างอะไรกับอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตกับฟาร์มาซีฉะนั้นหมายเลขใดคือซูเปอร์มาร์เก็ตหมายเลข4ค่ะและหมายเลข5คือฟาร์มาซีถูกต้องถัดมาค่ะประโยคถัดมาลูกอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะบอกตำแหน่งไหนคะทำไมกันตรงข้ามใช้คำว่าอะไร opposite ถูกต้องค่ะใช้คำว่า opposite ค่ะอะไรอยู่ตรงข้ามกับอะไรอะไรอยู่ตรงข้ามกับอะไร department store opposite theSupermarket ถูกต้องค่ะฉะนั้นได้อะไรมาตอนนี้ Supermarket ได้แล้วฉะนั้นค่ะตรงข้ามคือหมายเลขอะไรคะเราเติม Department เนี่ยหมายเลขอะไรหมายเลข9ถูกต้องค่ะ Department Store Department Store นะและถัดมาค่ะนักเรียนค่ะประโยคถัดมาค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะมีกี่ตำแหน่ง

0: มีกี่ตำแหน่งลูกมี2ตำแหน่งค่ะ there are two positions มี2ตำแหน่งค่ะตำแหน่งอะไรบ้าง in front of กับ opposite มาดู in front of ก่อนค่ะอะไรอยู่หน้าอะไรอะไรอยู่หน้าอะไร temple หรอเขาบอกตำแหน่งของอะไรลูกอย่างแรกเขาบอกตำแหน่งของอะไรแน่ๆ fire station คือสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิงอยู่อะไรคะ in front of อยู่ข้างหน้าอะไร the temple อยู่หน้าวัดค่ะฉะนั้น fire station หมายเลขอะไรคะ6หรือ10
1: 6
0: หมายเลข6ถูกต้องค่ะและนอกจากนั้นเขายังบอกอีกว่า the fire station is opposite the convenience store ยังอยู่ตรงข้ามกับอะไรร้านสะดวกซื้อภาษาอังกฤษคือคำว่า convenience store ถูกต้องค่ะคือหมายเลข10ค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือแผนที่เราได้ทำในใบงานนี้นะคะดังนั้นปิดแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนขาปิดแบบฝึกหัดค่ะclose your workbook please close โอเคทีนี้ค่ะนักเรียนคะควรมีการดึงแผนที่ในใบงานเมื่อสักครู่ออกมาเป็นรูปภาพค่ะควรถามค่ะนักเรียนคะควรถามค่ะตั้งใจฟังคำถามนะคะควรจะเป็นคนถามหนูเป็นคนตอบโอเคไหมคะ Where is the mini mart? ควรถามหาอะไรคะมินิมาร์ทค่ะมินิมาร์ทอยู่ไหนอยู่นี่ฉะนั้นจะตอบว่ายังไงคะ It's between the books and the school อีกหนึ่งคำถามค่ะ Where is the department store?Department store อยู่นี่ค่ะ it's opposite เอาแล้วอยู่it's opposite the okay good อีกหนึ่งคำถามค่ะ excuse me where is the temple it'sBehind the fire station and the pharmacy โอเคไหมคะฉะนั้นนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะกลับไปลองฝึกดูนะคะทบทวนค่ะถ้าเราต้องการถามว่าตำแหน่งของสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนใช้คำถามว่าไงนะ Excuse me where is the แล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะฝากไปด้วยนะฉะนั้นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนขาเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ How can I get to the canteen 1 เรื่องนี้นะคะอยู่ในชั่วโมงที่1 นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะคือใบงานที่17นะคะเรื่อง Name the places ให้นักเรียนนำใบงานนี้มาด้วยนะคะจะใช้ใบงานที่17นะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for todayClass leader.
2: Class ready.
3: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
0: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
2: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
0: สังฆทานกับการทำงานเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
2: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดปิรามิดของสังคมแต่ปิรามิดในประเทศไทยเป็นปิรามิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
0: เข้าใจแล้วครับ
2: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของประโยคซ้อนเข้าใจไหมบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ควรที่จะมีการทบทวนความรู้และบทเรียนอยู่เสมอเดี๋ยวครูขอทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยคสามัญยังจำได้ไหมยังจำประโยคสามัญได้หรือไม่ส่วนประกอบของประโยคสามัญมีใครตอบได้บ้างใครตอบให้เพื่อนฟังได้บ้างมีอยู่สองส่วนฉัตรมงคลครับประโยคสามัญมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ประธานกับภาคแสดงครับ
0: ก็จะมีประธานบวกภาคแสดงประมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็จำไว้ให้ดีเลยนะว่าประโยคสามัญเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกันสองส่วน1ประธาน2ภาคแสดงประธานเนี่ยหลักๆเลยก็คือนามวลีส่วนภาคแสดงก็คือกริยาวลีแค่นี้นะจำให้ถูกต้องและส่วนชั่วโมงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวครูโอมีรูปภาพมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สังเกตนักเรียนลองสังเกตรูปภาพดูซิมีคนอยู่ทั้งหมดกี่คน
2: 2
0: คนคนแรกเสื้อสีแดงกำลังทำอะไรอยู่ปัดฝุ่นทำความสะอาดตู้หนังสือใช่ไหมส่วนคนที่2เสื้อเหลืองกางเกงเขียวหมวกเขียวด้วยกำลังทำอะไรอยู่กำลังกวาดใบไม้ใช่ไหมเป็นเศษๆเพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยลองแต่งประโยคจะแต่งได้อย่างไรใครแต่งได้บ้างคนละ1ประโยคก็ได้แต่งได้ไหมปลายทางลองแต่งประโยคนะอย่างเช่นครูโอเนี่ยเด็กชายเสื้อเหลืองกวาดใบไม้ได้ไหมได้เด็กชายเสื้อเหลืองเป็นประธานกวาดใบไม้เป็นภาคแสดงลองแต่งเป็นประโยคสามัญดูก่อนลองแต่งเป็นประโยคสามัญดูสิครับทันชนกได้ไหมได้ไหมลูกใครได้บ้างลัลนาได้ไหมครับลองฝึกแต่งดูสิแต่งเป็นประโยคสามัญพัทริกาครับ
3: เด็กชายแดงปัดฝุ่นบนชั้นหนังสือค่ะ
0: เด็กชายแดงปัดฝุ่นบนชั้นหนังสือเด็กชายแดงเป็น
3: ประธาน
0: ปัดฝุ่นบนชั้นหนังสือเป็นภาคแสดงใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนอีกคนครับอีกคนใครเอ่ยยกตัวอย่างเด็กชายเสื้อเหลืองสิชัดมงคลครับ
1: เด็กชายเสื้อเหลืองกำลังกวาดใบไม้ค่ะ
0: เด็กชายเสื้อเหลืองกำลังกวาดใบไม้ประธานคือ
1: เด็กชายเสื้อเหลืองค่ะ
0: เด็กชายเสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อเหลืองนะเสื้อเหลืองกำลังกวาดใบไม้เป็น
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคของครูโอที่ครูโอแต่งนะครับเมื่อแต่งเป็นประโยคสามัญจากรูปภาพแล้วครูโอแต่งได้ดังนี้ประโยคที่1พี่ชายกวาดเศษใบไม้แสดงว่าเสื้อเหลืองเป็นใครครูโอสมมติให้เป็นพี่ชายกำลังกวาดเศษใบไม้อยู่ต่อมาประโยคที่2เสื้อแดงเป็นน้องชายแล้วกันน้องชายทำความสะอาดตู้จบสั้นๆนี่คือประโยคสามัญทั้งสองประโยคที่ครูโอแต่งได้ปลายทางล่ะครับแต่งได้แบบเดียวกันกับครูโอไหมไหนใครแต่งเหมือนครูโอเลยยกมือขึ้นไม่มีความคิดอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแ เนื้อหาหรือใจความก็อยู่ประมาณนี้แหละทำความสะอาดตู้กวาดเศษขยะกวาดเศษใบไม้ต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเราสามารถนำประโยคทั้งสองมารวมกันได้หรือไม่อย่างไรคิดว่ามารวมกันได้ไหม
2: ได
0: ้ตอบดังๆครับ
2: ได้
0: เอามารวมกันได้นะครับโดยที่เอาประโยคทั้งสองเนี่ยมารวมกันแต่ต้องมีอะไรในการต้องมีคำเชื่อมในการเชื่อมประโยคอย่าลืมสิการเชื่อมคำเชื่อมต้องเอามาทำไมกันเอามาต่อกันเอามาเชื่อมกันให้มันเข้าด้วยกันนี่คือหน้าที่ของคำเชื่อมลืมหรือยังเรื่องคำเชื่อมคำเชื่อมมีอยู่กี่ชนิดจำไม่ได้แล้ว4ชนิด1คำเชื่อมสมภาค2คำเชื่อมคำเชื่อมอะไรเอ่ยเอาเปิดดูครับเปิดดูเรียนผ่านมาแล้ว1คำเชื่อมสมภาค2คำเชื่อมอนุประโยค3คำเชื่อมเสริมและ4คำเชื่อมสัมพันธสารเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคำเชื่อมก็คือเชื่อมคำกับคำเชื่อมคำกับวลีเชื่อมวลีกับคำเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันให้เกิดความสละสลวยแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับคำเชื่อมมีหน้าที่ดังที่ครูได้กล่าวไปต่อมาครับเมื่อนักเรียนตอบมาแล้วว่าเราสามารถนำประโยคทั้งสองมารวมกันได้ไหนใครจะรวมให้ครูโอดูได้บ้างว่ามันรวมกันได้อย่างไรพี่ชายกวาดเศษใบไม้น้องชายทำความสะอาดตู้ทั้งสองคนทำเหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกคนกวาดเศษใบไม้อีกคนทำความสะอาดตู้อยู่ตัดกวาดเช็ดถูทั้งสองทำเหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าบอกว่าพี่ชายกินข้าวน้องชายกินข้าวแบบนี้เหมือนเพราะฉะนั้นใช้คำว่าและหรือคำว่าหรือคำว่าแต่ดี
2: และ
0: ฮะมันไม่เหมือนกันนะก็เมื่อสักครู่เราสรุปแล้วไงครับว่าพี่ชายกวาดเศษใบไม้กวาดไปให้สะอาดน้องชายทำความสะอาดตู้ต่างคนต่างทำเหมือนกันไหมเนี่ยทั้งสองทำกริยาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นใช้คำว่าและได้ไหมไม่ได้ใช้คำว่าหรือได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้ให้เลือกเพราะฉะนั้นเหลือคำเดียวคือคำว่าแต่ใครจะสรุปให้ครูโอฟังได้บ้างแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรทันชนกทันชนกแต่งประโยคเอาทั้งสองประโยคเนี่ยมาแต่งรวมกันหน่อยครับลูกโดยใช้คำเชื่อมคือคำว่าแต่ผิดถูกไม่เป็นไร
4: พี่ชายกวาดเศษใบไม้แต่น้องชายทำความสะอาดตู้ค่ะ
0: คนอื่นล่ะครับคิดเหมือนทันชนกไหมไหนใครคิดเหมือนทันชนกยกมือคนไม่ยกมือคืออะไรเอามือลงยกมือเฉยๆไม่ต้องสั่นเห็นด้วยอย่างแรงเดี๋ยวมาดูนะครับพี่ชายกวาดเศษใบไม้แต่น้องชายทำความสะอาดตู้นี่คือการเอาประโยคมารวมกันการเอามารวมกันไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามันต้องไปในทางเดียวกันทั้งหมดมันอาจจะขัดแย้งกันก็ได้ใจความขัดแย้งกันหรือให้

0: เลือกแบบใดแบบหนึ่งหรือคล้อยตามกันก็ได้แต่เนื้อหาตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3เนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องเป็นขัดแย้งกันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นเหตุเป็นผลหรือคล้อยตามกันแต่ในแนวบรรทัดฐานสมัยใหม่เนี่ยบอกแค่ว่าเอามารวมกันก็พอแล้วใช้คำเชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยครวมแล้วประโยครวมเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนต้องเรียนให้เข้าใจแล้วก็ถึงแก่นแท้ของประโยครวมนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะบอกความหมายและลักษณะของประโยครวมได้ต้องบอกให้ได้ว่าประโยครวมเนี่ยมันมีความหมายไว้อย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรมันเกิดจากการเอาประโยคอะไรมารวมกันและก็ต้องวิเคราะห์รวมไปถึงการระบุลักษณะของประโยครวมให้ได้เข้าใจไหมการระบุลักษณะของประโยครวมนะครับและสุดท้ายต้องบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องประโยครวมให้ได้ว่าเรียนแล้วเอาไปทำไมเรียนแล้วเอาความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักประโยครวมไหนใครจะสรุปให้ครูฟังได้บ้างถ้าไม่มีทุกคนในกลุ่มหันหน้าเข้าหากันปรึกษาครับจะสรุปประโยคความรวมได้อย่างไรมีความหมายอย่างไรมีลักษณะอย่างไรครับทุกคนปรึกษากันครับระดมสมองระดมความคิดสรุปสั้นๆกลุ่ม5ได้แล้วสรุปความหมายของประโยครวมได้อย่างไรลูกดีมากเก่งมากเลยกลุ่ม5วันนี
1: ้ประโยครวมคือประโยค2ประโยคที่มารวมกันค่ะ
0: แล้วมีใจความทำไม
1: มีใจความสมบูรณ์ค่ะ
0: ใจความสมบูรณ์แสดงว่าประโยครวมเนี่ยจะต้องเอาประโยค2ประโยคมารวมกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับกลุ่มอื่นปรบมือให้เพื่อนลองฟังกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มไหนจะนำเสนอความคิดเห็นได้บ้างแล้วกลุ่ม3กลุ่มไหนนำเสนอครูโอก็จะจำได้บ่อยๆว่ากลุ่มนี้นำเสนอบ่อยตอบคำถามบ่อยครูโอก็จะมีคะแนนให้กลุ่มไหนนั่งเฉยไม่ค่อยโต้ตอบสนทนากลุ่มนั้นจะไม่ค่อยมีคะแนนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถประเมินนักเรียนได้ด้วยนักเรียนปลายทางนั่งเฉยๆไม่ปรึกษาหารือไม่ตอบคำถามนะครับก็จะได้การประเมินที่มีคะแนนน้อยกลุ่มที่2ยกมือลัลนาครับปรึกษากันกับเพื่อนๆในกลุ่ม2ลองสรุปความหมายของประโยครวมให้ครูฟังอีกทีสิครับ
2: ประโยครวมจะต้องมีคำเชื่อมค่ะ
0: ประโยครวมจะต้องมีคำเชื่อมซึ่งคำเชื่อมนั้นยกตัวอย่างได้ไหมลูก
2: มีคำว่าและ
0: คำว่าและ
2: แล้วก็
0: แต่
2: ทว่าแต่ทว่า
0: แต่ทว่า
2: หรือ
0: ประมือให้เพื่อนครับเห็นไหมว่าในการนำเสนอสิ่งที่นักเรียนสรุปจำเป็นต้องเหมือนกันไหมไม่จำเป็นกลุ่มที่5ภัทริกาเนี่ยเป็นตัวแทนกลุ่มสรุปเกี่ยวกับการนำประโยคมารวมกันก็คือเป็นประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันส่วนกลุ่มที่2ลัลนาเป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอว่าประโยครวมเนี่ยเมื่อเอามารวมกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคำเชื่อมถ้าไม่มีตัวเชื่อมมันจะติดต่อกันได้ไหมเหมือนกับการเชื่อมเหล็กนักเรียนรู้จักการเชื่อมเหล็กไหมการอ็อกเหล็กถ้าไม่มีตัวเชื่อมเหล็กมันจะติดกันไหมครับไม่ติดเพราะฉะนั้นประโยครวมสูตรเดียวกันเลยต้องมีคำเชื่อมมาเชื่อมนะครับนักเรียนศึกษาพร้อมกันประโยครวมเนี่ยคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมเข้าเป็นประโยคเดียวกันนะประโยคย่อยเนี่ยอาจจะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้อาจจะเป็นสามัญบวกสามัญสามัญบวกซ้อนซ้อนบวกซ้อนแล้วก็ซ้อนบวกสามัญเข้าใจไหมเป็นแบบใดแบบหนึ่งก็ได้มารวมกันนะครับและต้องมีคำเชื่อมสมภาคนี่ไงที่ครูโอบอกเช่นคำว่าและก็แต่ทว่าแต่ทว่าหรือนักเรียนเข้าใจคำว่าทว่าไหมทว่ามีความหมายว่าอย่างไรทว่าก็มีความหมายว่าแต่หรือแต่ว่านั่นแหละครูโอเปิด

ดูในพจนานุกรมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำเชื่อมนักเรียนก็สามารถใช้คำเชื่อมเหล่านี้ได้เลยนะที่เป็นตัวสีแดงนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาพร้อมกันเรามาดูสูตรแรกประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญบวกประโยคสามัญ นะครับลองดูซิพร้อมกันภรรยาของผมตั้งครรภ์ภรรยาของผมแท้งเสียก่อนเราพูดคำว่าภรรยาของผมซ้ำไหมไม่ซ้ำเราไม่ต้องพูดซ้ำเราตัดทิ้งเลยเมื่อเอามารวมกันเราก็บอกว่าภรรยาของผมตั้งครรภ์แต่แท้งเสียก่อนเรามาดูว่ามันเป็นประโยคสามัญอย่างไรภรรยาของผมเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรในประโยคตอบเป็นประธานไม่ใช่เลขานะเขาเป็นประธานจำให้ได้เลยคำเชื่อมคือคำว่าเอาไว้ก่อนตั้งครรภ์เป็นอะไรในประโยคเป็นภาคเป็นภาคแสดงสระเอเขียนอย่างนี้นะเขียนหัวก่อนคำเชื่อมคือคำว่าคำว่าแต่ครูโอกำลังวงกลมนี้นะต่อมาแท้งเสียก่อนแท้งเสียก่อนเนี่ยมันก็คือประโยคสามัญภรรยาของผมตั้งครรภ์เป็นประโยคสามัญไหมเป็นนี่คือประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญบวกกับประโยคสามัญแท้งเสียก่อนก็เป็นภาคแสดงของประโยคเพราะเราตัดคำว่าภรรยาของผมทิ้งเข้าใจไหมครับใครไม่เข้าใจเอามือลงทางห้องโดนหลอกแล้วปลายทางใครไม่เข้าใจเอามือขึ้นปลายทางไม่ได้ถามต้นทางต้นทางเข้าใจแล้วเอามือลงเข้าใจจริงไหมเนี่ยต่อมานะครับคุณตาจะไปบางลำพูและคุณยายก็จะไปด้วยรู้จักบางลำพูไหมครูก็ไม่รู้จักบางลำพูตรงที่มีหิ่งห้อยไงแถวแถวแม่กลองรู้จักจังหวัดสมุทรสงครามไหมน่าจะใช่นะครับคุณตาจะไปบางลำพูก็เป็นประโยคสามัญโยงเข้าไปให้ชัดเจนคุณยายก็จะไปด้วยแหมคุณตาจะไปคุณยายก็จะไปด้วยนะครับทั้งคุณตาจะไปบางลำพูและคุณยายจะไปด้วยเนี่ยเป็นประโยคสามัญมีคำเชื่อมคือคำว่าและเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันได้ตาก็จะไปยายก็จะไปใจความคล้อยกันต่อมาวีระภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองวีระภาออกแบบเสื้อผ้าก็ออกแบบเสื้อผ้าไงว่าจะออกแบบแบบไหนจะโค้งตรงไหนจะเว้าตรงไหนจะให้มันยืดมันยาวมันสั้นตรงไหนนี่คือการออกแบบเสื้อผ้าต่อมาประโยคที่2วีระภาตัดเย็บเสื้อผ้าออกแบบเสร็จก็ตัดเย็บแต่เราพูดคำว่าวีระภาซ้ำไหมพูดซ้ำไหมไม่ซ้ำตั้งใจฟังนะครับเราไม่พูดซ้ำเราก็เลยเมื่อเอามารวมกันใช้คำว่าและเชื่อมเนี่ยใช้คำว่าและเชื่อมเราก็จะได้ว่าวีรภาออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองแบบนี้เข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับต่อมาประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญบวกกับประโยคซ้อนเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกชาวนาแถวนี้นิยมทำนาชาวนาแถวนี้คืออะไรครับประธานบางคนบอกว่าชาวนาเป็นเกษตรกรครับไม่ใช่ชาวนาเป็นประธานนิยมทำนาเป็นอะไรครับตอบให้มั่นใจหน่อยเรียนมาแล้วเรื่องประโยคสามัญเป็นภาคแสดงคำว่าและคืออะไรคือคำเชื่อมอย่าลืมนะ
เลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาอ้าวมันเป็นประโยคซ้อนยังไงเรียนมาแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาประโยคซ้อนมีกริยา2ตัวอย่างเช่นคำว่าเลี้ยงเลี้ยงปลากินชาวนาเลี้ยงปลาปลาที่กินวัชพืชเนี่ยประโยคมันเอามาซ้อนกันมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคือคำว่าที่เนี่ยลูกหนูจำได้ไหมคำว่าที่ที่เป็นคำเชื่อม

0: นาแถวนี้นิยมทำนาอันนี้คือประโยคประโยคอะไรครับประโยคสามัญส่วนเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาเนี่ยมันคือประโยคเต็มๆว่าชาวนาเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนามันเป็นประโยคสอนจำไว้เลยห้ามลืมต่อมาครับหมอจะไปหาคนไข้เป็นสามัญหรือจะให้คนไข้มาหาหมอเป็นประโยคซ้อนมีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมนะครับให้เลือกเอาหมอจะไปเองหรือจะให้คนไข้มาหาสรุปแล้วถ้าครูเป็นหมอครูไปหาคนไข้ดีกว่าเราเป็นหมอเนาะเราก็ต้องไปหาคนไข้นะครับรักษาคนไข้อ่ะต่อมาครับประโยครวมที่เกิดจากประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญแทนแทนหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วรั่วเนี่ยเป็นกริยาไหมเคยรั่วไหมครับหมายถึงว่าเคยเห็นหลังคารั่วไหมเคยซ่อมแล้วซ่อมก็เป็นกริยาเห็นไหมกริยาซ้อนกริยามีคำว่าที่เป็นคำเชื่อมเป็นประโยคซ้อนนะคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าแต่นักเรียนอ่านออกไม่รู้คำว่าแต่เนี่ยน้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้ซึมไงซึมเป็นกริยาซึมลงมาแสดงว่ารั่วแล้วซ่อมแล้วแต่มันก็ยังซึมลงมาได้ซึมเนี่ยเป็นภาคแสดงของประโยคสามัญน้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้อ่ะประโยคที่สองครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่สามเป็นประโยคซ้อนครับพี่น้องยากอยู่นะตั้งใจเรียนให้ดีปลายทางด้วยนะครับฟังครูโออธิบายให้ดีครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่สามประโยคแรกครูสั่งนักเรียนประโยคที่สองนักเรียนอ่านบทที่สามเห็นไหมเป็นประโยคซ้อนเอามาซ้อนกันนักเรียนมองไม่เห็นหรอกเพราะมันซ้อนๆกันอยู่ต้องแยกให้ออกคำเชื่อมคือคำว่าและทำแบบฝึกหัดท้ายบทใครทำใครเป็นคนทำครูหรือนักเรียน
1: นักเร
0: ีย
1: น
0: จะบอกว่าครูได้ไงนักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นประโยคสามัญนักเรียนเป็นประธานทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นภาคแสดงเพราะฉะนั้นมันคือประโยคสามัญนะครับจำให้ดีจบไปแล้วเกี่ยวกับความที่เกิดจากประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญไม่ยากเลยต่อมาประโยครวมเกิดจากประโยคซ้อนบวกประโยคซ้อนอันนี้ตายแน่ๆเลยนะครับนักเรียนยากมากปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างฉันกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ฉันกินแต่อาหารฉันกินอาหารเป็นหนึ่งประโยคอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นหนึ่งประโยคเอามาซ้อนกันเราพูดคำว่าอาหารซ้ำไหมฉันกินแต่อาหารอาหารที่มีประโยคเราพูดอาหารซ้ำไหมไม่พูดซ้ำสิเราไม่พูดซ้ำนะครับมีตรงไหนที่พูดซ้ำวงกลมมาเลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าฉันกินแต่อาหารที่มีประโยชน์เป็นประโยคซ้อนชิบคำเชื่อมคือคำว่า
1: และ
0: ช่วยครูโอหน่อยนะครับดื่มแต่น้ำที่สะอาดใครดื่ม
1: ฉัน
0: ดื่มแต่น้ำที่สะอาดฉันกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ฉันดื่มแต่น้ำที่สะอาดจำเป็นต้องพูดฉันซ้ำไหมไม่ต้องเมื่อมารวมกันแล้วตัดฉันทิ้งไปเลยเหลือฉันเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดื่มแต่น้ำที่สะอาดเนี่ยก็เป็นประโยคซ้อนซึ่งประโยคเหล่านี้ครูเอามาจากบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับเล่ม3เป็นเล่มสีเขียวท่านนักเรียนจะศึกษาเพิ่มเติมในระดับชั้นที่โตไปกว่านี้ก็ไปหาซื้อได้ต่อมาครับประโยคที่2เขาบอกว่าไอ้ว่าเนี่ยจำได้มั้ยแม่บอกว่าพ่อบอกว่าจำได้มั้ยไอ้คำว่าเนี่ยมักจะเป็นประโยคซ้อนนี่ลืมหรือยังเรียนมาในชั่วโมงที่แล้ว ขา

0: บอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะมาถึงกี่โมงแต่เป็นคำเชื่อมไม่ได้บอกว่าเอาอีกแล้วเจอคำว่าว่าอีกแล้วเป็นนามานุประโยคนะครับประโยครวมลักษณะนี้ก็คือประโยคซ้อนบวกกับประโยคซ้อนหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของประโยครวมลักษณะของประโยครวมไปแล้วสรุปแล้วประโยครวมมีกี่ลักษณะตอบครับมี4ลักษณะอะไรบ้างเอ้ากลุ่มไหนตอบได้เร็วกลุ่มไหนกลุ่มไหนเอ้ากลุ่ม3ยกมือค้างไว้ก่อนแล้วจองไว้ก่อนเลยมีกี่ลักษณะสรุปครับไม่เอาหนังสือมาอ่านแล้วมาสรุปหน้าห้องเลยครับลูกชายไม่เป็นไรครูโอช่วยสรุปแล้วประโยครวมเนี่ยมีกี่ลักษณะ
1: มี4ลักษณะครับ
0: มี4ลักษณะอะไรบ้าง1ประโยคสามัญ
1: บวกประโยคสามัญครับ
0: ประโยคสามัญบวกประโยคสามัญนะต่อไป2
1: ประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนครับ
0: ประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนอ่ะ3ครับ
1: ประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญครับ
0: ประโยคนะไม่ใช่ประโยชน์ประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญต่อไปลักษณะที่4
1: ประโยคซ้อนบวกประโยคซ้อนครับ
0: โอ้ยเก่งมากลูกชื่นชมชื่นชมครับปรบมือให้เพื่อนดีมากเนี่ยคือผลพลอยได้ของการตั้งใจเรียนใช่ไหมครับพงษ์ธนายอมรับอีกนะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่9เรื่องประโยครวมนะครับโดยแต่งประโยครวมแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของประโยครวมไม่ถูกต้องตามโครงสร้างคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนและเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจสอบซ้ำอีกรอบนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนเนี่ยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ครูจะแต่งประโยคมาให้ใช่ไหมครับแต่ข้อที่4และข้อที่5เนี่ยแต่งประโยคเองแล้วก็บอกลักษณะด้วยทำได้ไหมสู้ไม่สู
2: ้
0: สู้สู้นะหลักภาษาค่อนข้างยากนะครับเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมเสร็จแล้วได้ฝึกวิเคราะห์ลักษณะของประโยครวมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอดูสิครับว่าสิ่งที่นักเรียนทำนั้นจะถูกต้องไหมปลายทางก็นำเสนอได้เลยนะครับ

0: อ่ะกลุ่มแรกกลุ่มที่1ขอตัวแทนครับใครก็ได้นนทพัฒน์ออกมาลูกถือแบบฝึกหัดออกมาด้วยลูกนำเสนอ1ประโยคที่ตนเองมั่นใจว่าถูกต้อง
1: ข้อ1คำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าและแต่งประโยคได้ว่าพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคสามัญครับ
0: พ่อจะไปบางลำพูเป็นประโยคสามัญพ่อเป็นประธานจะไปบางลำพูเป็นภาคแสดงประโยคสามัญนะครับแม่ก็จะไปด้วยก็เป็นประโยคสามัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปได้ว่าลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคสามัญถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่2ครับตัวแทนรวดเร็วครับกลุ่มที่2ณัฐพัฒน์มานำเสนอข้อที่ตนเองมั่นใจลูกข้อไหนข้อที่2
2: คำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าแต่งประโยคได้ว่าฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่
0: ฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่ลักษณะของประโยคเป็นอย่างไรครับ
2: คือประโยคซ้อนบวกประโยคซ้อนครับ
0: ถูกไหมถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3มาลูกมากลุ่มที่3ใครเอ่ยจิรพัฒน์สุดหล่อของเรานี่เองจิรพัฒน์นำเสนอข้อไหนลูก
3: ข้อ
0: 3ก็ได
3: ้ประโยครวมที่เกิดจากคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าหรือแต่งประโยคได้ว่าหมอจะไปหาคนไข้หรือจะให้คนไข้มาหาหมอครับลักษณะของประโยครวมคือประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญกับประโยคซ้อนครับ
0: เป็นประโยคสามัญกับประโยคซ้อนหมอจะไปหาคนไข้เป็นประโยคสามัญจะให้คนไข้มาหาหมอเป็นประโยคซ้อนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือเราจะตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราอีกครั้งคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าและแต่งประโยคได้ว่าพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยคสามัญบวกประโยคสามัญ นะครับปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับหากผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องนะลูกต่อไปคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าแต่แต่งประโยคได้ว่าฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่ลักษณะของประโยคคือประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนฉันได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันเป็นประโยคสามัญฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเป็นประโยคซ้อนเพราะว่าเราไม่พูดคำว่าฉันซ้ำอีกครั้งนะครับต่อมาคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าหรืออันนี้ข้อที่3แล้วนะแต่งประโยคได้ว่าหมอจะไปหาคนไข้หรือจะให้คนไข้มาหาหมอถ้าแบ่งเป็นประโยคเต็มๆก็คือหมอจะไปหาคนไข้อันนี้คือประโยคหลักไม่ใช่นะครับหมอจะไปหาคนไข้หรือหมอจะให้คนไข้มาหาหมอเองเนี่ยแต่เราไม่พูดหมอซ้ำไงลูกลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคซ้อนถูกต้องไหมตรวจสอบไปพร้อมกันนะต่อมาครับข้อที่4คำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าแต่ข้อที่4นี้ให้แต่งประโยคเองสำหรับครูโอแต่งได้ว่าพี่จะกินข้าวผัด แต่น้องจะกินข้าวต้มอ่านว่าข้าวนะไม่อ่านว่าข้าวข้าวผัดข้าวต้มออกเสียงให้ถูกต้องลักษณะของประโยครวมคือประโยคสามัญบวกประโยคสามัญพี่จะกินข้าวผัดก็เป็นประโยคสามัญน้องจะกินข้าวต้มก็เป็นประโยคสามัญนะครับข้อสุดท้ายแล้วคำเชื่อมที่กำหนดให้คือคำว่าและแต่งประโยคได้ว่าครูสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดท้ายบทครูสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือจำได้ไหมประโยคนี้คุ้นไหมลูกเป็นประโยคสอนครูสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นประโยคสอนนะครับทำแบบฝึกหัดท้ายบทใครคนทำนักเรียนแต่เราไม่พูดนักเรียนซ้ำทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นประโยคสามัญ นะครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบคำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะการเรียนรู้เรื่องประโยครวมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยเดี๋ยวจะถามกลุ่มที่4ทุกกลุ่มครับปรึกษากันเลยครับการเรียนรู้เรื่องประโยครวมมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรลองสรุปดูซิทำให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถทำไมเกี่ยวกับประโยครวมได้ลองสรุปดูซิลูกกลุ่ม4ได้หรือยังหมดเวลาครับตอบเลยไม่ผิดไม่เป็นไรทุกคนฟังกลุ่มที่4สรุปทะเลน้อย
4: สามารถเข้าใจองค์ประกอบของประโยครวมได้ครับ
0: สามารถเข้าใจอะไรนะ
4: องค์ประกอบของประโยครวมได้ครับ
0: องค์ประกอบเลยเหรอลูกสามารถเข้าใจลักษณะของประโยครวมได้ปวเรศยังจำได้ไหมประโยครวมมีกี่ลักษณะมี4ลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจให้ได้นั่งลงปรบมือให้เพื่อนจะทำให้เราเข้าใจและวิเคราะห์ลักษณะของประโยครวมได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องของข้อคิดจากนิทานและชั่วโมงนี้แทนเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5นักเรียนจะต้องทำอะไรครับทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่5ทั้งต้นทางและปลายทางก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องประโยครวมประโยครวมมีกี่ลักษณะลูก4ลักษณะก็จะมีประโยคสามัญบวกประโยคสามัญประโยคสามัญบวกประโยคสอนประโยคสอนบวกประโยคสอนและประโยคซ้อนบวกประโยคสามัญจำให้แม่นมั่นเลยนะจำให้ดีเลยนะครับแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างเนื้องใบงานเรื่องการหาข้อคิดจากนิทานถ้าอยากรู้ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยครูโอจะสอนเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรปลายทางติดตามชมนะครับบอกแล้วก็คือเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าชายเป็นอย่างไรตะเกียบจีนเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอเพื่อทำให้เราเข้าใจบทเรียนแล้วก็ไม่เป็นการทิ้งการเรียนด้วยการเรียนแต่ละครั้งก็จะได้มีความหมายสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
1: การนำเสนอข้อมูลแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
4: สวัสดีนับ1
1: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับ1มาใช่ไหม
4: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกสนุกกับนับ1ไงว่าแต่นับ1กำลังทำอะไรอยู่
1: กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
4: ถ้านับหนึ่งอยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับหนึ่งต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
1: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
1: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go
1: ได้ข้อมูลมาครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิด

0: กีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน2คน
1: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
0: นักเรียนในห้องนับหนึ่งมี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
1: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
0: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
1: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร
0: ่นักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
1: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับ1ชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร
0: ลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไรซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอ็กนะครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยทั้ง4ภาคครบไปหมดทั้ง4ภาคแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
2: ภาคกลาง
1: แล้วก็สุดท้ายภาคใต้แล้วก็นักเรียนก็จะได้เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมือนกันหรือว่าบางภาคก็คล้ายกันหรือว่าอาหารที่แตกต่างกันแล้วก็มีประเพณีที่แตกต่างกันครับมาในวันนี้นะครับแน่นอนสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้ง4ภาคครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการแต่งกายวัฒนธรรมเราจะมาดูเราจะมาเปรียบเทียบกันแล้วก็คุณครูก็จะมีภาษาถิ่นมาให้พวกเราได้ดูด้วยว่าแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนนะครับจะต้องจำแนกความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภาคต่างๆได้แล้วก็เสนอแนวทางการปฏิบัติที่เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภาคต่างๆได้ครับครับนักเรียนต้องจำแนกได้นะครับว่าการแต่งกายนุ่งผ้าสิ้นดินจกเป็นของภาคอะไรแกงส้มแกงเหลืองแกงเลียงขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นของภาคอะไรนักเรียนจะต้องสามารถแบ่งได้ในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้ใหม่ความรู้เสริมมาวัดความรู้เก่าของเราด้วยว่าพวกเรารู้จักภาษาถิ่นอะไรมากแค่ไหนครับจะมีประมาณ10ข้อครับ2เกมก็คือเกมเปิดแผ่นป้ายก็จะมี5แผ่นป้ายขอโทษนะครับก็จะมี5ภาพแล้วก็เกมทายภาษาถิ่นก็จะมี5คำกลุ่มไหนที่ได้เต็ม10คะแนนก็ถือว่าเก่งมากๆหรือว่ากลุ่มไหนไม่ได้เต็มเราก็จะมาหาว่ากลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้ครับนักเรียนปลายทางครับสามารถร่วมเล่นกับนักเรียนต้นทางได้นะครับก็ให้แต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันปรึกษาแล้วก็ตอบให้เหมือนกันนะครับว่าปริศนาคำทายเกมที่ครูให้พวกเราเล่นชื่อว่าอะไรวัฒนธรรมอะไรประเพณีอะไรนักเรียนครับนั่งตัวตรงครับแล้วก็หันมาที่หน้ากระดาษพร้อมที่จะเล่นเกมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังคุณครูนะครับก็เกมแรกนะครับมี5ภาพอยู่เบื้องหลังโดยพวกเราจะเลือกได้แค่2แผ่นป้ายแล้วก็ทายว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอะไรถ้าตอบถูกก็จะได้1คะแนนมาในวันนี้เราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะครับก่อนอื่นเลยแน่นอนครูพวกเราเลือกแผ่นป้ายก่อนว่าจะเปิดแผ่นป้ายไหนดีครับเลือกได้2แผ่นป้ายเท่านั้นสิบ13ก่อนนะ13ก่อนนะครับสิบสามเดี๋ยวครูบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอาหารนักเรียนจะต้องบอกชื่ออาหารแล้วก็บอกภาคด้วยว่าเป็นของภาคไหนอีกหนึ่งหมายเลข8นะครับไม่ให้กลุ่มคนอื่นได้ยินปรึกษากันภายในกลุ่มเดี๋ยวครูจะนับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5หมดเวลาข้อนี้ตอบอะไรกัน
3: แกงเหลือง
1: แกงส้มหรือว่าแกงเหลืองของภาคอะไรครับ
3: ใต
1: ้เฉลยถูกต้องนะครับเก่งมาก

0: แกงส้มหรือว่าแกงเหลืองของภาคใต้นั่นเองก็นักเรียนสังเกตจากสีนะครับว่าแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มของภาคใต้สีจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือใส่ขมิ้นนั่นเองครับต่อไปภาพที่2อ่ะกลุ่มไหนตอบถูกมาทุกกลุ่มไหมอ่ะแสดงว่าได้กลุ่มละ1คะแนนต่อไปภาพที่2หมายเลขอะไรดีครับ8อ่ะ8นะต่อไปหมายเลขอะไรดีครับ
1: 3
0: ครูใบให้ว่าเป็นการฟ้อนฟ้อนอะไรแล้วก็ภาคอะไรเขียนด้วยเขียนได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาข้อนี้ต้องตอบว่า
2: ฟ้อนผิดฟ้อนผิด
0: ถูกต้องครับเก่งมากฟ้อนผีมดผีเมงเป็นของภาคเหนือนั่นเองก็เป็นการฟ้อนที่เป็นการบูชาหรือว่าสังเวยบรรพบุรุษคล้ายๆการเข้าทรงในภาคกลางนะครับฟ้อนผีมดผีเมงคู่ไปแล้วว่าชาวบ้านนะครับจะต้องแต่งกายคล้ายกับชาวอะไรชาวมอญใช่ไหมมีการโพกผ้าด้วยบนศีรษะโอเคไปแล้วต่อไปอันนี้ตอบถูกหมดทุกข้อไหม
3: ตอบถ
0: ู
3: ก
0: ตอบถูกหมดทุกข้อใช่ไหมครับต่อไปภาพที่3ภาพที่3เอาหมายเลขอะไรดีครับ
2: 8
0: 7นะน่าจะตอบได้ไม่ยากอีกหมายเลขไหม
2: เอา
0: 8ไม่ยากเห็นภาพก็ตอบได้ได้ไหมครูใบให้ว่าแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงไม่ใช่ผีตาโขนได้ไหมครับ1 2 3สี่ห้าหมดเวลาเขียนตอบหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับประเพณีเรียกว่าอะไรครับ
2: แข่งเร
0: ือไฟเฉลยนะครับก็ไม่ใช่เรือไฟไหลเรือไฟไหลเรือไฟเป็นของประเพณีจังหวัดอะไรครับภาคอะไรไหลเรือไฟเป็นประเพณีของภาคอีสานจัดที่จังหวัดนครพนมริมแม่น้ำโขงจะจัดในช่วงวันลอยกระทงนะครับก็บอกว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทบ้างหรือว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกข์ลอยโศกคล้ายๆกับลอยกระทงของภาคกลางกี่ภาพแล้ว
2: 3
0: ต่อไปภาพที่4หมายเลขอะไรดีเอ่ย13อะไรอีกหมายเลขไหมฮะ3นะหมายเลข3
2: 9
0: 9เป็นกีฬาการละเล่นเป็นกีฬาการละเล่นจับได้ไหมเป็นกีฬาการเล่นอะไรภาคอะไรด้วยบอกด้วย
2: ภาคใต
0: ้ไม่ต้องบอกเพื่อน1 2 3 4

0: ห้าหมดเวลากีฬาการเล่นในภาพนะครับเรียกว่าอะไรครับ
1: ว
0: ัวชนถูกต้องเก่งมากเป็นของภาคอะไรครับเป็นของภาคใต้ก็เป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับที่ชาวบ้านนะครับจะต้องเลี้ยงวัวขุนวัวให้ดีเลยโดยเอาวัวนุ่มที่มีพละกำลังแข็งแรงมาต่อสู้โดยการชนกันตัวไหนที่วิ่งก่อนหนีก่อนแพ้ก่อนตัวนั้นก็จะแพ้ตัวที่ชนะก็จะชนะอันนี้ครูเคยไปดูด้วยนะหัวชนภาคใต้นะหัวแบบนี้เลยมหาลัยหัวชนรู้จักไหมต่อไปภาพที่อะไรภาพที่5ภาพสุดท้ายของเกมเปิดแผ่นป้ายหมายเลขอะไรดีครับ12ได้ไหม
2: 13
0: ประเพณีอะไรครับภาคอะไรปรึกษาบอในกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาภาพนี้ปราเพณีอะไรครับตักบาตรเทโวถ้าเรียกเต็มๆว่าอะไรอะไรนะตักบาตรเทโวโรหณะก็จะจัดในช่วงวันออกพรรษาก็มีคติความเชื่อที่ว่าเรื่องอะไรครับนักเรียนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมครับหลังจากที่ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนชาวบ้านก็เลยทำพิธีตักบาตรโดยรอรับพระอยู่ด้านล่างก็เปรียบเสมือนพระลงมาจากสวรรค์นั่นเองก็ที่มีชื่อเสียงก็คือที่จังหวัดอุทัยธานีของภาคกลางอ่ะปริศนาภาพทั้ง5ภาพกลุ่มไหนได้เต็มบ้าง5คะแนนเต็มเลย1 2 3 4 5เฮ้ย1 2 3 4อ่ะมีได้4กลุ่มอ่ะโอเคเอามือลงได้ครับแล้วกลุ่มนี้ผิดอะไร
3: แพ้เ
0: ลยอ๋อไม่เป็นไรอ่ะต่อไปจะเป็นภาษาถิ่นครูบอกว่าจะตัดคะแนนที่ตรงนี้แหละถ้านักเรียนคนไหนมีความรู้เกี่ยวภาษาถิ่นได้เรียนวิชาภาษาไทยมายังเรื่องภาษาถิ่นน่าจะต้องตอบได้นะภาษาถิ่นแต่ภาษาถิ่นของครูบอกเลยว่าเป็นภาษาถิ่นที่แปลกที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินสักนิดนึงพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเรามาทายภาษาถิ่นภาพแรกกันครับดอกคำปูจู้คือหมายเลขใดครับ
4: ผมรู้ผมรู
0: ้ครูบอกก่อนว่าดอกคำปูจูเป็นภาษาเหนืออ่ะภาพเลขดอกอะไรก่อนภาษากลางดาวเรืองภาพที่สองอะไรภาษากลางภาพที่สองดอกบานชื่นรู้จักไหมบานชื่นภาพที่สามดอกอะไร
5: ดอกปูจู
0: ดอกอะไรรู้จักไหมที่มันบานในช่วงเวลา9โมง10โมงอ่ะใช่คุณนายตื่นสายอ่ะถ้าภาษาเหนือดอกคำปูจู้จะหมายถึงดอกอะไร
6: ดอกข้าวสารดอกอะไร
0: บานชื่นเหรออ่ะตอบแล้วนะทุกคนนะกลุ่มไหนคิดว่าดอกดาวเรืองบ้างยกมือครูดูหน่อยไม่มีใครคิดว่าดอกบานชื่น2โอ้ยทุกคนตอบดอกมาชื่อหมดเลยเอามือลงครับต่อมา3คุณนาตื่นสายไม่มีเฉลยข้อนี้ดอกคำปูจู้ภาษาเหนือก็คือดอกดาวเรืองครับครูบอกก่อนว่าคำถามดอกคำปูจู้เคยเป็นคำถามที่ถามคนที่สอบราชการมาแล้วด้วยแสดงว่าไม่มีกลุ่มไหนถูกนะครับต่อไป คำที่สองพร้อมหรือยังเอ่ย

0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตั้งใจดูแล้วก็เอ๊ะมันต้องแปลว่าอะไรต้องช่วยกันคิดน่าจะแปลว่าอะไรคำที่สองบักนัดอันนี้ไม่ยากนะคิดว่า
1: ภาพที่หนึ่ง
0: ภาพที่หนึ่งคืออะไรมะละกอประตักกลางประตักกลางก่อนมะละกอภาพที่สองสับปะรดภาพที่สามมะม่วงบักนัดเป็นภาษาอะไรนักเรียนคิดว่า
2: ภาษาอ
0: ีสานภาษาอีสานคิดว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลากลุ่มไหนตอบหนึ่งมะละกอบ้างมีไหมมะละกอยกมือสูงสูงเฮ้ยมั่นใจสิ่งที่ตัวเองตอบหน่อยอาจจะเป็นกลุ่มเดียวที่ถูกก็ได้ใครตอบภาพที่สองสับปะรดโอ้ยสามารถตอบสับปะรดเอามือลงไม่มีกลุ่มไหนตอบมะม่วงนะเฉลยนะครับบักนัดภาษาอีสานแปลว่าสับปะรดครับต่อไปพร้อมยังคำที่3พร้อมไหมครับคำที่3ไม่มีเสียงถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูคำว่าสีคำว่าสีภาษาอีสานหมายถึงอาการกิริยายังไงคิดว่าอะไรมาดูภาพก่อนภาพที่หนึ่งมันคืออะไรนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนฟังภาพที่1คือการไล่อะไรไล่สุนัขภาพที่2คือยังไงลื่นล้มภาพที่3คือการตกใจคำว่าสิในภาษาอีสานนักเรียนคิดว่าคือการแบบไหน
1: ไม่ใช
0: ่ตอบยัง
2: ย
0: ังเห็นไหมครูบอกแล้วว่าภาษาของครูเนี่ยแปลกนิดนึงคำบางคำตอบยังตอบแล้วนะใครคิดว่าหนึ่งคือการไล่หมามีไหมไล่หมาไล่สุนัขใครคิดว่าสองคือการลื่นล้อมเฮ้ยตอบสองหมดเลยเหรอเอามือลงใครคิดว่าการตกใจเอ้ากลุ่มต้องตอบให้เหมือนกันทั้งกลุ่มสิข้อที่ตอบข้อที่สองกันส่วนใหญ่ใช่ไหมทั้งหมดเลยข้อนี้เฉลยคำว่าเซแปลว่าการไล่สุนัขอะไรนะแต่ข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่ใช่รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดได้กี่ข้อแล้ว88ข้อแล้วต่อไปเรามาดูข้อที่9ไม่เป็นไรยังมี2ข้อให้แก้ตัวข้อที่9หวานมงมิงหวานมงมิงเนี่ยเป็นภาษาใต้คำว่าหวานเนี่ยมาจากตะวันตะวันมุงมิงอ่ะคิดว่าช่วงไหนเดี๋ยวมาดูภาพก่อนภาพที่หนึ่งคือถ้าภาษากลางคือใกล้ใกล้ค่ำภาพที่สองคือตอนเที่ยงวันเลยต่อมาภาพที่สามคือกลางคืนอะไรคือหวานมุงมิงในภาษาใต
1: ้มุงมิงก็คือแบบตรงข้ามนะคะว่ามุงมิงก็คือข้อสาม
0: ตะวันมุ้งมิ้งอ่า

0: โอเค2กลุ่มไม่มีกลุ่มไหนเรียกกลางคืนนะอ่ะหวานมุงมิงในภาษาใต้ก็คือภาพที่1ใกล้พบข้างอ่ะตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดใครได้9คะแนน9คะแนนมีไหม8โอ้ยกลุ่ม3ได้8เยอะสุดกลุ่มไหนได้7ตอนนี้กลุ่มไหนได้7บ้าง7ครับโอ้มี2กลุ่มกลุ่มไหนได้6ใช่ค่ะ6มั้ยกลุ่มเนี้ย5ตอนนี้เสียกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะชนะเราจะมาตัดสินกันข้อสุดท้ายในข้อ10กลุ่ม2หรือกลุ่ม3จะเป็นผู้ชนะข้อที่10คำถามก็คืออ่ะถามมาดูเร็วบักสีดาไม่ยากอ่ะเรามาดูภาพแรกก่อนภาพแรกคืออะไรมันคืออะไร
1: ลองก
0: ล้องภาพที่สองฝรั่งภาพที่สามอันนี้มันคือเป็นผลไม้พื้นบ้านนิดนึงเขาเรียกว่าสตาร์แอปเปิ้ลหรือว่าแอปเปิ้ลบ้านหรือแอปเปิ้ลน้ำมันมีหลายชื่อเคยกินไหมอร่อยมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาใครคิดว่าอาครูถามก่อนว่าบักสีดานภาษาอะไรอีสานขึ้นต้นคำว่าบักเนี่ยสามารถจะเป็นอีสานใครคิดว่าข้อหนึ่งลองกองบ้างมีไหมโอเคมีคนตอบนะภาพที่สองใครคิดว่าฝรั่งเอามือลงใครคิดว่าเอามือลงมือลงใครคิดว่าพวกแอปเปิ้ลบ้านแอปเปิ้ลน้ำสไตล์แอปเปิ้ลไม่มีครูบอกก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนภาษาถิ่นบักสีดาเนี่ยเป็นภาษาอีสานซึ่งลองกองเนี่ยไม่ใช่เป็นผลไม้พื้นถิ่นของอีสานลองกองเนี่ยจะเป็นผลไม้ทางภาคใต้ดังนั้นลองกองไม่ใช่ข้อนี้เฉลยนะครับบักสีดาคือข้อ2ฝรั่งครับรวมคะแนนแสดงว่ามีกลุ่ม2กับกลุ่ม3แปดเท่ากันเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะมีข้อตัดสิน ต่อไปเกมเสร็จแล้วนะครับเต็ม10ข้อพวกเราก็ได้8กันถือว่าเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับต่อไปนะครับเราจะมาดูความแตกต่างทางด้านประเพณีของวัฒนธรรมแต่ละภาคกันนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับหันมาด้านหน้าเร็วเรามาดูเอกลักษณ์การแต่งกายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็มีชุดไทยแต่เป็นชุดไทยที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายที่แตกต่างกันครูบอกแล้วว่าภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันหลายอย่างโดยเฉพาะการนุ่งผ้าเขาจะเรียกว่าผ้าสิ้นเหมือนกันแต่ภาคเหนือเนี่ยจะมีผ้าสิ้นที่พิเศษเรียกว่าผ้าสิ้นตีนไงตีนจกผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองแล้วก็ผู้หญิงของภาคเหนือเอกลักษณ์ก็คือต้องกางเขาเรียกกางจ้องจ้องก็คือร่มที่ทำด้วยกระดาษสาเคยเห็นไหมครับแล้วก็สภาพอีสานก็นุ่งสิ้นเหมือนกันแล้วก็ภาคอีสานเครื่องประดับส่วนมากจะไม่ใช่เป็นทองคำจะทำมักจะทำด้วยอะไรพวกสร้อยคอพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องเงินซะมากกว่าแล้วก็มีการสบายห่มเฉียงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการเสิร์งกระติบใช่ไหมครับเพราะว่ามีกระติบข้าวเห็นไหมกระติบข้าวเหนียวแล้วก็ถ้าภาคกลางก็แต่งตามไทยพระราชนิยมเลยก็มีหลายชุดที่เรียกว่าไทยศิวาลัยไทยจักรีไทยอะไรต่างๆก็จะเป็นห่มสบายนุ่งผ้านุ่งนะครับผ้าถุงแล้วก็มีเครื่องประดับที่มักจะทำด้วยทองถ้าเป็นภาคใต้ก็จะนุ่งผ้าอะไร

0: ผ้าปลาอะไร
1: ผ้าเต๊ะ
0: ผ้าปาเต๊ะหรือว่าผ้าปาติกได้รับอิทธิพลมาจากมาลายูแล้วก็ถ้าผู้หญิงก็ใส่เสื้อเขาเรียกว่าจลุลายลูกไม้นักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าคนจีนถ้ามาแต่งงานกับชาวมาลายูพื้นดินเขาจะเรียกว่าชาวปรณกันจะแต่งชุดที่เรียกว่าบ้าบ่ายะหยาจำได้ไหมนุ่งผ้าปาเต๊ะแล้วก็เสื้อลายฉลุเอกลักษณ์มากที่จังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าไปเที่ยวต้องไปเที่ยวชมเมืองเก่าที่เป็นตึกชิโนโปรตุเกสแล้วก็มันจะมีเทศกาลปรณกันด้วยต่อไปนะครับวัฒนธรรมการกินแน่นอนครับว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่อยู่กับธรรมชาติป่าเขาลำนาไพรเทือกเขาแม่น้ำใช่ไหมครับดังนั้นภาคเหนือก็จะมีผักสมุนไพรเยอะชาวบ้านก็จะนำผักสมุนไพรนะครับมาทำเป็นอาหารที่ประกอบด้วยผักสารพัดแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปจำได้ไหมคือแกงอะไรแกงแคถ้าแกถ้าใส่เนื้อหมูก็คือแกงแคหมูถ้าใส่ไก่ก็แกงแคไก่แล้วก็ภาคเหนือยังติดกับพม่าก็ได้รับอิทธิพลมาจากพม่าด้วยอาหารอย่างเช่นแกงฮังเลใช่ไหมจำได้ไหมครับแล้วก็ภาคเหนือยังมีอาณาเขตที่ใกล้กับประเทศจีนทางตอนใต้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนก็คือข้าวซอยยังจำได้ไหมครับข้าวซอยคือบะหมี่ที่น้ำซุปเป็นน้ำแกงแล้วก็เส้นทอดแล้วก็ใส่น่องไก่กินกับผักดองกระทิหอมแดงแล้วก็มะนาวแล้วก็ข้าวซอยเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกด้วยยังจำได้ไหมครับแล้วก็ต่อไปภาคอีสานแน่นอนต้องรสชาติจัดจ้านแล้วก็ภาคอีสานนะครับเป็นภาคที่แห้งแล้งดังนั้นชาวบ้านจะต้องรู้จักการถนอมอาหารโดยการนำปลามาหมักเกลือกับข้าวคั่วก็จะกลายเป็นน้ำอะไรพวกน้ำปลาร้าใช่ไหมครับไว้ในการปรุงอาหารประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำปูปลาร้าหรือว่าแกงอ่อมแกงเห็ดก็จะใส่น้ำปลาร้าแล้วก็อะไรอีกเจียวบองที่น้ำปลาร้าสับมาผสมกับพริกแกงใช่ไหมครับกลายเป็นเจียวบองอันนี้นะครับก็เป็นส้มตำเลยเอกลักษณ์ของอาหารอีสานที่ทุกคนชื่นชอบกันต่อไปอาหารภาคกลางแน่นอนภาคกลางเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์รสชาตินะครับไม่ไปทางรสชาติใดรสชาติหนึ่งก็คือจะครบรสซะส่วนใหญ่เปรี้ยวหวานมันเค็มหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มพวกนั้นแล้วก็เอกลักษณ์ของภาคกลางเลยก็คือต้มอะไรต้มยำกุ้งก็คือภาคกลางเป็นภาคที่มีอะไรเยอะแม่น้ำดังนั้นกุ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางถ้านำมาต้มยำต้องเป็นกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำนักเรียนจำแนกกุ้งแม่น้ำกับกุ้งทะเลได้ไหมกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวกับกุ้งแม่น้ำมาต่างกันยังไง
2: ขนาดหัวแต่กุ้งแม่น้ำมันจะมีกล้าม
0: กุ้งแม่น้ำจะมีกล้ามแล้วก็ขนาดหัวของกุ้งแม่น้ำเนี่ยจะใหญ่ส่วนนี้ครับจะใหญ่จะใหญ่กว่ากุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยซึ่งเป็นกุ้งทะเลกุ้งน้ำเค็มน้ำกุ้งนะครับมาต้มยำกับเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพริกมะนาวมะกรูดตะไคร้ข่าก็อร่อยมากก็เป็นของโปรดของใครหลายคนเลยต้มยำกุ้งต่อไปภาคใต้แน่นอนเอกลักษณ์ของอาหารใต้จะต้องใส่อะไรให้เป็นสีเหลืองใส่ขมิ้นแล้วก็ส่วนมากก็จะนำอาหารทะเลมาปรุงไม่ว่าจะเป็นปลาต่างๆดังนั้นปลาอาหารทะเลก็จะคาวดังนั้นภาคใต้ก็จะใส่เครื่องเทศที่เยอะนิดนึงเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาอันนี้ในภาพนะครับก็น่าจะเป็นเกงส้มปลาดุกทะเลกับสับปะรดก็อร่อยมากครับก็ภาคใต้ก็ต้องใส่ขมิ้นไม่ว่าจะเป็นเกงส้มหรือว่าเกงเหลืองในภาคกลางที่เรียกเกงส้มใต้หรือว่าปลาทอดขมิ้นไก่ต้มขมิ้นคั่วกิ้งก็ใส่ขมิ้นภาคใต้เน้นขมิ้นนะครับจบไปแล้วอาหารต่อไปนะครับภาษาถิ่นภาษาถิ่นพวกเราก็ได้ทายกันเมื่อสักครู่ใช่ครับครูก็ได้นำภาษาถิ่นเกี่ยวกับผลไม้มาพวกเราได้ดูกันภาพนี้คืออะไรภาษากลาง
2: ส
0: ับ
2: ปะรด
0: สับปะรดถ้าภาษาเหนือล่ะเรียกสับปะรดว่าอะไร
2: บาขนัด
0: นักเรียนออกเสียงพร้อมกันครูก็ อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับแต่ก็เรียนเสียงก็ได้ประมาณนี้นะครับบาคานัด
2: บาคาน
0: ัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาคอีสานเมื่อกี้เราก็ทายกันแล้วใช่ไหมครับว่า
2: บ
0: ักนัดถ้าภาษาใต้ล่ะ
2: ยาน
0: ัดก็แปลกมากเลยครับลงท้ายด้วยคำว่าอะไรหมดเลย
2: น
0: ัดหมดเลยแต่ภาษาใต้มันจะมีจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งปลูกสับปะรดคือจังหวัดพัทลุงจะเรียกสับปะรดที่ไม่เหมือนกับที่อื่นรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามาลิถ้าไปเที่ยวพัทลุงนะครับเขาจะเรียกสับปะรดว่ามาลิลองไปเที่ยวดูไม่ใช่ดอกมาลินะแต่มาลิที่เป็นสับปะรดต่อไปอันนี้คืออะไรนักเรียนหันมาดูหน้ากระดานไม่ทำอย่างอื่นก่อนมะละกอภาษาเหนือเมื่อกี้เราทายยังภาษาเหนือลอกอเหรอภาษาเหนืออะไรมะละก
2: อ
0: บักกวยเต็ดเคยได้ยินไหมครับบักกวยเต็ดต่อไปภาษาอีสานบักอะไร
2: บ
0: ักคุงก็เคยได้ยินใช่ไหมครับตำบักคุงตำบักคุงเคยได้ยินไหมตำบักหุงก็คือตำอะไรก็คือส้มตำตำมะละกอนั่นแหละถ้าภาษาใต้ล่ะก็คดีใช่ไหมลอกอนักเรียนครับภาษาใต้กับภาษากลางเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันบางทีคำภาษายาวๆของภาษากลางเนี่ยเวลามาเป็นภาษาใต้เนี่ยก็จะมักจะตัดให้สั้นลงก็จะกลายเป็นภาษาใต้แล้วอย่างเช่นมะละกอก็เป็นลอกอขนุนก็เป็นหนุนกินหนุนก็คือกินขนุนหรือว่าอะไรอีกเดี๋ยวลองพูดภาษากลางมาสิทุเรียนคนใต้ก็เรียกว่าเรียนไปซื้อเรียนอะไรอีกในยกตัวอย่างไปตลาดคนใต้ก็เรียกว่าไปลาดอะไรอีกที่ภาษากลางที่คนใต้จะเรียกให้สั้นลงมีอีกไหมรองเท้ารองเท้าจะเรียกว่าเกือกเราเรียกว่าเกือกไหมเกือกศูนย์เกือกศูนย์คือเกือกเกือกหายก็คือรองเท้าหายคนใต้จะเรียกว่าเกือกอะไรอีกมีไหมฮะไม่อ๋อไม่คือไม่ฮะแปลว่าด้วยกินกินไม้ก็คือกินกินไม้ไม้จะมาจากคำว่าไม้นี่นะครับอาจารย์ครูบอกก่อนว่ามะละกอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นพืชท้องถิ่นของไทยนะเป็นพืชที่ต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่อเมริกาก็สันนิษฐานว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ที่อเมริกากลางแล้วก็ตอนนั้นชาวยุโรปได้เดินเรือใช่ไหมโปรตุเกสสเปนก็นำพันธุ์มะละกอเข้ามาในสมัยอยุธยาก็เลยแพร่หลายเขาบอกว่ามะละกอจริงๆไปปลูกที่มาเลเซียก่อนอยู่ที่เมืองมะละกาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะรู้จักเมืองมะละกาของของมาเลย์ไหมไม่แน่เขาอาจจะมะละกานี่แหละเพี้ยนมาเป็นมะละกออันนี้ข้อสันนิษฐานหนึ่งต่อไปอันนี้คืออะไรครับ
2: ฝร
0: ั่งเมื่อกี้ฝรั่งภาษาเหนือคือมะแก้วต่อไปภาษาอีสานเมื่อกี้เราก็ทายแล้วคือบักอะไร
2: บ
0: ักสีดา
2: ชมพ
0: ูเอ้ยรู้ได้ไงเคยเห็นที่ไหนภาษาใต้จะแปลกนิดนึงจะไม่เรียกฝรั่งจะเรียกว่าชมพู่ไปซื้อชมพู่ในภาษาใต้คือถ้าแม่บอกเป็นคนใต้บอกว่าไปซื้อชมพู่ก็คือไปซื้อฝรั่งแต่ถ้าถามว่าแล้วชมพู่ที่เป็นสีแดงๆคนใต้จะเรียกว่าอะไรก็อาจจะเรียกว่าชมพู่น้ำดอกไม้ต่อท้ายไปหรือว่าชมพู่ที่เป็นสีแดงจะเรียกแบบนี้แล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวภาษาใต้จะเรียกว่าส้มส้มหมดเลยอย่างเช่นส้มม่วงส้มนาวส้มม่วงก็คือมะม่วงส้มนาวก็คือมะ
2: นาว
0: รถขายผลไม้ในใต้ภาคใต้จะเรียกว่ารถขายส้มก็คือเขาไม่ได้ขายส้มโชกุนส้มแป้นนะก็คือรถขายผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะเรียกว่ารถขายส้มถ้าใครไปเที่ยวภาคใต้นะลองไปสั่งแม่ค้าดูว่าเอาชมพู่ดูที่แม่ค้าจะหยิบอะไรให้ก็ฝรั่งแน่นอน ต่อไปนะครับเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อของแต่ละภาคกัน เริ่มกันที่ภาคเหนือนักเรียนฟังก่อนเดี๋ยวกลุ่มไหนทําใบงานที่ครูยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวจะเดินไปลบ2คะแนนหันมาฟังก่อนตอนนี้อธิบายยังไม่เสร็จภาคเหนือภาคเหนือภูมิประเทศเป็นอย่างไรจำได้ไหมเทือกเขาป่าไม้แม่น้ำดังนั้นประเพณีภาคเหนือความเชื่อดั้งเดิมก็คือนับถืออะไรนับถือผีก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการฟ้อนผีมดผีเมงผีปู่ผีย่าผีตาผียายหรือว่าผีที่อยู่บนป่าบนเขาที่มีการทำพิธีที่มีการเลี้ยงดงเคยได้ยินไหมเลี้ยงดงคือแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับปู่เสะย่าเสะก็คือเหมือนกับเป็นยักษ์อยู่ในป่าแล้วยักษ์เนี่ยจะต้องออกหากินจับสัตว์จับมนุษย์กินทีนี้ก็เหมือนกับชาวบ้านก็เดือดร้อนกันก็ไปขอทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยโดนยักษ์จับกินทั้งคนทั้งสัตว์ป่าก็เลยเหมือนกับไปทำข้อตกลงกับยักษ์ว่าเนี่ยเราจะทำพิธีเลี้ยงดงให้กับปู่เสะย่าเสะปีละ1ครั้งสมมุตินะทีนี้พอถึงช่วงเทศกาลที่มีการเลี้ยงดงก็จะต้องมีการล้มควายแล้วก็จะมีคนทรงเป็นร่างยักษ์แล้วก็ไปกินเนื้อควายดิบกินเลือดดิบลองไปดูนะเป็นพิธีเลี้ยงดงในภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีความเชื่อเรื่องผีแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับศาสนาพุทธก็ยังมีการเรียกว่าปอยสางรองบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่หรือว่าตาลก๋วยสลากที่คล้ายกับสลักกะพัดในภาคกลางก็ผสมทั้งความเชื่อเรื่องผีแล้วก็พุทธอาจจะมีเรื่องพราหมณ์ด้วยก็คือบูชาเสาอินทขีนยังจำได้ไหมที่บูชาเสาหลักเมืองของเชียงใหม่มีอะไรอีกเกี่ยวกับพุทธในภาคเหนือยี่เป็งก็ลอยกระทงต่อไปภาคอีสานอีสานก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือนักเรียนมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการนับถือนับถือผีแล้วก็พุทธก็เข้ามาก็นับถือทั้งพุทธทั้งผีก็อย่างเช่นแบบอย่างเช่นวัฒนธรรมแรกภาพนี้นะครับผู้หญิงเห็นไหมเขาเรียกว่าการรำผีฟ้ารำผีฟ้ารำทำไมก็รำเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผีฟ้าช่วยดูแลช่วยรักษาผีฟ้าเคยฟังเพลงนี้ไหมเคยฟังนั้นหนังสมัยก่อนเรื่องปอบผีฟ้าเราไม่หาดูความนักเรียนก็จะได้เห็นความเชื่อของภาคอีสานแต่ถ้าใครอยากศึกษาประเพณีของอีสานให้ลึกให้ดีมากยิ่งขึ้นนักเรียนลองไปอ่านหนังสือรางวัลซีไรท์ที่เรียกว่าลูกอีสานลองดูนะรู้จักไหมรางวัลซีไรท์วิชาภาษาไทยเคยสอนไหมลูกอีสานลองไปหาดูลำปอบผีฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นศาสนาพุทธก็อะไรอุบลราชธานีช่วงนี้เลยเข้าพรรษาก็คือแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่แล้วอลังการมากที่สุดในประเทศไทยก็คือแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อีกความเชื่อเดิมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วยคืออะไรงูตัวใหญ่ก็คือพญานาคนั่นเองก็ชาวอีสานนะครับเชื่อว่าพญานาคเนี่ยอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงแล้วก็ช่วงลอยกระทงก็ต้องไปดูอะไรบ้างไม่ใช่บ้างไฟพญานาคนะครับชาวอีสานเนี่ยจะศรัทธามากกับพญานาคภาพนี้นะครับก็เป็นภาพพญานาคที่เรียกว่าพญาสีสุดโทอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเคยไปเที่ยวไหมครับจังหวัดนครพนมก็เป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวมากสวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศอะไร
2: ลาว
0: เป็นประเทศลาวช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะหนาวมากลมจากลาวเนี่ยพัดข้ามแม่น้ำโขงมาที่นครพนมครูเคยไปเที่ยวหนาวมากช่วงนั้นลองไปเที่ยวดูนะครับนครพนมเป็นจังหวัดเล็กๆสงบแต่น่าอยู่มากเลยครับต่อไปภาคกลางภาคกลางก็จะผสมผสานระหว่างสังคมเกษตรปลูกข้าวทำนาทำไร่มีการบูชาแม่อะไรเทพีแม่โพศพใช่ไหมครับแม่โพศพทำขวัญข้าวแล้วก็ประเพณีพุทธก็ตักบาตรอะไรตักบาตรเทโวแล้วก็รับอะไรรับบัวของจังหวัดสมุทรปราการบางพลีต่อไปภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีความเชื่อหลากหลายหน่อยไม่ว่าจะเป็นพุทธพราหมณ์จีนแล้วก็อิสลามถ้าเป็นพุทธกับพราหมณ์ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปมีประเพณีที่ทำบุญใหญ่ให้กับบรรพบุรุษเรียกว่าบุญศาสตร์เดือน
2: 10
0: ก็เอาขนม ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นขนมลาขนมพองขนมดีซัมขนมบ้าใช่ไหมนำไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลเดือน10ก็จะมีพวกเนี้ยมีการเขาเรียกว่าแห่หมับในภาษาใต้ก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ผสมผสานกันแล้วก็ถ้าไทยจีนก็จะมีความเชื่อเรื่องการกินอะไรการกินเจก็คือการไม่กินเนื้อสัตว์การกินผักนั่นเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือต้องจังหวัดภู
2: เก็ต
0: มีประเพณีการกินเจที่ยิ่งใหญ่มากจะมีการแห่ม้าม้าอะไร
2: ม
0: ้าทรงที่มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เอาดาบแทงปากแทงตัวห้อยกับอะไรเคยเห็นไหมที่ล้อรถยนต์ล้อรถมอไซเออแต่ครูก็ไม่กล้าดูนะครูดูแล้วมันเออสวัสดเสียวนะลองไปดูนะถ้าใครสนใจไปเที่ยวภูเก็ตช่วงเทศกาลกินเจนักเรียนก็จะได้เห็นม้าทรงมีลุยไฟมีอะไรด้วยหลายอย่างแล้วก็อีกความเชื่อนึงหลากหลายก็คือชาวอะไรชาวมุสลิมหรือว่าอิสลามก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่แบ่งแยกออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดหลังจากถือศีลอดก็จะมีเทศกาลเฉลิมฉลองที่เรียกว่าฮารีรายโยนะครับแล้วก็มีการละหมาดทุกวันแล้วก็บริโภคอาหารก็มีความเชื่อเกี่ยวกับงดการบริโภคอาหารบางชนิดนะครับถ้าเป็นมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะพูดภาษามาลายูกันนี่นะครับก็วัฒนธรรมประเพณีทั้ง4ภาคต่อไปการแสดงการละเล่นบ้างถ้าเป็นภาคเหนือนะครับภาคเหนือแน่นอนจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรฟ้อนแล้วก็มีดนตรีประกอบสล้อเขาเรียกว่าสล้อซอซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บในภาพฟ้อนเล็บฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเทียนฟ้อนเง้นเห็นไหมฟ้อนเง้นที่เหมือนกับทำตัวไปด้านหลังอ่ะเหมือนกับแอนไปด้านหลังอ่ะฟ้อนเง้นลองไปดูนะต่อไปนะครับก็คือภาคอีสานแน่นอนภาคอีสานมักจะขึ้นต้นในการแสดงว่าการเสิร์งก็ในภาพนะครับก็เป็นการเสิร์งที่เรียกว่ากระติบข้าวใช่ไหมครับติบข้าวเหนียวที่ครูบอกว่าสามีทำงานอยู่ปลายนาก็ผู้หญิงก็ทำหน้าที่ส่งข้าวใช่ไหมครับระหว่างเดินทางไปส่งข้าวให้กับสามีก็มีการเสิร์งไปด้วยก็เป็นการเสิร์งกระติบข้าวเหนียวหรือว่าไปแย่ไข่มดแดงก็มีการเสิร์งแย่ไข่มดแดงเคยดูไหมครับหรือว่าเสิร์งตั้งหวายก็มีหลายเสิร์งนะครับลองไปศึกษาดูแล้วก็อีกอย่างนึงอีสานก็มีการฟ้อนเช่นเดียวกับภาคเหนือฟ้อนอะไรจำได้ไหมที่บูชาพระธาตุเชิงชุมฟ้อนภูเผ่าภูไทยหรือว่าภูไทยฟ้อนภูไทยเป็นของอีสานนะต่อไปนะครับการแสดงภาคกลางถ้าเป็นเอกลักษณ์เลยครูก็ยกตัวอย่างการรำกองยาวใช่ไหมที่ผู้ชายจะตีกองยาวแล้วก็ผู้หญิงก็จะมาไล่รำหน้ากองยาวผมสบายแล้วก็ถ้าภาคใต้แน่นอนภาคใต้เอกลักษณ์ต้องรำอะไรรำมโนรามี12ท่าไล่รำนะครับก็ใส่เล็บปลอมใส่เทิดมีท่าทางที่ยากเขาบอกว่ารำมโนราเป็นการรำที่ยากมากเพราะว่าตัวมันต้องอ่อนไปทั้งตัวเคยเห็นไหมที่เขายกขามาพาดบนหัวเคยเห็นไหมรำมโนราแล้วก็รำไปด้วยโอ้ยากมากมันต้องฝึกรำตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับนักเรียนรำมโนราเนี่ยนี่นะครับก็เป็นการแสดงทั้ง4ภาคครับต่อไปนะครับก็ถึงขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วนะครับครูนะครับจะให้นักเรียนจำแนกวัฒนธรรมที่กำหนดให้นะครับแล้วก็จัดประเภทของวัฒนธรรมให้ตรงกับแต่ละภาคนะครับให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ให้แจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำใบงานที่10เรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะครับก็จะมีคำพวกนี้นะครับแกงไตปลาเพลงอีเซลแกงเขียวหวานแกงเห็ดบอยสางลงลับบัวแกงโฮวิ่งควายลำตัดรำมโนราแกงฮังเลพวกนี้นะครับนำมาจัดให้ตรงกับภูมิภาคให้ถูกต้องครับตอนนี้เรามีเวลาพอไหมครับ
2: ไม่พ
0: อถ้ามีเวลาไม่พอก็หาเวลาว่างทำให้เรียบร้อยนะครับตอนพักเที่ยง หรือว่าตอนเย็นก่อนที่กลับบ้านนะครับแล้วก็นำมาส่งครูในวันรุ่งขึ้นนะครับไม่ยากเลยถ้าคำไหนที่หาไม่เจอจริงๆหรือว่าครูยังไม่ได้บอกครูยังไม่ได้สอนเราก็สามารถสืบค้นจากที่ไหนในอินเทอร์เน็ตได้อ่ะอย่างเช่นบักเขียบเนี่ยครูได้สอนไหม
2: ไม
0: ่อ่ะบักเขียบแน่นอนบักต้องภาคอะไร
2: อ
0: ี
2: สาน
0: อีสานอ่ะบักเขียบมันแปลว่าอะไรนะลองไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็นำกลับมาส่งครูในวันรุ่งขึ้นนะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับถ้าทำไม่เสร็จก็หาเวลาว่างทำให้เสร็จแล้วก็นำใบงานมาส่งคุณครูนะครับสรุปวัฒนธรรมไทยแต่ละภาคนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะภูมิประเทศอิทธิพลที่เข้ามามีส่วนนะครับการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับก็จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพนะครับไม่ทะเลาะกันไม่เปรียบเทียบไม่แบ่งกันว่าวัฒนธรรมไทยใครดีกว่าว่าวัฒนธรรมใครดีกว่ากันนะครับแล้วก็สร้างบุคคลในชาติให้มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ร่างกายที่สมบูรณ์ส่งเสริมให้มีการยอมรับนับถือแล้วก็ร่วมมือกันครับไม่แบ่งกันบอกว่าผ้าอาหารใครดีกว่าประเพณีใครดีกว่าเพราะว่าอาหารวัฒนธรรมการแต่งกายประเพณีนะครับก็ล้วนมาจากอิทธิพลของภูมิประเทศหรือว่าจากการรับอิทธิพลของชาติอื่นนะครับมาผสมผสานแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะครับก็ดีหมดดีงามหมดทุกวัฒนธรรมทุกภาคนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยอ่ะครูบอกไว้ก่อนว่าชั่วโมงหน้าเราจะต้องมีการวาดภาพโดยครูจะแจกกระดาษร้อยปอนด์ให้นักเรียนทุกคนเก็บคะแนนเยอะมากวาดภาพประเพณีที่ฉันชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นประเพณีอาหารการกินการแสดงการละเล่นการแต่งกายได้หมดเลยแล้วก็บอกวิธีการอนุรักษ์ให้ครูด้วยว่านักเรียนจะอนุรักษ์อาหารชนิดนั้นจะอนุรักษ์ประเพณีนั้นให้คงอยู่สืบทอดได้อย่างไรให้นักเรียนลองไปดูนะสมมุติว่าถ้าใครจะเอาเห็ดเทียนพรรษาก็ไปหาภาพเทียนพรรษามาเปรียบเทียบแล้วก็ทำกันในห้องระบายสีกันในห้องนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้เตรียมมาครูอาจจะเตรียมภาพประเพณีบางส่วนให้พวกเราดูมันแบบอย่างนะครับเตรียมสีมาด้วยนะครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเจอกันครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่ปัดทั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้พายุดิเพรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความ

0: ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
1: ได้ข้าเล่น
0: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
2: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
2: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
3: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
2: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
0: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
2: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
3: ตาลสอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
2: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
3: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
2: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
3: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
2: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
3: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
0: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
4: ฮะถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
3: ฮะ ว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
3: ฮะ
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
2: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
3: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
2: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
3: เฮ้ย
0: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
2: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
3: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
2: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน

0: อนได้ไปกันเลยเรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
1: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
0: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
1: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
0: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
1: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
3: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
0: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโตได้เข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างได้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูป

แบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลเครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้

0: ของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523ครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์คนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่จะได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบ

0: ในจิตใจของผมครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ยงเช่นเคยครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณบีครับ
0: เราเดินทางกันมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับพี่ผมว่าเราเห็นอะไรกันมาเยอะและผู้ชมก็คงเห็นอะไรมาไม่น้อยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: และเราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศวันที่มีการรับรางวัลด้วยผมอยากจะถามจากมุมของคนนอกนะครับว่าเวลาเราเห็นองค์กรต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาทำจริงจังจนได้รับรางวัลเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยฟีดแบ็กที่ได้จากมุมมองของศูนย์ที่คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องบอกว่าองค์กรธุรกิจคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการของการพัฒนาให้คนไทยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพอเปิดพื้นที่เหล่านี้ให้องค์กรต่างๆได้นำเสนอให้เกิดการเชื่อมกันแชร์กันโชว์กันมันทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยคนทำดีมันมีพื้นที่ยืนแต่ก่อนเนี่ยใครทำก็ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็มองไม่เห็นหรือแอบทำหรือคิดว่าทำดีแล้วเพื่อนคิดว่าเอาหน้าไหม
0: ใช่ครับ
1: เพื่อนคิดว่าแหมทำดีเพื่อที่จะอวดอ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขา

0: ไม่กล้าที่จะแสดงความดีนั้นออกมาศูนย์คุณธรรมก็มีหน้าที่ไปเก็บเกี่ยวไปเชิญชวนไปชักชวนให้เข้ามาแล้วก็เปิดพื้นที่กลางให้แล้วก็มาชวนเขาทำเรื่องเอ้ยถ้าอยากจะเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยทำยังไงทำแบบไหนอย่างที่เราเห็นในกรณีตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะ
1: การต่อยอดนะครับในมุมของ แน่นอนน่าจะมีนะผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมว่าสมมุติว่าเขาเริ่มต้นแล้วเนี่ยแต่การที่มีพื้นที่วันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นองค์กรที่ขึ้นไปรับรางวัล
0: ใช่ครับ
1: แต่มาเป็นส่วนร่วมพวกผมเห็นหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งพนักงานที่บริษัทส่งมาเนี่ยมาชมมาได้มาฟัง
0: โอ้เขาพาวมากใช่ครับเขามีความรู้สึกปลาบปลื้มมากแล้วก็รู้สึกอยากให้มีเวทีอย่างนี้อีก คือตอนจัดงานฟอรัมMoral Business Forum 2020เนี่ยปรากฏว่ามันส่งแรงกับเพื่อมให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยแล้วก็อยากจะกลับไปทำที่องค์กรของตัวเองมีกระแสตอบรับกลับมาหลังจากที่จัดงานเสร็จเนี่ยปรากฏว่ามีหลายบริษัทที่อยากสมัครเข้าร่วมโครงการกระสุนคุณธรรมซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าสมัครเนี่ยอยากเข้าร่วมจริงๆไหมแล้วก็เราก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนานักสร้างคุณธรรมในองค์กรธุรกิจเอกชนมีการจัดไปศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบเหล่านี้แล้วก็มีเวทีฟอรัมแบบนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเรื่อยๆและให้เขากลับไปทำที่บ้านของเขาเองที่องค์กรของตัวเองว่าเขาทำได้จริงไหมตามกระบวนการที่เราให้ซึ่งก็มี3เลเวลนะคุณพีเนาะ
1: ครับ
0: 3เลเวล3ระดับนั้นเองก็คือเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้องทำประกาศเจตนารมณ์ได้ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของคนในองค์กรเรื่องอะไ
1: ร
0: มีแผนงานมีคณะทำงานแค่นี้เขาก็เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมแล้วนะ
1: ระดับต้น
0: ใช่ครับระดับต้นแล้วซึ่งส่วนใหญ่เขาก็มีนะถ้าเขาไม่มีเรื่องคุณธรรมเนี่ยภาคธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็คือว่าอย่าคิดแค่ว่ามีเพื่อที่จะไปตอบโจทย์หรือว่าไปบอกว่าข้าพเจ้ามีแล้วนี่ไงกฎหมายให้
1: ม
0: ีอันนี้ผมก็มีแล้วไงวิสัยทัศน์ผมก็มีประกาศเจตนารมณ์ผมก็มีถ้าหยุดอยู่แค่นี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไร
1: ครับ
0: ต้องเอา core value ขององค์กรหรือเป้าหมายพฤติกรรมที่เราอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาทำให้เกิดผลลัพธ์จริงๆผลลัพธ์คือคนเปลี่ยน คนเปลี่ยนเลิกเหล้าได้เลิกบุหรี่ได้มีน้ำจิตน้ำใจเป็นแบบอย่างมีความพอเพียงมีการออมมีการประหยัดแล้วมีการออกไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยเกิดพฤติกรรมของคนเปลี่ยนได้จริงๆมีระบบมารองรับความดีให้คนทำดีอยากทำดีมีกองทุนมีงบประมาณมาหนุนเสริมมีการยกย่องเชิดชูคนทำดีในโอกาสต่างๆมีการเอาความดีไปประเมินความดีความชอบประจำปีเพื่อให้เขาได้เลื่อนขั้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเอาระบบมารองรับความดีแล้วเกิดกิจกรรมดีๆต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆถ้าทำได้ระดับนี้คือองค์กรคุณธรรม
1: แต่
0: ถ้าสูงขึ้นไปคือ
1: ระดับไหนฮะ
0: ต้นแบบครับองค์กรคุณธรรมต้นแบบเพราะฉะนั้นองค์กรที่เป็นระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบเนี่ยคือองค์กรที่เราได้เห็นในงาน Moral Business Forum 2020คือภาคธุรกิจเอกชนที่เขามีดีตั้งแต่ระดับต้นกลางแล้วก็สูง
1: ครับ
0: สูงคือยังเผื่อแผ่ความดีนั้นไปสู่สังคมภายนอกเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องพาพนักงานออกไปทำความดีข้างนอกไปชวนข้างนอกทำเรื่องดีๆด้วยกันแล้วก็ยังสามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนอื่นมาดูงานเข้าได้ด้วยถ้าถึงขั้นนี้คือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
1: เข้าคอนเซปต์โรโมเดลเลยก็คือ ทำได้จริงโชว์ได้สอนได้
0: ใช่ครับ
1: แนะนำให้ไปทำต่อได้
0: ใช่ครับผมใช้คำว่ามุ่งมั่นตั้งใจนี่คือระดับต้นทำได้คือระดับกลางขยายผลเป็นนี่ก็คือระดับสูงซึ่งขยายผลเป็นหมายถึงความยั่งยืน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาพระเขาก็จะบอกว่าระดับกิจกรร
1: ม
0: ระดับกิจวัตรกับระดับที่เป็นวิถีชีวิตระดับกิจกรรมก็คือมีเงินก็ทำไม่มีเงินก็ทำใครสั่งมาก็เลยทำไอ้นี่คือระดับกิจกรรมเราเรียกว่าองค์กรส่งเสริมคุณธรรมแต่ถ้าทำเป็นกิจวัตรไอ้นี่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบางสถานการณ์อาจจะไม่ทำก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรถ้าระดับนี้คือองค์กรคุณธรรมแต่ถ้าเป็นวิถีเขาเลยนะเขาทำแบบนี้แหละเพราะมันเป็นปรัชญาองค์กรเป็นแนวคิดองค์กรแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นว่าต้องทำแบบนี้อันเนี้ยเราเรียกว่าองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
1: คือต้นแบบนี้เรียกว่าซึมอยู่ในสายเลือดเลย
0: ใช่ครับอยู่ในสายเลือด
1: กี่รุ่นกี่รุ่นต้องทำแบบนี้ได้หมด
0: ใช่ครับเหมือนกับหมู่บ้าน

0: หรือชุมชนหรือบริษัทที่มาออกรายการกับเรานี่คือระดับต้นแบบหมดเลยฮะ
1: แล้วถ้าเกิดเรามีโรดแมปไหมครับสำหรับเป้าหมายของศูนย์คุณธรรมเนี่ยที่พี่ยงวางแผนไว้เนี่ยว่าเรามีจำนวนวัดผลยังไงว่าเราต้องการให้มีแต่ละเพราะเรามี3กลุ่มเราอยากมีเป็นจำนวนบริษัทหรือเราจะมีในเชิงวัดผลยังไงครับ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ทุกกลุ่มเนี่ยมีต้นแบบของตัวเองไว้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนสถานศึกษาโรงเรียน
1: ครับ
0: ภาคชุมชนประชาสังคมองค์กรทางศาสนาเราอยากให้มีตัวโมเดลหรือตัวแบบไว้ทุกกลุ่มในกระบวนการที่เราทำงานเราไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศเพราะว่าเราเป็นองค์กรขนาดเล็กมีอยู่35คนเท่านั้นเองที่เป็นพนักงานรวมลูกจ้างแล้วก็ประมาณ40คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปจับมือกับภาคีแล้วก็ชวนภาคีเหล่านั้นเนี่ยพัฒนาองค์กรที่เป็นลูกขายของตัวเองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตัวเองแล้วคัดเลือกขึ้นมาว่านี่ไงเป็นองค์กรที่อยู่ในระดับที่กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยโอเคแล้วนะได้กำหนดไว้แล้วนะถ้าอย่างเงี้ยก็เข้าสู่กระบวนการที่ศูนย์คุณธรรมจะไปรับรองให้หรือว่าไปชื่นชมยกย่องมันถึงจะขยายผลได
1: ้คนน้อยแต่ต่อยหนักบริบทของเราเนี่ยเพราะการสร้างตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เพราะการจะทำอะไรสักอย่างดูมันยุ่งยากถ้ามีตัวอย่างก็จะทำให้คนมองเห็นภาพและจับต้องได้ง่ายและลอกเลียนแบบทำได้เลย
0: ใช่ครับแล้วทุกกลุ่มก็มีตัวอย่างอยู่แล้วทุกกลุ่มก็มีตัวอย่างอยู่แล้วเพียงแค่ศูนย์เนี่ยไปเอาหลักการหรือว่าเอาแนวคิดเอาตัวหลักเกณฑ์เนี่ยไปให้พี่เลี้ยงเขาและพี่เลี้ยงเขาก็ไปช่วยฝึกฝนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเขาแล้วก็ช่วยรับรองให้เราหน่อยนะว่าเนี่ยคุณทำได้แล้วนะตามเกณฑ์นี้นะถ้าอย่างนั้นก็จับมือกับศูนย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการของการรับรอง
1: คร
0: ับ แค่นี้เราก็สามารถที่จะขยายผลรูปแบบดีๆนี้ออกไปได้เยอะไม่ยุ่งยากไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเป็นร้อยข้อพันข้อให้ปวดหัวครับเพราะเรื่องทำดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับมันต้องมาด้วยใจ
1: แล้วรางวัลที่ได้นะครับมันตอบสนองความต้องการเชิงไหนครับถ้าพี่บอกว่าทำดีด้วยใจบางทีบางคนบอกว่าถ้าทำแล้วไม่ต้องเอารางวัลก็ได้ดิอย่างเงี้ย
0: ใช่คือการทำดีมันมีอยู่3ระดับนะคุณพี่เนาะทำดีแบบที่คนอื่นเขาคาดหวังก็เลยต้องทำดีตามเช่นพ่อแม่คาดหวังให้เราเรียนหนังสือนะต้องทำโน่นต้องทำนี่หรือว่ารัฐบาลกำหนดมาว่าให้เราต้องทำโน่นทำนี่กฎหมายก็สั่งมา
1: อ
0: ันเนี้ยทำดีตามคนอื่นคาดหวังถ้าทำได้แค่ขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นต้นขั้นพื้นฐานเพราะว่าอยู่รับหลังอาจจะไม่ดีก็ได
1: ้
0: ก็ต้องอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นอันที่สองเนี่ยคือทำดีตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้บริหารเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองมีตำแหน่งทางสังคมเป็นนักการเมืองเป็นถึงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องทำดีตามบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
1: ครับ
0: แต่นี่ก็คือดีแค่ระดับที่2คือตามบทบาทหน้าที่แต่สิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึงที่สุดที่คนไทยยังไปถึงกันน้อยแล้วเราอยากเห็นมากที่สุดคือทำดีด้วยหัวใจคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคนต่อไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าคนรับหลังคนเขาก็ทำแบบนั้น
1: ครับ
0: เขารณรงค์ให้ออมในองค์กรคุณก็ไม่ได้ออมแค่ในองค์กรแต่คุณกลับไปออมที่บ้านด้วยคุณไปปลูกผักกินเองที่บ้านด้วยที่ครอบครัวของคุณด้วยไม่ใช่แค่มาทําจัดฉากกันในโรงงาน
1: ครับ
0: เราทําความดีเนี่ยไม่ใช่ทําความดีเพื่อที่จะไปอวดอ้างใครแต่มันต้องเป็นดีจากภายในจริงๆเพราะนั้นพอดีจากภายในนี่ทุกคนจะรู้สึกอิ่มแล้วมีความสุขมากกว่าที่จะมาบอกว่ารางวัลไหนที่จะมีเลอค่าเขาแล้วแล้วรางวัลส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในระดับที่ให้ตามดีตามความคาดหวังกับดีตามบทบาทหน้าที
1: ่ใช่
0: ครับเพราะนั้นคนก็เลยหาหลักฐานทั้งหลายมาอวดอ้างว่าข้าพเจ้าทำได้ตามนี้และนั่นแต่ถ้าดีด้วยหัวใจจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากทำความดีนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาก็ทำแบบนั้นเป็นปกติน
1: ี่มันเป็นเรื่องที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่มันทรงพลังที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการทำด้วยใจอ่ะ
0: ทำด้วยใจ
1: มันชนะอุปสรรคได้ง่ายกว่าก
0: ับผู้บริหารทุกคนที่อยู่ในคลิปตัวอย่างที่เราไปชมแต่ละบริษัทหรือว่าหมู่บ้านต่าง
1: ๆครับ
0: เขาระเบิดมาจากข้างในหมดเลยครับนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึง
1: ถ้ามีองค์กรไหนสนใจแต่ติดปัญหาแบบผมจะมาด้วยคำถามอย่างนี้ประจำเลยว่า
0: ครับ
1: ยังไม่อินอ่ะยังไม่เชื่ออย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรื่องยากพี่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามเนี้ย ถ้าจะแนะนำเขาพี่จะแนะนำเขายังไงดีครับ
0: นี่เลยช่องทางแรกก็คือติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรม
1: ครับ
0: ติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมเราก็จะมีสำนักส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมซึ่งผมรับผิดชอบอยู่แล้วก็มีทีมงานสำนักนี้ก็จะดูงานสมัชชาคุณธรรมกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมกลุ่มนี้ก็จะมีโน้ตฮาวของตัวเองออกไปช่วยแนะนำก็จะทำหน้าที่ในการเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็จัดฝึกอบรมเพราะนั้นก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมด้วยก็ได้ในหลักสูตรที่ศูนย์คุณธรรมจัดขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่สามารถจะมาเข้าอบรมได้ง่ายๆอยากจะเรียนรู้ผ่านออนไลน์เราก็ลงทะเบียนอกเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ก็ได
1: ้
0: ซึ่งเราก็มีหลักสูตรกลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรร
1: ม
0: ก็สามารถเข้าไปเรียนได้จากหลักสูตรซึ่งเราเปิดสอนฟรีถ้าคุณเรียนจบคุณก็สามารถได้ certificate เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ครับโดยที่ไม่ต้องเข้าคอร์สก็ได้แต่ถ้าอยากไปให้ถึงขั้นว่าอยากชวนศูนย์คุณธรรมแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิไปเยี่ยมไปให้กำลังใจแล้วก็ไปลองให้คำปรึกษาในระดับโรงงานหรือระดับองค์กรเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ยินดีเราจัดสรรเวลากันให้เหมาะสมแล้วเราก็จะลงไปในลักษณะนั้นก็ได
1: ้ก็เอาเป็นว่าทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่อยากให้ตั้งคำถามว่าทำได้จริงเหรอหรือว่ามันเป็นสิ่งการสร้างภาพหรือเปล่าวันนี้ผมว่าถ้าเราดูมาถึงตอนที่10แม้กระทั่งตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงๆแต่อยากให้กลับไปดูว่าถ้าอยากจะทำจริงๆแล้วยังกังวลอีกมี e-learning ให้เรียนรู้
0: ใช่
1: มาเรียนรู้ออนไลน์ก่อนก็ได้จะได้เห็นคอนเซปต์ว่าการเป็นองค์กรคุณธรรมมีขั้นตอนยังไงบ้าง
0: ทำง่ายครับ
1: ครับ
0: อยากให้เริ่มทำเลยทำดีโดยไม่ต้องเดี่ยว
1: แล้วถ้ายังไม่หนำใจนะครับอยากดูตัวอย่างเรามีองค์กรต้นแบบอีกเยอะนะครับที
0: ่
1: ได้ถ
0: ่
1: ายทำเนี่ยม
0: ี
1: อ
0: ี
1: กเยอะมากซึ่งศูนย์ก็มีการจัดเก็บไลบรารีจริงๆเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์เนี่ยเห็นอีกเยอะเลยครับแล้วผมมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่แทบจะมีเกือบทุกต้นแบบแล้วแหละที่มีอยู่ในศูนย์คุณธรรมทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอยากจะเป็นองค์กรคุณธรรมก็ทำแต่วันนี
0: ้ใช่ครับ
1: ไปแบบสเต็ปเล็กๆก่อนก็ได้นะครับผมว่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ยงมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานของศูนย์ทั้งหมดนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ประสานงานในเรื่องของการถ่ายทำทั้งหมดแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆองค์กรตัวอย่างที่เป็นองค์กรต้นแบบตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายนะครับผมหวังว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดนี้นะครับศูนย์คุณธรรมก็อยากให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่นแรกนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุณธรรมสำหรับตอนนี้นะครับผมและพี่ยงก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามเราได้ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ดอน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่ท่านตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับแต่นั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับและถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่2ครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากมีเงินใช้จ่ายเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น living after retirement นะจากในตัวอย่างที่ผมใช้นะก็คือบอกว่าสมมติว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วกะทิ้งมรดกไว้5ล้านส่วนตอนที่ท่านเกษียณเนี่ยนะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะใช้จ่ายไปมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 40,000 ทีนี้ท่านก็ควรคิดอีกฮะว่าไอ้ตอนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะท่านจะอยู่ถึงอายุสักกี่ปีล่ะอายุคนไทยโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณทัก80ปีอ่ะท่านก็คือ80ปีใช่ไหมสเต็ปแรกที่เราต้องคำนวณฮะคือเราต้องหาว่าในวันที่ท่านเกษียณเนี่ยอันนี้ผมแอสโซมว่าท่านเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ท่านเกษียณแล้วท่านต้องการเงินทุกต้นเดือนเนี่ยเดือนละ 40,000 บาทฮะโดยตอนที่ท่านเสียเนี่ยอายุ80เนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเนี่ย5ล้านท่านต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยใช่มั้ยระหว่างที่ท่านเกษียณเนี่ยท่านจะลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณเท่าไหร่เนาะเอาหลังภาษีนะคนจะได้ผลตอบแทนหลังภาษีเท่าไหร่หนอฮะการลงทุนหลังเกษียณเนี่ยต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นท่านก็อย่าคาดหวังว่าโอ้ท่านจะไปลงทุนในประมาณว่าลงทุนในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงค์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำ1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนั้นถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหาเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยไปกี่เดือนล่ะกี่รอบล่ะเราก็ต้องมาคำนวณนะท่านเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับท่านกะว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ80ท่านก็เอา80ลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ 40,000 ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ 40,000 ฮะคือแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ 40,000 ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ 40,000 ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ 40,000 ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องที่ใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกไหมส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าไอ้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ 40,000 เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและท่านเกษียณถูกไหมท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ 40,000 นะฮะ
วันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินในวันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็สายไปอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14ล้านทีนี้เราก็ต้องคิดนะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกไหมเราเอาไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะท่านมีเงินก้นถุงฮะถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25ปีต้องการทำให้ได้14ล้านตอนอายุ60ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 ฮะ 5% หารด้วย12ครับโต๊ะถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณนั่นแหละคูณ12ถูกไหมครับโต๊ะถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่หนอที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้ฮะเงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปนะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือ0ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออกทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าสูตรตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต่อต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ล่ะเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆติดตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายฮือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและฮือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนเรื่องหลักสูตรโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปในห้องน้องๆหนูๆ นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ในนี้นะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับเชิญครับ
1: เรียนเรื่องการโคดดิ้งในชีวิตประจำวันไปครับ
0: ครับเราเรียนโคดดิ้งในชีวิตประจำวันไปเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตให้มันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองนึกดูอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้เราเรียนโคดดิ้งไปเพื่ออะไรนะครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้อาจารย์สอนเรื่องนะครับเซนเซอร์หนึ่งชนิดมีใครจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเซนเซอร์อะไรไปครับ
2: เซนเซอร
0: ์
2: แสง
0: เซนเซอร์แสงเซนเซอร์แสงนะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าเซนเซอร์แสงทำงานยังไงครับ
1: เมื่อมีแสงเข้ามาตัวเซนเซอร์ก็ส่งค่าที่มากนะครับถ้ามีความมืดแสงก็จะส่งค่าที
0: ่แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้ามีแสงเข้ามานะครับเซนเซอร์จะอ่านค่าได้สูงถูกไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แสงน้อยค่าที่อ่านได้ก็จะต่ำเราเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้ไหมครับ
2: ไฟติดถนน
0: ไฟติดยังไงเอ่ยครับหลักการทำงานยังไงครับ
2: ถ้าตอนใจเย็นแล้วไฟก็จะเริ่มสว่าง
0: ก็คือช่วงที่เย็นๆใช่ไหมเวลาที่แบบมืดลงเนาะค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ก็จะต่ำเราก็เอาหลักการตรงนี้ไปสั่งเปิดหลอดไฟถูกไหมครับโอเคอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราจะเรียนเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดแล้วรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้กันครับเราสามารถดูใบงานที่2นะครับควบคู่กันไปนะครับชื่อใบงานที่2คือเรื่องการแจ้งเตือนผู้บุกรุกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้บนโต๊ะนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนพวกเรารู้จักกับเซ็นเซอร์อีก1ชนิดและเป็นเซ็นเซอร์ที่สําคัญเราจะพบได้เยอะมากในชีวิตประจําวันนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองสำหรับใบงานที่2นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับอันที่2นะครับมีหลอดไฟนะครับตัวต้านทานนะสายไฟนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการเชื่อมต่อตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมีลำโพงบัสเซอร์นะครับนะใช้ลำโพงบัสเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับคือเราจะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ด IoT ซึ่งเป็นบอร์ดที่เชื่อมต่อนะแต่วันนี้อาจารย์จะอธิบายหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับก่อนที่จะไปอธิบายว่าอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมีใครเห็นไหมครับรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
3: ค
0: ้
3: างคาว
0: นักเรียนทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับมีใครเห็นเป็นค้างคาวไหมครับคงไม่มีใครเห็นเป็นรูปอื่นนะครับค้างคาวทำอะไรอยู่ครับ
3: กำล
0: ัง
3: บ
0: ิน
3: อย
0: ู่บินเนาะนะครับมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นรูปค้างคาว
4: ว่าค้างคาวใช้คลื่นสนิทในการต่อหายใจ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองจินตนาการดูนะครับทำไมต้องเป็นรูปค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆในห้องตอบว่าอะไรครับใช้อะไรเอ่ย
4: ใช้คลื่นโซนิกเซนเซอร์
0: ใช้คลื่นโซนิกเอ๊ะคลื่นโซนิกเป็นคลื่นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ยังไงครับคิดว่าสูงหรือว่าต่ำครับ
4: คิดว่าสูง
0: สูงนะครับลองนึกนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเวลาเขาบินเนาะค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดนึงที่มีความสามารถในการหาระยะทางได้เก่งมากค้างคาวปกติอาศัยอยู่ในไหนครับ
3: ในถ
0: ้ำนะครับนะแต่ถ้าค้างคาวอยู่ในบ้านนี่ต้องระวังนะครับค้างคาวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับเราคงไม่อยากนะจะป่วยกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าค้างคาวปกติเขาอาศัยอยู่ในถ้ำลองเดาสิครับว่าค้างคาวชอบหากินในเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ
4: กลางคืน
0: ทำไมต้องเป็นกลางคืนครับ
2: เพราะว่ามันมืดมันอยู่ในถ้ำ
0: มันมืดมันอยู่ในถ้ำ
3: เพราะว่ามันเงียบสงบ
0: เงียบสงบมีคำตอบอื่นไหมครับนักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับถ้าบินกลางวันเป็นไงครับเป็นจุดสนใจไหมเป็นจุดสนใจและอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเขาเลยไปบินกลางคืนโอเคกลับมาที่ทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาวเนี่ย เป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะส่งเสียงที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงแบบราโซนิกคือคลื่นเสียงความถี่สูงมากหลักการทำงานของค้างคาวนะครับเปรียบเทียบได้กับตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์ปกติค้างคาวเวลาเขาจะบินนะครับเพื่อที่จะไปหาอาหารหาอะไรหรือแม้แต่จะบินกลับถ้ำสิ่งที่ค้างคาวทำคือยังไงครับค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับส่งไปที่วัตถุหรืออาจจะเป็นถ้ำที่เขาอยู่ส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บเวลาคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุที่เป็นของแข็งเกิดอะไรขึ้นครับลองเดาสิครับ
5: สะท
0: ้
5: อนกล
0: ับ สะท้อนกลับใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอาจารย์ปรบมือตรงนี้นะครับอาจารย์ปรบมือไปที่เสียงไปที่ผนังห้องเสียงก็จะสะท้อนกลับมาถูกไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนหลักการเดียวกันอันนี้ค้างคาวก็เลยใช้ค้างคาวก็เลยใช้วิธีการส่งคลื่นความถี่ที่สูงมากนะครับเป็นคลื่นเสียงไปกระทบกับถ้ำแล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมาที่หัวของค้างคาวลองเดาสิครับว่าค้างคาว

0: วัดระยะทางจากอะไรครับ
1: เวลา
0: เวลาอะไรครับ
1: ส่งกลับมาแต่ส่งออกไปทำแล้วก็รับกลับมาน
0: ักเรียนทางไกลช่วยกันคิดนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะหาระยะทางยังไงได้บ้างนะครับมีเพื่อนในห้องนะครับใบ้มาแล้วว่าใช้เสียงนี่แหละนะส่งออกไปแล้วก็คอยจับเวลาที่เสียงเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาที่หูตัวเองถูกไหมครับแล้วก็วัดลองเดาซิว่าถ้าสมมุติระยะทางใกล้นะครับกับระยะทางที่ไกลอันไหนจะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันครับ
1: ระยะทางที่ไกล
0: ระยะทางที่ไกลถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยมีความเร็วนะครับที่เป็นความเร็วคงที่อยู่ถูกไหมถ้าเราเรียนในวิชาฟิสิกส์เราจะพบว่าคลื่นเสียงนะครับเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่นะครับส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเกิดการสะท้อนกลับมานะครับยังตัวส่งเราก็วัดระยะเวลาที่เสียงเดินทางเพราะฉะนั้นหลักการนี้ครับเราเลยเอามาประยุกต์เป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ยหลักการทำงานของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวส่งคลื่นเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าทรานสมิเตอร์นะครับกับตัวรับคลื่นเสียงเราใช้คำว่ารีซีเวอร์หลักการทำงานก็คือตัวส่งจะส่งคลื่นเสียงที่เป็นความถี่สูงแบบอัลตราโซนิกคือสูงมากส่งไปกระทบกับวัตถุอะไรก็ตามเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับและเราจะมีตัวที่คอยคำนวณว่าระยะเวลาที่ส่งไปเนี่ยจนมาถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาระยะเวลาตรงนั้นแปลงกลับไปเป็นระยะทางลองดูภาพนี้ครับหลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซนเซอร์ก็คือนะครับภาพสีแดงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับที่ส่งออกจากตัวเซนเซอร์ผ่านตัวที่เรียกว่าทรานสมิเตอร์เนาะหรือตัวส่งนะครับพอเสียงไปกระทบกับวัตถุเป้าหมายนะครับเสียงก็จะสะท้อนกลับนะครับเป็นคลื่นสีเขียวกลับมาที่เซ็นเซอร์ผ่านทางตัวรับนะครับหรือเราเรียกว่ารีซีเวอร์จากนั้นเราก็วัดระยะเวลาว่าเสียงเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่นะครับน้องๆทางไกลลองนึกดูนะครับว่าหลักการเดียวกันนะครับเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างมีใครเดาได้ไหมครับว่าหลักการทำงานอย่างนี้เซ็นเซอร์แบบนี้เราพบเจอที่ไหนเยอะครับ
1: อย่างรถยนต์ถอยหลังจับ
0: รถยนต์เป็นไงครับ
1: จะตีถ้ามีวัตถุ
0: เวลาเซ็นเซอร์ใช่ไหมเวลาถอยรถเนาะนะครับถ้าถอยเข้าไประยะหนึ่งถอยไปใกล้วัตถุเป็นไงครับเสียงเป็นไงครับดังถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นยิ่งใกล้เท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในรถสมัยใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเราก็ใช้หลักการทำงานของเซ็นเซอร์พวกนี้ในการวัดระยะทางนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะเอาอัลตราโซนิกเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้งานครับในใบงานที่2เราเขียนเอาไว้ว่าเราจะใช้แจ้งเตือนผู้บุกรุกหมายความว่าเราจะมีเซ็นเซอร์อยู่อันหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยจะใช้วัดระยะทางถ้ามีวัตถุเป้าหมายนะครับเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์ก็จะวัดค่าได้แต่เราจะใช้หลักการทำงานอย่างนี้ครับถ้ามีวัตถุเข้ามาใกล้ในระยะที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเราจะให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นหลอดไฟ LED นะครับให้สว่างขึ้นมาในใบงานเราจะเขียนว่าเราใช้ตัวบัตเซอร์นะครับหรือเป็นลำโพงที่ส่งเสียงได้เราก็สามารถใช้ตัวบัตเซอร์ได้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานง่ายมากนะเรามีเซ็นเซอร์นะเรามีวัตถุเป้าหมายนะครับวัตถุเป้าหมายเข้ามาใกล้ใกล้เกินระยะปลอดภัยหรือระยะที่คิดว่าเป็นอันตรายก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับขั้นตอนนะครับของการทำงานวันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกสุดเราจะต่อวงจรอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าเซ็นเซอร์เนาะที่ระยะต่างแล้วจดบันทึกลงในตารางสาเหตุที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะได้เทียบก่อนว่าระยะที่ค่าเซ็นเซอร์อ่านได้เนี่ยกับระยะจริงเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งนะครับเซ็นเซอร์อาจจะอ่านค่าไม่ตรงสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องเทียบก่อนว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านกับระยะจริงที่วัดได้มีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราจะเอาค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับ มาทดสอบนะครับและสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับส่วนถ้าใครจะใช้ลำโพงบัตเซอร์เราก็จะใช้บัตเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับมีอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับลองทำนะครับเราจะต่อนะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับบอร์ด IoT และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกสุดนะครับหยิบบอร์ดไมโครบิตนะครับมานะพร้อมกับบอร์ด IoT นะครับนะบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับก็อาจารย์สอนต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์ก่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ปกติการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับให้เราดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนะครับ0 1 2 3 V แล้วก็ G นะครับต้องตรงกันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้นะครับพร้อมกับตัว USB นะครับสาย USB นะครับสาย USB นะครับเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับสาย USB นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับนะส่วนใครนะครับที่พึ่งนะครับจะเชื่อมต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะต้องมีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับส่วนใครที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันดับที่1 นะครับเราจะเช็คความเรียบร้อยของบอร์ดก่อนนะครับทีนี้นะครับในตัวนะครับใบงานเราจะใช้แพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเราสามารถเปิดนะครับตัว AI Tigen นะครับหน้านะครับ AI Tigen นะ.in.th นะครับใครที่เคยเข้าไปแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen หล่อได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถนะจะล็อกอินนะครับเข้ามาได้นะครับเปิดใน Tigen เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้า AI Tigen นะครับแล้วไปเลือกที่การประมวลผลข้อมูลนะครับอันดับแรกสุดนะครับเราจะเช็คก่อนว่าตัวไมโครบิตเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับอาจารย์จะหยิบไมโครบิตนะครับพร้อมกับสาย USB นะครับเชื่อมต่อไปกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับพอเราเสียบบอร์ดไมโครบิตเรียบร้อยนะครับนะตัวนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยลงเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับวิธีการลงเฟิร์มแวร์นะครับทวนอีกครั้งนะครับในไมโครบิตนะครับให้เราเลือกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าไมโครบิต IoT Kit นะครับและเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับมาที่ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราจะได้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับให้เรานำไฟล์นี้นะครับไปนะครับลงนะครับในตัวไมโครบิตได้นะครับด้วยการนะครับคัดลอกนะครับคลิกขวานะครับ copy แล้วให้นะครับเอามาวางนะครับในตัวไดรฟ์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนะครับแล้วก็สามารถกดวางได้เลยนะครับนะครับนี่คือการลงเฟิร์มแวร์นะครับหลักการง่ายๆนะครับส่วนใครที่ลงแล้วจากสัปดาห์ก่อนนะครับก็สามารถนำบอร์ดใช้งานได้นะครับพอลงเสร็จปุ๊บนะครับตัวไมโครบิตนะครับจะมีการนะครับรีสตาร์ตตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิตของเราเนี่ยใช้งานได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการเช็คนะครับว่าบอร์ดไมโครบิตที่เราได้ลงเฟิร์มแวร์เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับด้วยการนะครับมาคลิกที่ Microbit นะครับ IoT Kit นะไปที่นะครับ Get Start และกดคำว่า Connect นะครับกดได้เลยนะครับพอเรากดคำว่า Connect นะครับให้เราหานะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับที่เขียนว่า MBET นะครับ Embed Serial Port นะครับแล้วเราก็กด Connect ได้เลยนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเหมือนเสียงเปิดฝาขวดนะครับป๊อกนั่นแสดงว่าบอร์ดไมโครบิตพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับ ตรงนี้จะเปลี่ยนจากคำว่า connect เป็น disconnect นะครับตอนนี้เราใช้งานได้แล้วนะครับโอเคกลับมาที่นะครับตัวเซนเซอร์ที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวันนี้เราจะใช้งานนะครับตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับเซนเซอร์อาทิตย์ก่อนนะครับอาจารย์สอนไปนะครับเราใช้ตัวที่เรียกว่านะครับไลท์เซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์แสงนะครับอันนี้อาจารย์ให้ดูหน้าตาอีกครั้งนะครับหลักการทำงานนะครับมีเพื่อนๆอธิบายไปแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงตกกระทบตัวเซนเซอร์นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะสูงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะน้อยนะครับนะเราก็เลยเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ของการเปิดปิดหลอดไฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เซนเซอร์แสงนะครับแต่วันนี้เราจะใช้พระเอกของเราครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับซึ่งลักษณะนะครับจะเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเนาะทุกคนเห็นนะครับอัลตราโซนิกที่อยู่ตรงหน้านะครับหยิบขึ้นมาดูได้นะครับอัลตราโซนิกนะครับหลักการทำงานนะครับจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับลำโพงนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวางใกล้เคียงกันคู่กันเลยนะครับตัวหนึ่งทำตัวส่งครับเราเรียกว่าทรานสมิเตอร์นะครับคือส่งคลื่นเสียงนะครับส่วนอีกตัวเราเรียกว่ารีซีฟเวอร์นะครับก็คือรับคลื่นเสียงหลักการทำงานก็คือเราส่งคลื่นเสียงไปปุ๊บนะครับตัวรับคลื่นเสียงก็จะรับแล้วก็คำนวณว่าระยะเวลาของคลื่นเสียงที่ส่งไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวพระเอกตัวนี้นะครับก็คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับในการใช้งานหยิบอัลตราโซนิกเซนเซอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวสายไฟนะครับวันนี้เราจะใช้สายไฟที่เป็นลักษณะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับนะสายไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับเราจะเสียบนะครับสายไฟนะครับให้ตรงกับนะครับช่องของตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นะครับถ้าเราพลิกข้างหลังเราจะเห็นคำว่า S V แล้วก็ G นะครับ S V แล้วก็ G นะครับ S ย่อมาจาก signal นะครับก็คือสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครบิตนะครับ V ย่อมาจากนะครับ voltage นะครับหรือว่า supply voltage นะครับก็คือตัว power supply ของเราหรือว่าไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ G ก็คือตัว ground นะครับทีนี้เพื่อให้ความง่ายนะครับเราจะใช้ตัว S นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสายไฟสีเหลืองนะครับ V สีแดงและ G คือสีดำนะครับเราหยิบสายไฟนะครับเสียบได้เลยนะครับให้ S นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ V เป็นสีแดงและ G เป็นสีดำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะต้องต่อเซนเซอร์นะครับถ้าใครจำได้นะครับวิธีการใช้งานเซนเซอร์เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะต้องเอาอีกด้านหนึ่งของเซนเซอร์ไปทำอะไรครับเสียบลงบนบอร์ดถูกไหมครับเรายังไม่แน่ใจว่าใช้ช่องไหนนะครับให้มาที่นะครับ AI Tigen นะครับแล้วเลือกที่ Microbit IoT Kit ครับต่อไปนะครับให้ไปที่เซนเซอร์ครับพอมาที่เซนเซอร์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของการเพิ่มเซนเซอร์ใหม่เราจะกดคำว่า Add Device ครับพอ add device เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ไลท์นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับวันนี้เราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับเราจะเลือกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่านะครับหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับพอเราคลิกเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าโซน่ามีใครตอบได้ไหมครับว่าเราสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ1ครับมีอะไรครับ2นะครับ9นะครับ
1: 13
0: ครับผม
1: 14
0: ครับ
1: 15
0: ครับ
1: 16คร
0: ับ โอเคครับ16นะครับก็ช่องที่ใช้ได้คือช่องที่ขึ้นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่องไหนใช้ไม่ได้จะขึ้นเป็นสีอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: เทา
0: สีเทานะครับโอเคงั้นเพื่อความง่ายนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ช่องที่1เนาะนะครับถ้าใครอยากจะใช้ช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้อย่างเดียวนะครับถ้าใช้ช่องไหนต้องต่อให้ตรงช่องนั้นนะครับเราจะใช้ช่องที่1นะครับเราก็กด add ได้เลยนะครับอาจารย์กด add ไปแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้ช่องที่1เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบนะครับสายอีกด้านนึงนะครับมาเชื่อมต่อช่องที่1นะครับของไมโครบิตนะครับตอนนี้อาจารย์มี3สีนะครับสีเหลืองสีแดงและสีดำนะครับเหลืองคือ S นะครับแดงคือ V และดำคือ G นะครับ ให้เอามาเชื่อมที่ช่องที่1 นะครับของบอร์ดไมโคร

นะครับให้สีตรงกันนะครับโอเคนะอาจารย์เสียบลงนะครับปึ๊บนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะพอเสียบเสร็จแล้วหน้าตาจะได้แบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับด้านหลังถูกต้องนะครับนะครับเช็คก่อนจะใช้งานนะครับสีตรงนะครับ S นะครับคือสีเหลืองแดง V G คือสีดำนะครับอีกด้านนึงก็ตรงกันนะครับ

0: โซน่าเนาะหยิบลงมาวางได้เลยครับนะครับหยิบลงมาวางได้เลยพอหยิบลงมาวางแล้วนะครับลองเช็คดูก่อนครับว่าเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำงานไหมนะครับของเด็กเป็นไงบ้างครับขึ้นไหมเอ่ยขึ้นนะครับของใครที่ไม่ขึ้นนะครับหรือเป็นแบบของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับลองให้ทำหนึ่งอย่างนะครับเราลอง disconnect ไปก่อนนะครับแล้วก็ connect ใหม่นะครับของใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะกลับมาได้นะครับของใครที่วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับลองกด disconnect แล้วกด connect ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เป็นไงครับค่าขึ้นไหมครับ
1: ข
0: ึ้
1: นคร
0: ับ ขึ้นเนาะนะครับขึ้นนะโอเคทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็เราจะต้องทำหนึ่งอย่างคือเช็คก่อนครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยวัดมาของจริงนะครับเทียบกับที่เซ็นเซอร์นะครับอ่านได้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มีตารางนะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับก็คือให้ทุกคนครับทดสอบนะครับวันนี้อาจารย์มีไม้บรรทัดนะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะครับอาจารย์อยากจะให้ทุกคนนะครับทำแบบนี้ครับเราจะยังไม่ต่อวงจรอย่างอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับคือการทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับดูว่าเซ็นเซอร์นะครับที่เราอ่านได้นะครับกับของจริงเนี่ยนะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าเซ็นเซอร์อาจจะอ่านเป็นไงครับ
1: ผ
0: ิดพลาดเนาะโอเคอ่ะอาจารย์มีตัวอย่างนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับก็เราจะดูอยู่3ช่วงเนาะช่วงแรกนะครับเราจะเอาเซ็นเซอร์วางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัตถุนะครับอาจารย์ให้เป็นวัตถุแล้วกันนะครับเป็นวัตถุลักษณะแบบนี้นะครับวางนะครับที่ระยะต่างๆนะครับอาจารย์มี3ระยะนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองสังเกตนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับระยะที่1นะครับ10เซนติเมตรนะครับอันแรกสุดนะครับอันที่2 20เซนติเมตรและอันสุดท้ายครับวางสักประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วลองดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับด้านที่เป็นนะครับเลข0ของไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ตรงขอบนะครับของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกคนทำตามนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับระยะที่1ครับทุกคนลองเอาวัตถุนะครับวางที่10เซนติเมตรครับนะครับวางที่10เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้า AI ไทเจนไปด้วยนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับเซนติเมตรนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ของพวกเรานะครับอ่านได้กันไหมเอ่ยของใครนะครับที่ค้างนะครับหรือว่าไม่ทำงานนะครับอาจารย์บอกวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสามารถกด disconnect ก่อนนะครับแล้วก็กด connect อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับค่าก็จะกลับมาเป็นนะครับปกตินะครับโอเคอ่ะนักเรียนลองทำตามนะครับวางที่10เสร็จได้เท่าไหร่ครับ
1: 9.5
0: นะครับของอาจารย์ก็ได้ 9.5 นะครับลองดูนะครับอันนี้อาจารย์วางประมาณ10เซนนะครับดูจากไม้บรรทัดในภาพนะครับเนาะเราวางประมาณ10เซนค่าที่อ่านได้จากหน้าจอ AI ไทเจนครับประมาณ 9.5 นักเรียนในห้องได้ 9.5 เหมือนกันหรือเปล่าครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับระยะต่อไปครับทุกคนขยับไปที่20นะครับไปครับอาจารย์ขยับไปที่20นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราขยับไปที่20นะครับอาจารย์ขยับ20ทุกคนอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวเลขอาจจะไม่เท่ากันครับลองบอกของตัวเองได้ครับ
2: 18
0: บางคนได้18ได้เท่าไหร่กันครับ
1: 18.5
0: 18.5 นะครับของอาจารย์ได้ประมาณ19นะครับจริงๆอาจารย์แนะนำอยู่1อย่างนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะให้นะครับทั้งเซ็นเซอร์นะครับและวัตถุนะครับอยู่นิ่งนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะนะครับอาจจะหล่นได้นะครับอาจารย์จะลองวางให้นิ่งแบบนี้ลองวางให้นิ่งแบบนี้นะครับปึ๊บ

0: อาจารย์อ่านได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะครับ 18.5 นะครับของพวกเราได้เท่าไหร่กันครับ
1: ประมาณ
0: 18.5 เนาะโอเคอ่ะลองอีกระยะครับทุกคนไปให้สุดครับ30ครับลองดูที่30ครับลองดูสิครับว่าเราจะตั้งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะปึ๊บนะครับที่30เซนติเมตรนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคได้กันเท่าไหร่ครับ
1: 27
0: อ่ะ26 27อาจารย์ได้27นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูสิครับว่าของตัวเองได้เท่าไหร่นะครับพอเราได้ค่าแบบนี้แล้วอาจารย์ชวนหนึ่งอย่างครับจดบันทึกลงในตารางครับวันนี้เรามีระยะ10เซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรเมื่อสักครู่อาจารย์อ่านได้ประมาณ 9.5 นะครับ20อาจารย์อ่านได้ประมาณ 18.5 และ30อ่านได้ประมาณ 27นักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าตัวเองอ่านได้เท่าไหร่นะครับนะและอย่าลืมนะครับบันทึกลงในตารางครับส่วนใครที่ยังทำได้นะครับอยากจะให้ลองที่40เซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรแต่ว่าอาจารย์ไปไม่ถึงละนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีอีก2อย่างที่อยากจะชวนทุกคนนะครับรวมถึงที่อยู่ทางบ้านนะครับทำนะครับลองดูครับระยะที่ใกล้ที่สุดที่เซ็นเซอร์ยังวัดได้ครับลองขยับวัตถุนะครับเข้าไปใกล้เซ็นเซอร์ให้มากที่สุดเลยครับเท่าที่เซ็นเซอร์จะวัดได้นะครับแล้วลองดูค่าครับอาจารย์จะลองทำตามนะครับพวกเราได้กันเท่าไหร่ครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มามาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน

0: สบายมากครับ
1: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
4: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
0: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
0: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของดินสภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะ

0: ผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: PLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตี อ. 351

2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิดพิพากษายกฟ้อง

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการเนี้ยสมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ําก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข

0: ษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
1: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดียวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักถึงก้อนนี่นะฮะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะฮะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้แล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เขาประกาศนะครับคราวนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมุติว่าเราเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมุติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่2เนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับ แน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่20สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหมินชางเมืองอวกาศนานาชาติเหมินชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัตรดิราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองค์ความมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรอยู่ราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐาน
ปัจจุบันมี4ทำนอง

องได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกปนาลรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเก
เกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่าน

ร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้หมู่ในที่โครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของหมู่เลยในที่โครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพผารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นมูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4 รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกาย

วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอ็ดดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทันนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 13,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โหร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกรูรายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกfeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 นถึง 2:00 นทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: จัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: อุ้ยใช่ใช่
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน 5:00 นถึง 2:00 นนี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้อันนั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
0: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเตี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
1: สวัสดีค่ะลุงเป็นผู้ชายอบอุ่นผมชอบ
0: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
2: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
1: ว้าว อันนั้น อันนั้นมันเป็นอดีต
2: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าบ่อยนี่คือ
2: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
1: โอ้โหครบฮะ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
3: ไปหมด
0: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
2: ใช่วันพระครับ
0: วันพระ
1: ที่เหลือครบเซตนะฮะใช่ไหมครับงานเริ่มกี่โมง
2: 8โมงเช้าครับ
1: อ่ะถึงกี่โมง
2: 5โมงเย็นครับ
1: 5โมงเย็น
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
2: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
1: ฟิตเนสถึงกี่โมง
2: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
1: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
2: กลับบ้านครับ
1: ไปทำอะไร
2: นอนครับ
1: งีบก่อน
2: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
1: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
2: ก็ราวๆ5:00 นเที่ยงคืนราวๆเนี้ยครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ยันร้านปิด
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับบ้าน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะไปทำงานมันนุ่งขึ้นไหมคะ
2: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
1: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
4: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างงี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนน่ะทุกวันศุกร์ศุกร์เสาร์2วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
0: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกันได้ไหมพ
1: ี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
0: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
1: อันนี้อาชีพ
0: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
2: ผมก็เหมือนเดิมครับ
4: เหมือนเดิมค่ะ
2: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
0: 7วัน
2: 7วันครับ
0: ค่ะออกทุกคืน
2: ใช่ครับ
0: อืมแล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
4: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
1: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
4: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนในที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณนี้ค่ะใช้คำพูดนี
0: ้เพื่อนก็ทัก
4: ค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
0: ้
4: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
4: ใช่ค่ะ
0: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลยสองท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณหมายธนกฤตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
3: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะ
1: เรากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
3: ถ้าไม่ปกติก็ไม่คบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกคบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์อ่ะตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละที่โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
1: นั่นคือมุมของพี่ผัด
3: จ้ะ
0: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่ไหมคะ
5: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
0: แต่ก่อน
5: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำกับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
0: ค่ะ
5: ใช่
0: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์นะคะเดี๋ยวจะ
3: ให้กลับแล้วเหรอลูก
0: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
0: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะเ
2: อาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: ถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่ไห
2: มไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม่
0: กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
0: ฮะ
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอ้ได้ค่ะ
1: ไอ้แล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
3: โอเค
2: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืม
0: น
2: ั่งไป
0: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบได้ลองใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
2: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
2: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอําพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงห
0: ือเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
2: บ่นอะไรหือบ่นอะไรจ๊ะคนจ๋วยพี่ว่าเรามาเผาผ่านแคลรี่ยำราตรีกันนะจ๊ะ ยังนอนไม่ได
0: ้ว้าไอ
2: ้ต้องฉีดก่อน
0: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยมิก
4: ฮะ
2: แป๊บหนึ่ง
4: อะไรวะ
0: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
2: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
3: ฮ่า
0: จะอุจจาแค่ไหนจะอุจจาแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้ไอ้โอ้ย
2: อะไร
0: โถ่เอ้ยไอ้ไ
5: ไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ์
3: มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
5: ไม่รู้ตัว
3: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
5: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
6: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความเป็นจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
5: จำนวนด้วยหลักฐาน
3: ใช่ครับ
6: มันไม่รู้จะกดไปอะไรเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
5: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี้ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
6: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นแบบนี้นะโบจะรับได้ไหม
5: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
3: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
6: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
3: จริงคร
7: ับ เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
3: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
7: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
3: ใช่ครับ
7: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
3: 24ใบครับ
7: 24ใบใน1เดือน
3: ใน3เดือนครับ
7: ใน3เดือนเออ1เดือนก็เกินไป
5: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
3: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
6: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่แบบ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
7: ทิ
3: ้งตัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
5: หมดไปวันหนึ่งนี่หลายสตังค์ไหมคะขอถาม
3: ไม่ได้นับเลย
6: โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
5: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกไหมคะ
6: ไม่ค่ะไม่มี
7: ตอนนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
5: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
7: มันไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
3: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
7: ครับ
3: เราก็ไปทานข้าวครับทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำมาเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับกลับบ้านแล้วกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่
7: คร
3: ับกลับบ้าน
7: กลับบ้าน
3: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้เอารถมานี่หว่านี่รถใครเนี่ยอะไรเงี้ยครับ
7: แล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
3: ไม่ครับปิดประตูครับ
5: ลงเลย
3: เรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
7: กลับบ้าน
5: โอ
7: ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
3: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
5: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
3: ันนี้ผมไม่ทราบ
7: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาเลยไม่รู้แต่จะอย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
5: แล้วกลับบ้านรู้ไหม คืนน
3: ั้
5: นคือพอเช้า
3: ไม่ครับพอกลับถึงพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
7: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างบ้างอุ้ยตายขับแท็กซี่คนอื่น
6: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
3: ่ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี
6: ่อ๋อที
3: ่นั่นอีกเหตุการณ์นึง
6: อีกการนึง
7: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
3: วันนั้นขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
7: ครับ
3: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
7: ่อ
3: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
5: โอ้นี่ละกรรมเยอะจริงๆ
7: ช
5: ั
7: ดเจนครับผม
6: คือไอ้ที่ปิดเปิดไปปิดไฟ
5: เปิดไฟ
6: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้มาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
5: เปิดอย่างนี้เลย
6: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟจนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วตรงไหนมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
7: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
6: เสื้อผ้าหนู
7: แล้วไม่โกรธเหรอ
6: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
7: ผู้หญิงก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
6: กระเป๋ากล้อง
7: ครับ
6: โอ้โหแบบคอม
7: รองเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
6: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
7: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
6: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
7: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
6: คือมันคือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
7: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
6: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
7: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
6: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะเข้ากระเป๋า
5: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
7: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นเกิดขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
6: เฟลมาเลยอ่ะ
7: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะ

0: หลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
1: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
0: คือคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
1: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
2: เปลี่ยนนิสัยครับ
0: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
1: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือโบไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ไอ้มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
0: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
0: สมมติว่าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอ
2: ผมเลือกของเขาครับ
0: เอ้ยดีว่ะ
1: คืออันนั้นแปลกว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอก
0: นี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างน
1: ั้
0: นเหรอ
2: แบ่งฝั่งยาว
1: ๆ
2: เลย
0: เป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
1: ใช่
3: แต่ว่า
0: เด็ด
3: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
1: ี่
3: ย
1: ไม่รู้ค่ะ
2: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
0: อ๋อนี่ละเมอลุก
2: ขึ้นมาฉี่ครับ
1: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
0: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู
2: ้ชานไม่รู้ตัวก็ได้
0: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ละเมอพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
3: คือฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
2: ้อ๋อมีครับ
1: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
0: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
1: อุ้ยประมาณ 2-3 ครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่างนี
2: ้ผมก็จะเดิน
1: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
0: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี่แทน
1: มันบอกไม่ถูกอะ
0: ประมาณครั้งที่สองหรือสาม
1: ใช่ประมาณ 3-4 อะค่ะประมาณอย่างนั้นโบก็ทางลาวเลยลื้อๆอารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
3: มา
0: ซับ
1: ซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบ
3: ยิ้
1: มเลยไม่รู้ตัวค่ะบริบักไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนนึงที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะกำลังโมโหเลยนะเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างมันก็ยังอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนี่นั่นไป
3: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
1: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอเนี่ยจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
0: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
1: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
0: คือเปลี่ยนยังไง
1: ใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
0: ม
1: จะถามตัวเองเสม
3: อ
1: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี
0: ้แล้วคุณไอซ์ว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
0: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
4: เปลี่ยนได้ครับ
0: ทันทีเลย
4: ทันทีเลยครับ
0: เลิกเที่ยวเลย
4: ไม่เลิกครับ
1: ไม่เล
3: ิ
1: ก
3: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
1: ไม่เลิกไม่เลิก
0: จังหวะดี
4: ชอบ
0: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
4: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
0: ให้เรายังมี
4: สติแล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานนะ
0: แล้วไงฮะ
4: บรรยากาศมันพาไป
0: เหมือนเดิมคุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
1: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
0: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
1: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
0: ครับ
1: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
2: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
0: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเขาก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น

0: ก็ไม่ได้ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่มตกพอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกเขาตรงๆเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาไปผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
1: 6วัน
0: อ่ะ6วันใช่ค่ะแล้วเป็นพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเรื่อยบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนหนึ่งก็คิดที่จะเปลี่ยน
2: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
3: เป็นอย่างนั้น
2: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบแนวคิดของคุณโบคือเขาเป็นอย่างนี้นั่นคือความสุขเขาไม่ห้ามแต่แค่เตือนนิดหน่อยว่าเอ้ยผลที่มันกลับมามันเป็นขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ไม่ได้ห้ามลดแฟร์มากส่วนทางนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เราเลือกจะคบเขาก็ไม่ได้ห้ามในสิ่งที่เราชอบเขาขอแค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรงๆแต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอคนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่าเออไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
1: ่
2: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนพึบอย่างนี
1: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: โบเลือดเลือดโบเหรอโบโบโบโบโดนฆ่าโบใครฆ่าโบโบโบมาโบมาโบถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เออง
0: ั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกื่อน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบโบอยากเลิกกับพี
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โมรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาแต่กลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
0: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
2: อ
1: ้
2: าวนั่นกูอีกแล้วครับครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
2: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันโดนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
2: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค
3: ่
1: ะ
3: มันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: แล้วระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
2: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
4: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบจิตใต้สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีรองสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบห้องนอนเลย
2: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
2: แต่มันกินเข้าไปในส่วน
4: ที่
2: เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
4: ใช่มันเล็มนิดเดียว
2: ใช่
4: แต่เนี่ยเขา
2: ตัดเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่
4: ไหมเขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึงก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
2: ะ
4: ใช่ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูเรียกฉายาหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูแฮงเร็วดูแฮงเร็วไอ้เราก็
5: แฮงคือน้องหมา
4: แฮงชื่อแฮงค่ะ
5: แฮง
4: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยทีนี้เพราะว่าได้ยินว่าแฮงเร็วอะไรเงี้ยแฮงเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเจ็บแต่เขาไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะเราคือแบบ โอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีดใครเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
1: จริง
4: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารอ่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาโบก็หายไปเลย
5: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คือแบบมาทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยไงครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
4: โบบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่คงไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบบอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอ่ะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดของไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: ถามพี่บัตรไทยกับคุณไมล์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
6: ถ้าเป็นพี่ไผ่พี่ไผ่จะมองว่าอันนี้ป่วยละต้องแบบต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่แพทย์คิดแบบเนี้ยพี่แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะ เพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมากมองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
2: คือโมโห
6: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
2: ใช่
6: ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนนะคะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่

0: มีวันให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปตามกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่น่ายอมอะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได
1: ้ต้องถามคุณหมายบ้าง
2: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
0: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
2: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
1: ่
2: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณมายเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็คือเลิกเที่ยวไปเลยแล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
3: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
1: วันที่ตัดเล็บมา
3: ถูกต้องครับ
4: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
3: ใช่ครับ
4: นี่เขาเนี่ยที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
5: ่
4: ก็คงไม่มีความลับกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
1: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
3: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
1: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
3: มีครับมีครับ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
3: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
5: ไปกินอ
3: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
3: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
1: ค่ะ
3: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
5: น
3: ี้ครับ
5: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายๆเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่
1: ม
5: ีเหมือนเดิมละ
1: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
3: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
5: สุขภาพดีกว่า
3: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ป่ะก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
5: พรุ่งนี้จะกินอะไร
3: ใช
5: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
3: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเฮ้ยจะทำอะไรกันดี
4: มันไม่ใช่อดีตแล้ว
3: ใช่ไ
4: ม่ได้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
3: ๆ
1: ถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
6: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
7: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
8: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
6: จริงดูสิหนูปะการังสวยมากเลยอะ
9: เดี๋ยวนะมิก
10: เอาอีกแล้ว
9: ฮะ
10: ไ
9: หนเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
10: เอาซีมิลันอยู่ด้วย
9: อยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
10: เอาไง
9: ได้มีปัญหาใช่ไหม
10: อ
9: ๋
10: อ
9: แป๊บนึงได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
10: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยเป็นชั่วโมงเอาน
11: ะหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอ

0: แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆ นะลูก
1: ค่ะแม
2: ่ไหนกลับก่อนนะ
1: จะไปแล้วใช่ไหม
3: ไปเลย
1: โอเค
3: พร้อมไหม
1: พร้อม
3: พร้อมนะไปนับ1 2 3 ซึ่ง
1: ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมันมาไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
4: เขาขอแต่งงานใต้น้ำ
5: โอ้
4: มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
6: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายท่านพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแล้วก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับอะไร
4: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอะคือในใจคือเพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอะแล้วแบบหยุดเลยอะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
7: ้อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
6: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
7: ครับ
6: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทํามาเลย1ก็คือดําน้ําอยากไปลงไปดําน้ํา2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
7: ครับ
6: ครับก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดําน้ําเนี่ยผมดําอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยจําในจิตด้วยว่าผมของแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
7: ครับคุณจะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอคร
6: ับ ผมกล่าวว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมไม่ได้มีอย่างงี้นะครับแต่แม่ขอครับ
7: ว่า
6: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
5: แม่กลัวความปลอดภัย
6: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
7: อ
6: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
7: ครับ
6: ครับ
4: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยค่ะเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
7: า
4: ะที่มีเขา
5: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
4: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบ อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
5: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
6: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีกับลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ

0: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะกับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: พี่อยากให้จำเรื่องแบบนี้ความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมัน

0: คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
1: ใช่
2: ค่ะแต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมันอยู่ที่ความรักเขามีความรักเขาถึงไม่ได้จากกันไปไหน
1: ใช่ค่ะ
2: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
2: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณมายด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะอยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
3: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่อง คือแบบให้คืออะไรให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รักษาน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่ถึงมีโบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขอยู่ไปทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
4: แล้วคุณไอซ์นะครับผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับ
5: ผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาอย่างนี้เขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับคือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
5: ครับใช่ครับ
3: มันจริงๆคืออันนี้ตั้งใจแบบอยากมีอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
5: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
4: ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
5: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
4: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
1: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
6: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 นถึง 2:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีก็ยึดโทรศัพท
1: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
0: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรงเล
2: ยแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
1: คุณแม่ว่าทีนึงก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
3: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
4: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

0: ระดาแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะ

ทั้งหมด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจนเราได้มาอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่า

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปเสนอ

ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผม

ก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนคือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนนึงเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8 วรรค 1ประกอบกับมาตรา10 วรรค 1แห่ง

0: พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: It's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เอาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านขนมปังหรืออาหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอด

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกณฑ์จีนะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
5: เราความได้อุ้ยเราความได้น่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างพะ
7: พอนำพัดยอ
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
8: นี่ลูกเต๋าก็นี
3: ่ทำมาสู้นะครับไปบันเพื่อนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับ
8: ทั้งงอบ้านเปิดกับมีเปิดลูกเต๋างด
4: เจ้า
8: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: ที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกเฮานะครับ

0: ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับหมดการเก็บเกี่ยวเพิ่นก็เข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้มมะตาวนะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้มมะตาวขายนะครับเป็นอาชีพของไอ้พ่อของแม่คน
1: เริ่มให้ผมอยู่แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้ว
2: ไปในป่ามันสูงขนาดนี้มั้ยคะ
1: สูงกว่านี้อีก
3: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
0: เอ้ยกลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
3: ป้าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
0: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากับน้ำม้างนะครับตรงนี้มีสาหร่ายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
3: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
4: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
5: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
4: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
5: ค่ะ
4: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
5: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
3: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
0: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทั่วน้ำขม้านะครับเก็บต้องล่องเก็บล่องแกงนี่มาได้นะครับต้นเก็บคืนอย่างเดียวพออย่างที่ซ้ายมันก็ไก่หนึ่งเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
6: ต้องบีบน้ำออกด้วยครับ
5: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
3: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
0: ่เฮ้ยดอนบ่ดูคนต้มเต๋าของมึง
1: ไ
0: หนกะอันนี้ครับนายดอนเขาเรียกว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุดห้องนี้เป็นสุดแรกต้มเต๋าของกู
4: ไปที่ไหนคะ
1: ใกล้ๆนี่ครับแม่ใกล้ๆเนี่ย
4: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
1: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
4: ค่ะ
0: ไปกี่โมงร้อน
1: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดอะเช้ามืดเพราะมันร้อน
3: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
7: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
3: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
0: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
8: ไปน่ะ
0: ค่ะ
8: ไปหามาไ
0: ข่เต๋าไ
9: ข่ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
8: เป็น10คืนก็มี
0: พออยู่บ้านบ่มีอาชีพแล้ว
8: บ่มียังแล้ว
0: ก็ต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
10: ค่ะมีอะไรบ้างคะ
11: มีแบตเตอรี่ข้าวสาร
12: หม้อของข้าวกล้วย
10: นี่
12: อาศัย
10: ของทั้งหมดนี่เหรอ
12: ครับอันนี้ใบประทู
13: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
12: ครับ
13: พี่กินแล้วพี่ครับ
12: มื้อเดียว
13: ครับเอามื้อเดียว
12: ที่เหลือก็หาน
14: ี่มาอยู่กี่วันครับ
12: ประมาณ 4-5 วันนี่ต้มเต๋าก็ใส่ตร
3: งนี้ตี4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับข ของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มตาวที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับพี่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
4: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
1: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
3: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มเต๋าในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก เล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นเต๋าเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกเต๋ามันจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้นขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกันไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำนี่ทำยังไงคะ
1: หน้าฝนไม่ได้ต้มเริ่มต้มเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: เราต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะไปต้มเตากัน
0: แถวนี้มีไหมคะต้นเตา
3: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปสักครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
3: จะถึงป่าเตาถึงที่เตาอยู่ครับ
0: ค่ะดูเห็น2คนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
3: ครับใช้ปี๊บครับใช้ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิดเข้าฟาร์มจะง่ายแต่ว่าแบบหม้อเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิดเข้าฟาร์มจะยาก
0: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
3: ครับเลือกตรงนี้นะครับเพราะมันมีลูกเตาอยู
4: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
3: เราจะได้เอาน้ำนี่ต้มเตา
5: ไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
0: ค่ะ
5: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
4: นั่นนะ
5: เขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเตาก่อนเนาะ
2: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเตาก็จะไปหาเตาครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเตาว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้าม
5: ไม่เช็คเตาก่อนเนาะ
0: ต้องมีไม้ไปด
5: ้
0: วยหรอ
5: เออไม่เช็คเพราะว่ามันได้หรือยังก่อนให้ต้มให้ต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
0: ทำไมจิ้มแล้วมันติดเลยอ่ะ
5: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
4: ่ตัดลูกเตา
0: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่าง
5: นี้ครับมีแหลม
0: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
5: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง้มเลยจิ้มเอา
0: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
5: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
0: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
5: ต้องตัดหัวแล้วบีบดู
3: ดำๆนี่ก็มาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไหวไปเพาะพัน
0: ต้นไหนคะที่น่าจะตัด
1: ต้นนี้ครับข้างบน
0: ต้นข้างล่างไม่ได้เหรอคะพี่
1: อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
4: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
2: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
1: ใช้มืออย่างเดียว
2: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
1: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับถ้าไม่ได้ก็ไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นนึงทุกทลายต้องปาดดู
2: พี่ดอนตัดลูกเตาลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้
7: เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
1: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เค
2: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
1: หนักก็ต้องไป
2: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยล่ะครับ
7: แบกไหวกี่กิโลคะพี่
1: ประมาณ30กว่ากิโล
2: แข็งแรงจริงๆต้องขนเตามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
1: อันนี้รีดลูกเตาเพื่อจะไปต้มใส่
0: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
1: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
2: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
1: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมานำมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนี
8: คือต้มทั้งลูกเลย
1: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำไอ้เปลือกมันเปื่อย
0: ต้มเตาเนี่ยนานเท่าไหร่
1: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
2: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมา อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
1: ทำทุกอย่างเองหมด

0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
3: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
3: ถังก็มา100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลทุกวันนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
3: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
3: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
3: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก็จะมาหาได้ครับ2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
2: ใช้หมุนหัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
3: ต้องวางไว้ข้างเกลือ
2: สะดุ้งกลางคืน

0: ในวันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้
2: เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
3: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาในป่าหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
4: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
5: กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
5: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
5: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: 100กว่ากิโล
5: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบายๆ
1: ล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
6: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต่าก็เดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
4: ผู้ช่วยนี่ทำประการเลยนะคะ
6: ครับตะกอนวัดเป็นเงินจองละต้องมาหักก่อน
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า

0: เอา2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำเสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมารับซื
0: ้อผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มตาวในป่า

0: ปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวาง
1: มารอเป็นเดือนไม่ใช
0: ่พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
1: เสียงดัง
2: ค่อยๆ
1: เสียงดัง
3: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
4: โอ้โหเยอะมากเลย
5: เวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะ
6: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นอยู่เนี่ยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข
7: ่ก้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
3: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่นี่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
0: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
7: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำในขณะนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินเนี่ยมันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงๆเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่คร
1: ับก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอันที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้เป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต้
1: เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอตอม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอที
2: อ่ะ
1: โอเคอตอมวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
3: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
3: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
2: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉยๆ
1: สายพอดโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
3: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
1: ตอน
3: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเจ้าของบ้าน
3: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกว่าไม่สวยก็ปิดมาโรย
3: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
3: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
3: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะเป็นดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
3: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: มาเห็ดก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดบดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
3: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
3: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
3: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเลยเหรอ
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
3: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
3: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
3: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
3: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
3: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
3: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
3: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
3: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
3: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท
3: ่
2: า
3: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
3: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงจะใช้งานได้
3: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
3: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
3: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
3: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
3: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการซุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
3: ครับ
1: แต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
3: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษงู ตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อะตอมพูดไปสุดยอดมากๆอ่ะถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
3: ครับผ
1: มไป
3: ตรงชวนปูสุดเลยตรงชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
3: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟม
1: ใช่
0: แล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: ไหมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้เสร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ
1: ่
2: ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช่
2: เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้ครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ว่ายังไงก็สบาย
0: เขาแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ย
2: อ๋อ
0: ขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะมันจะฟูเลยเหรออ่
2: าอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มเฮ้ยเท่งอย่างนี้เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่อย่างนี้อ่า
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงหู้เอาแล้วมาแล้วคือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตดูในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีโฟม
2: อันนี้โฟม
0: อันนี้โฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เป็
2: นของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกครับ
0: มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปไม่เดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: เพราะอย่างหนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะมันจะหนักขึ้นเรื่อย

0: ใช่อ่ะใช่มันมีโหลด
1: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
1: เบาแล้วก็รับแรงได้ได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี้
1: เป็นงานซ่อมแซม
2: ครับจะฟูจังเลย
0: โอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับ
3: เทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
4: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
3: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอกสองร้อยกว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
1: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอครับผมยังไง
1: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้
0: อ
1: ยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
1: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
1: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นมันจะไม่ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
3: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
3: โ
0: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
1: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
3: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่าก็ใช่
3: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
3: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
0: 25เท่า
3: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
1: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
3: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
1: ถ
0: ู
1: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
1: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
1: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่องไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยเออแปลว่าเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
1: แนวตั้ง
0: บวมทันที
1: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
1: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
1: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตาม ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
3: คล้ายกันครับ
0: เออ
3: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ง่ายเลย
3: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
3: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
3: คร
0: ับอันนี้เหมือนกันทำงาน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จท่านผู้ชมบ้านข้างๆเลยรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปีสองปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการซุดตัว
1: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: ระดับแรก
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาก้าวเดิน
0: เนี่
1: ยวิธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกต
1: ใช่ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดเนี่ยพี่ต้องเต
0: ะ
1: ดินซุดกับโคร

0: ร้างซุดมันแตกต่างกัน
1: เออน่าสนใจ
0: คือดินซุดอ่ะมันจะมีสมุดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
1: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติทำ
0: คน
1: มนุษย์ทำ
0: แล้วก็ถมดิน
1: ถมไม่ดี
0: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: มันซุดอยู่แล้ว
0: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่
1: นิดเดียวสี่เซนอะไรเงี้ย
0: ใช่ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่ยังได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
1: เฮ้ย
0: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
1: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราเป็นชั้นหิน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
0: อุ้มพยายามพยุงด
1: ินใช
0: ่
1: ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
0: คร
1: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
0: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
0: ใช้น้ำขึ้นไป
1: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
0: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนานๆปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ 2-3 เซน
1: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
0: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
1: แปลว่าลงเรื่อยๆ
0: 10ปีก็มาบรรทัด
1: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
0: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: โอเคอ
0: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
1: เออใช่
0: จะมีทั้งการขุดดิน
1: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
0: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
0: เป็น10 20เมตร
1: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
0: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
0: ถ้าสมมุติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
0: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
0: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
0: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วเราจริงอ
1: ่
0: ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
0: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
0: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเรา
1: เ
0: พื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
0: ่
1: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
0: ยิ่งสังเกตเลยเน
1: ี่
0: ยย
1: ิ่
0: งอ
1: ัน
0: ตราย
1: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
0: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
0: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพลการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้คร
1: ับ อยู่กันไม่ได้
0: อันตรายอันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บางสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
0: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
0: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
0: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
1: ่
0: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
0: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
1: ล่องสวนต่างๆ
0: ล่องสวน
1: บึง
0: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
0: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
0: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
1: ูมันนานอ่ะต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะครับ
0: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
0: ่
1: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
0: มาทิ้ง
1: ถมไปถมไป
0: รียูส
1: ไปรียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยครับเนี่ยเจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
0: ประหยัดเงิน
1: เออยอดบัดเจ็ต
0: ใช่ประหยัดบัดเจ็ตเรา
1: เลยครับเนี่ยเวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
0: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
1: ็
0: ได
1: ้ใช
0: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
1: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
0: คุ
1: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
0: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไร
1: เออ
0: คุย

0: มีโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
1: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
0: อัน
1: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
1: นะเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
1: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
1: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
1: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
1: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
1: เนียน
0: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
1: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
1: ในมือนี่คือเรามาปลูกต้นไม้นะ
2: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ครับ
3: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
1: ้ว้
2: ายไม่ชายเป็นหิน
1: อะไรทำอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
1: หินปิดพื้นผิวโอเค
0: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
1: ่ก็คือมีกรวดทั่วเน
0: ี่
1: ยแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
0: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหินอาจจะเป็น
1: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
0: ครับครับผม
1: วางเลยแล้วกัน
2: ครับ
1: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้นคร
1: ับ เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดวางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
1: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
1: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียวเลย
0: ตามอาวุโส
1: เหมือนปล่อยปลาเลยรู้ป่ะเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
2: ่
1: ะ
2: เทลงไป
1: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
1: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
1: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
0: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพื้นคอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
1: อันนี้มีผลเยอะ
0: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแทบจะ 100% เลยอันตราย
1: แ
0: บบแรกอันตรายแต่แล้วนี่ดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
1: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
0: ้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ
1: อืม

0: ผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วง Unit Link ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น Term Insurance

เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า Whole Life Insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนนึงที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของธุรกรรมนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยกฎหมายแพ่งพาณิชย์การกู้ยืมการซื้อขายต่างๆแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
0: ยังอยู่แถวๆเรื่องเด
1: ิม
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนค่ะ
1: ครับสัญญาต่างตอบแทนก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงเป็นบางตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นบ้างนะครับแล้วว่าเรื่องของการประกาศซึ่งเราจะเจอกันบ่อยนะครับประกาศให้รางวัลกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องผูกพันต่อการที่เราประกาศกันไว้อย่างไรนะครับสัญญาจ้างต่างๆเหล่านั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จะต้องไปรับผิดกันอย่างไรฝ่ายไหนจะรับผิดได้บ้างนะครับผู้ที่ให้ความกระจ่างวันนี้เป็นใครครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณรัชดาชูสินกิจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณสมศรีหอมกระโทกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นั้นสาระของเราสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
5: สวัสดีค่ะ
6: คร
4: ับ ผู้จัดการคะวันนี้ช่วงบ่ายอะค่ะมีนัดสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มาแทนตำแหน่งพี่เก่งนะคะ
6: เอ้าเหรอผมเกือบลืมเลยนะเนี่ย เดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับผู้จัดการนะครับ
7: การเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะจะมีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่จะมาแทนเก่งเอางี้เดี๋ยวไว้ผมเสร็จธุระเนี่ยผมโทรบอกอุดมดีกว่าส่วนทางนู้นอะเดี๋ยวผมโทรเลื่อนนัดเอง
6: ครับผู้จัดการ
8: บ่ายนี้มีสอบสัมภาษณ์พนักงานใหม่เหรออ
4: ๋อใช่จ้า
6: เห็นโต๊ะทำงานเก่งนะและใจหายนะโอ้โหสงสารเพื่อนจริงเลยอายุยังน้อยนะไม่น่าเป็นอัมพาตจนเดินไม่ได้เลยนะ
8: ใช
4: ่ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุนะสิเนี่ยทำให้ไม่ได้มาทำงานที่นี่แถมยังต้องจบชีวิตการเป็นครูสอนเทนนิสอีกนะ
8: แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวล่ะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเก่งที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
6: นั่นน่ะสิพี่นึกออกแล้ววันที่พวกเราไปเยี่ยมเก่งอะนะมานี่เล่ามาฟังเก่งเขาบอกว่าเก่งเขาได้นั่งรถแท็กซี่อะนะจะไปสอนเทนนิสเนี่ยให้กับนพดลแล้วเผอิญมีรถคันนึงอะขับด้วยความเร็วสูงอะขับเข้ามาชนเก่งจนทำให้เก่งอะกระดูกสันหลังหัก
4: จนเป็นอัมพาต
6: ใช่เลย

0: แล้วที่พี่เดชบอกว่านึกออกนึกอะไรออกเหรอคะ
1: ก็เก่งเขาเรียกร้องค่าจ้างสอนเทนนิสจากนพดลน่ะสิ
2: เรียกร้องค่าสอนแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอนเขาไม่ใช่เหรอคะแล้วเขาจะจ่ายเงินให้เหรอคะเนี่ย
0: ใช่ๆแล้วใครเขาจะจ่ายให้ล่ะคะ
1: ก็เก่งเขาบอกกับพี่นะว่าเขาเดินทางไปสอนแล้วแล้วเผอิญประสบอุบัติเหตุก็ถือว่าเขาไปทำงานให้แล้วล่ะสินะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาจ่ายให้ก็ดีนะสิคะพี่เก่งอ่ะจะได้มีเงินใช้
0: แล้วอย่างนี้คุณนพดลเขาจะยอมจ่ายให้หรือเปล่าคะ
1: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: จ่ายน่าจะจ่ายจ่ายเถอะจ่ายเถอะ
3: จากกรณีดังกล่าวนายนพดลต้องจ่ายค่าจ้างสอนเทนนิสแก่นายเก่งหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างขอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้าง
4: ครับก่อนตอบเดี๋ยวนะฮะรอสัญญาณเดี๋ยวผมก็เลยครับเอามือวางที่แป้นก่อนนะฮะมาตรงนี้เป็นรูปมือนะครับแล้วแย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกที่หลังได้1นะครับตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วกดครับเร็วกว่านะครับคุณสมศรีครับตกลงต้องจ่ายไหมครับ
5: ตอบขอใครค่ะไม่ต้องจ่าย
4: ไม่ต้องจ่ายทำไมคิดว่าไม่ต้องจ่ายครับ
5: เพราะว่าเดินทางไปสอนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะคะ
4: นั่นแหละฮะ
5: ค่ะ
4: นั่นก็ถือว่ากำลังไปแล้วนะเขาก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วไงครับ
5: ก็ยังไม่ได้สอน
4: ยังไม่ได้สอนยังไงก็ไม่จ่ายนะคร
5: ับไม่จ่ายค่ะ
4: เป็นเราเราก็ไม่จ่ายเลยครับขอบคุณครับคุณรัชดา
6: ก็ไก่ค
4: ่
6: ะ
4: ก็ไก่ต้องจ่าย
6: ค่ะถือว่าเป็นพนักงานแล้วอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำหน้าที
4: ่
6: อย่างน้อยต้องได้อยู่ส่วนหนึ่งค่ะ
4: ต้องได้ค่ะต้องได้นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับ
7: ค่ะก็เป็นคำตอบคนละข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อขอนะคะคือไม่ต้องจ่ายค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะคือในกรณีนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ไปปฏิบัติการสอนเทนนิสส่วนผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแต่เป็นกรณีพ้นวิสัยโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้างนะคะคือถ้าเป็นกรณีความผิดของนายจ้างอย่างเช่นรถที่มาชนรถแท็กซี่เป็นนายจ้างนะคะเป็นผู้ว่าจ้างขอโทษไม่ใช่นายจ้างเป็นผู้ว่าจ้างอย่างนี้เนี่ยต้องรับผิดนะคะถึงแม้ว่าไปสอนไม่ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าสัญญาต่างตอบแทนนั้นเนี่ยเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของซื้อนะคะกรรมสิทธิ์จะโอนไปเลยเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้กันนะคะเว้นแต่ว่าเนี่ยไปผิดแบบนะคะสัญญาเป็นโมฆะก็ว่ากันไปแต่ในกรณีนี้ซึ่งไม่มีโอนไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะคะลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้เป็นการตอบแทนนะคะเว้นแต่ว่าการที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนี้นี่เองนะคะที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้นะซึ่งในกรณีนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นอีก3ประการนะคะถ้าเป็นผู้ว่าจ้างไปชนนะคะต้องจ่ายเงินถึงแม้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้รับบทหนี้อย่างเช่นไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาสอนมีคนมาจ้างให้ไปสอนแทนในกรณีที่เขายังสามารถไปสอนได้นะคะหรือว่า อยู่เฉยๆไม่ยอมไปขวนขวายทำอะไรอันนั้นก็จะต้องถูกหักออกมาแต่กรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่าลูกหนี้ไม่สามารถไปปฏิบัติการชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยแต่ไม่ใช่ความผิดของใครก็ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอค่ะ
4: ครับก็คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชำระนะครับไม่ต้องชำระนั้นข้อนี้ใครถูกครับ
3: ข้อนี้คุณสมศรีตอบถูกค่ะ
4: ครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
8: ไม่คิดว่าจะทำธุระเสร็จได้เร็วขนาดนี
9: ้คือลูกค้าคนนี้พูดง่ายไม่เหมือนคนเมื่อวาน
8: เป็นไง
9: คุยกันอยู่ครึ่งวันยังตกลงกันไม่รู้เรื่องเลย
8: นี่ก็หลายโมงแล้ว
1: ไปหาร้านกาแฟหาอะไรเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า
10: เออดีกำลังคอแห้งพอดีไป
9: ๆๆติ๊กวัดนายดูดิป้ายอะไรมาติดอยู่ตรงนี้เนี่ย
1: อ๋อป้ายแมวดิ
9: ป้ายแมวโอ้โหอยู่ข้างหลังมั้ยเน
1: ี่
9: ย
1: นี่เอาล่ะสีน้ำตาลเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเขามีชื่อว่าสุดสวยและนำมาคืนนางทับทิมจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0999995555
9: โอ้โห 50,000 บาท
1: ไม่ใช่เงินน้อย
9: ๆโอ้โหตั้ง 50,000 แสดงว่าเจ้าของอ่ะต้องรักแมวตัวนี้มากๆแน่เลย
1: จริงที่สุดเลยไม่งั้นเขาไม่กล้าลงทุนขนาดนี้หรอกแมวเขาคงสวยน่าดูเลยนะ
9: โอ้โหยังไงก็ขอให้เขาเจอไวๆแล้วกันเนาะ
11: มาเร็วมาเร็วได้อาหารได้เวลาอาหารเย็นแล้วเนี่ยมาเร็วสวยลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีกินแล้วเร็วเน
0: ี่ยแม่คะถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรจะออกทำธุระข้างนอกนะคะแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเพชรจะซื้ออาหารเย็นเข้ามาด้วยแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะ
11: จ้าเดี๋ยวแม่ฝากซื้ออาหารให้กับแก้จุดสวยนะดิเนี่ยใกล้จะหมดแล้ว
0: ได้ค่ะเอาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะให้เงินรางวัล 50,000 กับพลเมืองดีที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนน่ะได้ให้หรือยังคะ
11: ก็ไม่ได้ให้นะสิโชคดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยเขาเอาเจ้าสุดสวยเนี่ยมาคืนแล้วก็โชคดีเป็นอันดับ2ก็คือเราอ่ะไม่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเอามาคืน
0: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราอุตส่าห์ไปติดป้ายประกาศว่าเราจะให้รางวัลกับคนที่นำเจ้าสุดสวยมาคืนเรา
11: ก็แม่น่ะได้ไปเก็บป้ายประกาศน่ะก็ติดไว้ตั้งปีนึงแล้วไม่เห็นว่ามีใครเขาจะเอามาคืนเลยแม่ก็เลยถอดใจคิดว่าคงไม่ได้เจ้าสุดสวยกลับคืนมาแล้วล่ะ
0: ถ้ายังไงเดี๋ยวเพชรออกไปทำธุระก่อนนะคะแล้วจะรีบกลับค่ะ
11: จ้ายินดียังจ้าน
12: ี่ไงมีคนอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะสงสัยอ่ะจะเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อทับทิมแน่เลยอ่ะ
1: ใช่ก็ที่ติดป้ายประกาศตามหาแมวที่หายไงเอ๊ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อคุณทับทิมนะโอ้โหแล้วนั่นแมวที่นายเจอเลยหรือเปล่าน
12: ะใช่นี่แหละแมวตัวนี้เลยใช่เลย
1: ไปไหน
12: ไปหาเขาสิคุณคุณ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
13: ค
1: ่
13: ะ
1: ใช่บ้านคุณทับทิมหรือเปล่าครับ
13: อ๋อใช่ค่ะ
12: คือผมชื่อโชคอะครับคนที่เจอแมวนะครับแล้วพาแมวไปให้กับตำรวจนะครับ
13: อ๋อสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สาวเจ้าสุดสวยมาคืนงั้นเชิญในบ้านก่อนค่ะ
12: ครับในบ้านก่อน
13: เชิญนั่งค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทานนะคะ
12: โอ้ยไม่เป็นไรครับพวกผมทานกันมาแล้วครับ
13: ต้องขอบคุณคุณโชคอีกสักครั้งนะคะที่นำแมวมาคืนคุณตำรวจ
1: ครับผมก็ที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมเคยเห็นติดประกาศแมวหายนะครับเห็นคุณทับทิมบอกว่าถ้าใครเจอแมวจะให้เงินรางวัล 50,000 บาทใช่หรือเปล่าครับ
13: ใช่ค่ะครับ
12: แล้วที่ผมมากันวันนี้ครับก็คือจะมาขอรับเงิน 50,000 บาทนะครับ
13: คงไม่ได้ละมั้งคะเพราะก่อนที่ฉันจะได้รับแมวคืนจากคุณตำรวจดิฉันก็ได้ปลดป้ายประกาศออกก่อนตั้งแต่6เดือนที่แล้วค่ะ
1: ผมเห็นป้ายและอ่านข้อความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณทับทิมก็ต้องให้เงินเพื่อนผมนะครับ
13: คงไม่ได้มั้งคะที่ฉันต้องเอาป้ายปลดประกาศออกไปตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะฉันติดมาประมาณปีนึงก็ไม่มีใครเอามาคืนนะคะ
12: ยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะผมเนี่ยมีคนเจอแมวแล้วก็พาไปให้กับคุณตำรวจผมมีหลักฐานด้วยนะครับ
13: ยังไงฉันก็ไม่จ่ายค่ะเพราะว่าคุณโชคเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
1: ยังไงก็ต้องจ่ายครับ
12: จ่ายครับงั้นเอาแมวคืน
3: จากกรณีดังกล่าวนางทับทิมต้องมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้แก่นายโชคหรือไม่ กต้องมอบเงินรางวัลขไม่ต้องมอบเงินรางวัล
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับพี่เอามือนี้วางเอามือนู้นกดโอเคถนัดซ้ายตกลงต้องมอบไหมฮะ
14: มอบ
4: กอมอบพอขอไม่ต้อง
14: ตอบข้อกอค่ะ
4: กอทำไมเพื่อต้องมอบครับ
14: เพราะว่าเขาเห็นป้ายประกาศก่อนที่จะปลดออกค่ะ
4: นั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไปติดเอาไว้ครับขอบคุณครับคุณสมศรีฮะ
5: ต้องจ่ายค่ะข้อกอ
4: ข้อกอเหมือนกันนะครับทำไมต้องจ่ายฮะ
5: เพราะว่ายังไงก็คือประกาศต่อสาธารณชนแล้วอะค่ะยัง
4: ไงคือครั้งแรกอะเสียดายแมวตอนหลังเนี่ยเสียดายเงิน เลยไม่รู้สรุปแล้วต้องจ่าย
5: ต้องจ่ายค่ะ
4: อ้าวนะครับขอบคุณจริงๆแล้วต้องจ่ายไหมครับอาจารย์นะ
7: ทั้งสองท่านก็ตอบถูกทั้งสองท่านนะคะคำตอบก็คือข้อกอค่ะต้องจ่ายค่ะเหตุที่ต้องจ่ายเพราะว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาภาษากฎหมายก็เรียกว่าคำมั่นนะคะซึ่งคำมั่นเนี่ยเป็นการผูกพันฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้นะคะคนที่เอาแมวมาส่งเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้ก็ผู้ประกาศก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งมีกรณีที่จะยกเลิกได้ก็แต่ต้องทำในวิธีเดียวกันนะคะอย่างเช่นปิดประกาศว่าจะให้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องปิดประกาศว่าไม่ให้รางวัลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแค่เพียงเอาป้ายออกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำมั่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถึงแม้ว่าผู้นำแมวมาให้เนี่ยจะทราบหรือไม่ทราบผู้ให้คำมั่นก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นแมวหายสุนัขหายปิดประกาศไว้เพราะฉะนั้นใครที่นำไปให้นะคะถึงแม้จะไปให้กับตำรวจนะคะแล้วตำรวจส่งมอบให้กับเจ้าของแมวที่แท้จริงเจ้าของแมวที่เคยปิดประกาศไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นค่ะ
4: สรุปแล้วต้องจ่าย
7: ต้องจ่าย
4: ขอบคุณครับงั้นข้อนี
3: ้ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับนี่คือสาระนะครับที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรอที่จะไขคำถามนะครับซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราพบกันในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองหลวงนะฮะหรือว่าเมืองที่เป็นตัวจังหวัดที่มีการคมนาคมที่จอดแจขับรถไป
3: ค่ะ
4: แล้วบังเอิญถูกรถข้างหลังชน
3: ค่ะใช่
4: แล้วรถเราก็ไปชน
3: ใช่เป็นแบบใช
4: ่
3: ค่ะเราอยู่คันกลางแล้วโดนประกบอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วข้างหลังก็ขับหนีแล้วเราจะทำยังไงนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นรออยู่ในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
16: สบายสบาย
15: กับกฎหมายเพื่อประชาชนใช่ไหมคะ
16: หลายคนที่ผมไม่เจอนะ
15: ค่ะ
16: เขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่าไม่หนักไม่เครียดเบาๆเหมือนนุ่นเลยนะ
15: แต่ได้ความรู
16: ้
15: ใช่ไหมคะอาจารย
16: ์เอาเริ่มเลยอาจารย
15: ์อาจารย์คะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหารถไฟชนกันบ้างไหมคะอาจารย
16: ์อ๋อมีสาวๆมาพร้อมกันหลายๆคนใช่ไหม
15: ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารถไฟจริงๆชนกันนะคะอาจารย
16: ์เฮ้ยอาจารย์มีปัญหาอะไรเรื่องรถไฟชนกันมาถามเหรอ
15: จริงๆแล้ววันนี้คำถามวันนี้ไม่ใช่เรื่องรถไฟชนกันนะคะเป็นเรื่องรถตู้ชนกันค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้จะขึ้นอะไรก็เลยเอารถไฟชนกันมาขึ้นก่อน
16: ทำไมไม่เอาต้นเสามาชนกันมั่ง
15: อ๋อไม่เอาค่ะอาจารย์คะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมขับรถมาตามท้องถนนค่ะอาจารย
16: ์
15: ช่วงนั้นก็ขับตามรถตู้คันหนึ่งอยู่นะคะหลังจากนั้นก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งเนี่ยมาขับตามท่านผู้ชมทีนี้ไอ้ช่วงเกิดเหตุมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์รถคันหลังเนี่ยชนท้ายรถท่านผู้ชมจนทำให้รถท่านผู้ชมเนี่ยไปชนกับรถคันหน้าและไอ้รถคันหลังนี่มันนกรู้ค่ะอาจารย์พอชนปุ๊บมันรีบถอยหลังแล้วแซงไปหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะทีนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยเขาก็มาเล่นงานท่านผู้ชมสิคะประกันก็มาให้ท่านผู้ชมจ่ายค่าเสียหายท่านผู้ชมก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นคนชนคนที่ชน
16: อ
15: ่ะคันหลังแล้วมันหนีไปแล้วแล้วไอ้คันเนี้ยมันไปชนคันหน้าอีกทีหนึ่งประกันไม่ยอมค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ดูรายการเราก็เลยเขียนมาถามบอกอาจารย์อย่างนี้ผมต้องรับผิดหรือเปล่าผมไม่ได้ชนเขาผมต้องจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่าต้องมีความผิดไหมอะไรเนี่ยอาจารย
16: ์แล้วเราจะให้เขาพึ่งได้ไหมเนี่ย

0: ถ้าพึ่งได้ไหมต้องอยู่ที่อาจารย์นะคะ
1: เออต้องจุดธูปจุดเทียนเป็นที่พึ่งแล้วมั้ง
0: เป็นที่พึ่งเลยค่ะ
1: คืออย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: ถ้าเอาตามข้อเท็จจริงเลย
0: ค่ะ
1: แบบที่เราไม่รู้เรื่องแล้วตามที่เขาพูดเป๊ะๆเลยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมฟันธงแบบตรงๆเปรี้ยงๆเลย
0: ค่ะ
1: เราไม่ต้องรับผิด
0: ค่ะ
1: เพราะเราไม่ใช่เป็นคนชน
0: ค่ะ
1: และเราก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างอุบัติเหตุให้มันเกิดขึ้น
0: ใช่เราก็ถูกชนเหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์เหตุครั้งนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเกิดขึ้นจากคันอื่นมาชน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาคันอื่นมันชนเราเนี่ยอาจารย์มีรอยบุบไหม
0: ค่ะก็ต้องอ
1: าจารย์ว่ามีไหม
0: ก็ต้องมีแน่นอนค่ะอาจารย
1: ์มันต้องเปลี่ยง
0: ท้ายรถเราอ่ะนะฮะยุบเลยอ่ะ
1: แล้วจากรถเรา
0: ค่ะ
1: ก็ไปกระแทกรถ
0: คันหน้าใช่ค่ะอาจารย
1: ์ผมเอาเฉพาะพยานหลักฐานที่ว่านี
0: ่ค่ะ
1: ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นได้ว่า
0: ค่ะ
1: เฮ้ยผมไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิด
0: อ๋อค่ะ
1: ในแง่ของกฎหมายเนี่ย
0: ค่ะ
1: ใครเป็นคนทําละเมิด
0: อ๋อ
1: คนนั้นต้องรับผิด
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์ทําหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถามมาเนี่ยท่านผู้ชมทําหรือเปล่าครับ
0: ใช่
1: เมื่อท่านผู้ชมไม่ได้ทํา
0: ค่ะ
1: เราก็ปฏิเสธนั่นประการที่หนึ่งก็คือพยานหลักฐานซึ่งเห็นจากการชนท้ายสองถ้ามันมีกล้องวงจรปิด
0: ด้วยยิ่งดีใหญ่เลย
1: โอ้โหเลิศประเสริฐสีกับคุณเลย
0: ใช่ใช่
1: และสามถ้ามีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถสู้คดีได้แม้ว่าประกันเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมเรื่องของคุณคุณอยากจะเอาผมไม่ให้อ
0: ่
1: ะแต่คุณอยากได้ก็ฟ้องร้องม
0: า
1: ฟ้องมาแล้วเราก็สู
0: ้ค่ะ
1: จึงมีข้อแนะนำหนึ่งเรามีเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: ถ่ายภาพ
0: ถ่ายไว้ก่อนเลย
1: ถ่ายสภาพแวดล้อมให้เห็นหมด
0: ค่ะ
1: ทุกส่วน
0: ค่ะ
1: และถ้าสามารถติดต่อเอากล้องวงจรปิดมาได
0: ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
1: ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้ามีพยานบุคคลประกอบผมเชื่อว่าอย่างนี้ทั้งตัวรายการเราก็พอจะเป็นที่พึ่งได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ธูปเทียนเทพเทวาก็พอจะช่วยดลบันดาลให้เป็นที่พึ่ง
0: ที่พึ่งได้นะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้แต่ละรถเราก็มีกล้องของเราอยู่ที่รถ
1: แล้ว
0: นะคะอาจารย์นะมีกล้องติดที่รถอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสบายใจได้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทำละเมิดครั้งนี
1: ้
0: ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องรับผิดแต่มันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีหลักฐานมีพยานมายืนยันให้เขาเห็นนะคะอย่างเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลนะคะหรือว่าท้ายรถที่ถูกชนอย่างนี้นะคะก็ดูเอาไว้แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องรับผิดชอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับว่ากรณีที่เราถูกชนแล้วกลายเป็นแซนด์วิชตรงนั้นเนี่ยความรับผิดจะเป็นของใครบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่จะประสงค์มาร่วมตอบคำถามมีข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นทำยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางเพิ่มเติมค่ะคือทาง Facebook นะคะสามารถเขียนจดหมายหรือว่าติดต่อกับเรามาได้ตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
2: กดให้ถูกนะครับ Facebook
3: ก็ไลค์ได้
2: สามารถที่จะเปิดช่องทางนะครับหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับนั้นรายการของเราก็ยืนหยัดในการที่จะทำประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันนะครับมอบเอาสาระกฎหมายนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ไปประกาศให้คำมั่นนะครับตอนแมวหรือสัตว์เลี้ยงหายเนี่ยเสียดายมากให้เงินรางวัลเลยครับเท่าไหร่ก็ยอมพอประกาศไปสักพักจะเริ่มเสียดายเงิน อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะทำต้องไปแก้ด้วยวิธีการเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกไว้ จึงจะไม่ต้องไปผูกพันในการที่ต้องให้รางวัลกับเขาเมื่อเขาทำงานจริงนี้สำเร็จนะครับ นี่คือเป็นความห่วงใยของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ

0: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์นะคะคำว่า bilateral contract ค่ะแปลว่าสัญญาต่างตอบแทนนะคะหมายถึงสัญญาที่คู่สัญญาต่างมีหนี้ต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกันคู่สัญญาจึงเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกันค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้

0: เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแหมบปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: ไม่ตอน
2: 21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุมความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1.พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรี

การจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลาง

วัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่เป็นงานหัวตึงเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
0: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: อืมค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้
0: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สั้น
1: พ่อพ่อช่วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่อธิบายนะลูกนะ
1: ตั้งไม่ได้ตั้งใจ
0: พอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสั้น
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

0: ันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
0: ครับผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้งใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหัวท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลก็ยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อไปกลับบ้านกินข้าวกัน

0: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
0: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
2: อยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไป

0: พราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
1: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
2: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
3: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
2: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาเพราะไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
0: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
2: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
3: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
2: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
3: า
2: ะ
3: เขียนข้ามาสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
0: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
3: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
2: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
0: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
1: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
2: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
0: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
2: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
1: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
2: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของชนนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรี

็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้น

เก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: ลงโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
0: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: นี่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการ

0: เมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
0: ได้
1: ขอบคุณมากครับ
0: ดีค่ะ

0: สั้น
1: พ่อพ่อช่วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: ตั้งไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสั้น
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: วัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหัวท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อ
3: ปะกลับบ้านกินข้าวกัน

านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากังลาของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉาก๊วยสักถ้วยชื่นใจสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยแวะมาก่อนนะครับวันนี้เรามีต้นเฉาก๊วยให้ดูกันด้วยนะครับ

0: ผมเนี่ยเคยยากจนมาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนต่อสู้มาพอสมควรนะครับปากจะไม่ทันสิ้นกินน้ำนมก็มาอยู่วัดตั้งแต่7ขวบใช้ชีวิตอย่างนี้มาจนตลอดทำงานเป็นลูกจ้างหลายๆที่จนวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บริหารเราจะมองเลยว่าชีวิตของทุกคนนั้นต้องการอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับอยากเห็นครอบครัวมีอนาคตด้วยกันทุกคนทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ลูกน้องเราเนี่ยมีความสุขตามอัตภาพอันสมควรที่เราจะสามารถช่วยได้ก็เลยมีการส่งเสริมในหลายอย่างครับพนักงานมี80คนกินเหล้าเมายาเสพยาตีรันฟันแทงกันโอ้โหรถลาน้ำมงน้ำมันเฉาก๊วยขโมยกันยับหมดสตุ้งสตางค์เนี่ยให้ไปเก็บไม่ส่งคืนเสียหายปีหนึ่งเป็นล้านๆนะครับเราก็หาวิธีการป้องกันก็เลยตั้งเป็นโรงงานสีขาวให้ทุกคนอยู่ในศีล5มีการอบรมบรรพระอันนี้เป็นที่มาของเรื่องคุณธรรมศีลธรรมที่จะนำเข้ามาใช้ในโรงงานแต่พนักงานก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนหลังเราก็หาวิธีการใครที่ทำงานบรรจุแล้วคนที่เป็นคนขยันเราก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ 2,000 นอกจากในเดือนขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอีก 2,000 3,000 4,000 แล้วแต่ความสามารถแต่อันนึงที่เรามีเป็นหลักประกันของชีวิตพนักงานเราก็คือเงินกองทุนเลี้ยงชีพเช่นใครทำงาน5ปีก็จะได้เงินอีก 50,000 ใครทำ10ปีก็จะได้เงินอีก 100,000 แต่10ปี15ปีไอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากบางคนได้เป็นบ้านเป็นหลังหลังละเป็นล้านบางคนก็ให้เงินเป็นล้านบางคนให้เงินด้วยให้บ้านด้วยบางคนเราก็แจกซื้อที่ดินให้คนละไร่คนไหนที่มีความขยันขันแข็งเราก็จะมีรางวัลเหล่านี้ให้ 1. คนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยัน 2. ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับอันนี้เราจะมองตรงนี
1: ้ผมทำมาตั้งแต่ออกป .6 ครับประมาณอายุ12ปีครับทำงานที่นี่มา24ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมก็เคยเกเรเคยเที่ยวกลางคืนเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลุงเขาสอนก็เลยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมเรียกเจ้านายว่าลุงครับลุงเสริมรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้มาเป็นเท่าแก่ลูกน้องสอนเรื่องทำความดีการใช้ชีวิตเรื่องศีล5พวกธรรมะพวกอะไรทุกอย่างสอนหมดครับดีขึ้นทุกอย่างครับทั้งเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทั้งสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็มีโบนัสทุกปีครับแล้วก็มีได้บ้านมีได้ที่ดินผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนกันเขาบอกทำงานมานานทำงานดีทำงานอยู่กับโรงงานมานานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจก็ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าลุงเขาไม่ให้บ้านผมก็ยังคงอีกนานกว่าจะมีบ้านของตัวเองครับรู้สึกดีใจที่การทำดีแล้วได้อะไรดีๆกลับมา
0: ถ้าพูดถึงความสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพึงพอใจนะที่เห็นพนักงานทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยกินเหล้าเมายาจากคนที่เคยเสเพเลยดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเราดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันใครมีความทุกข์จะมาปรึกษาหารืออะไรเนี่ยเราก็จะให้ข้อคิดอะไรไป
2: คุณลุงคุณป้าเขาจะแบบจะไม่วางชั้นหรือว่าเป็นมาตรฐานว่าเราต้อง

0: ัวไปแล้วมีอะไรก็จะแบบถึงกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทุกคนมีจิตสำนึกเพราะคุณลุงเขาปลูกฝังดีวันพระหรือว่าทุกวันได้มีโอกาสพูดคุยเขาจะบอกพนักงานบอกลูกน้องเขาด้วยความหวังดีตลอดมีความสุขในการทำงานมีแรงบันดาลใจก็จะทุ่มเททำงานเต็มที่เต็มกำลังกันทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นการทำเพื่อที่จะได้ของแต่เป็นการทำด้วยใจพอเขาให้มามากพอแล้วเขาให้มาตลอด
1: ผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดลุงเขาสอนผมตลอดให้เป็นคนดีห้ามเกเรนะเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีอย่างที่ลุงสอนไว้ครับ
2: อันนี้สำคัญมากการตอบแทนผู้มีพระคุณเนี่ยตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วคนที่เคยดีกับเราเนี่ยคนที่เคยให้ความเมตตาเราเนี่ยเราจะไปลืมคนที่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีอะไรจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญเจริญพรความกตัญญูนั้นเป็นรากแก้วของมนุษย์ถ้าคนไหนที่ขาดความกตัญญูไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่เคยมีพระคุณกับเราเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ววันหนึ่งเขาก็จะล้มแต่ถ้าเขามีรากแก้วคือความกตัญญูจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองและครอบครัวอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญในแง่ธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้พวกน้องก็ต้องอยู่ได้

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่ลมเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่า Dtac Accelerate เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้ระดับโลกไม่อย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันแล้วก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพชจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ทีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียวกันค่ะ

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างที่เราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีท็อปแคนน้อยอย่างเงี้ยนะคุณโยธินอะไรเงี้ยของ WA อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Retail Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้านล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า Pre-seed นะครับ Pre-seed พรีก่อน seed seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมู
0: นะ
1: ก็ฟันในตุ๊บๆฟันในสตาร์ทอัพเขาก็จะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะซีดมี KK Fund ก็ซีดนะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบช1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เค้าเรียกเป็นรอบละ รอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เค้าเรียกไปพรีซีรีส์ A หรือซีรีส์ A ซีรีส์ A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนๆมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณซีรีส์ A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น Pre Series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วแหละขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับพอถึง Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไปคราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seeding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับนึงนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับนึงแล้ว get feedback ออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะ scale ได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: แล้วส่วนน้อยละ
1: แต่มัน
0: พรูฟ
1: แล้วมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบเอ้ยไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ต
0: ั
1: ว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าพูดว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้นซีเอจะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้วบีมันก็จะต่อไปเรื่อยซีต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเนี้ยอย่างของเราเนี้ยเราทาร์เก็ตที่พรีซีดเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้น Product Market Fit Idea Problem Solution Fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นถึงเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
1: ใช่มีไอเดียมีไอเดียหลักแบบนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
0: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมา
1: ซี
0: รีส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
1: ุ
0: รกิจที่มันขยายออกไป
1: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion
0: customer
1: user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
0: อ่
1: ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนเลี้ยงหนูก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์ A น่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยากครับ
0: โอเคนี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม่งคะ
1: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆอะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
0: ่
1: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอทของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดิแทคแอคเซลเลตเนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
0: ่อ
1: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมีพรูเวนบิสเนสโมเดลแล้วที่ซิลิ
0: ค
1: อนวัลเลย์อย่างวายคอมบิเนเตอร์ฟาร์มเรสสตาร์ทอัพเทคพวกนี้คืออินคิวเบเตอร์แอคเซลเลตระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็นพรูเวนแทร็กเรคคอร์ดแล้วเราก็เลยรันดีแทร็กเอ็กเซลเลนต์เหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมันเลเวลเลตแล้วคนลงคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
0: ม
1: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่ที่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล
0: ้
1: วแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแฮงก้าอย่างเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีและสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
0: ์
1: ต้องพรอไวให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิ
0: ค
1: อนวัลเลย
0: ์
1: คนอย่างเนียอียาวเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้นมาสอนให้วันออนวันโ
0: ค้
1: ชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อะต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นทั้งคู่คนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพัน
0: ๆ
1: บอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรารันดีแทร็กเซลเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลคอลฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมันเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแรงเกรดของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคนไลน์ official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
0: ์
1: ยิงไลน์ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสับเซิร์ฟเวอร์ลมคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผม ขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา 3-4 ล้านกดเข้ามาอ่ะคิดง่ายแค่ 1% เท่าไหร่ละ 300,000-400,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 300,000-400,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบ super F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกรุ๊ปพาร์เบิร์มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีทีนอร์เมนมาซึ่งอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชีย3คันพี่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจดิสทริบิวชั่นร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็นโคเอ็กเซเลเตอร์มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลมาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เราโปรไวด์ให้นั่นคือเขาดิสทริบิวชั่นพร้อมกันได้เลยเดย์วันเรามีพิกกี้โปสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลแล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลเรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเทคมีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวมีแต่ isolate family one family always family
0: ค
1: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิโป้งเนี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบตช์หนึ่งแบตช์สองทุกวันนี้ก็ยังอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเขาไม่ยอมทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาน
0: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
1: ใช่ครับ
0: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
1: ้
0: มาอยู่ในโครงการนี
1: ้
0: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
1: ไม่มากเลยครับ
0: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้ค่ะ
1: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟาร์มเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละเขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1แบต3มี11ทีมแบต4เรามี11ทีมทั้งๆ22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของ Dtac Accelerate นะครับซึ่งมันจะต่างจาก Accelerator ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงๆด้วยความทงอย่างนึงของเราเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันบริษัทที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovateเห็นไหมครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยากอินโนเวทฉันต้องอินโนเวทฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการอินโนเวทใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเนี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้แต่ต้องมูฟฟ้าใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
0: ะ
1: อย่างน้อยที่สุดถ้าคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee Bank นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเทคมีทัวร
0: ์
1: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลลี่เรามี มีแอปพลิเคชันฟินโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้า day 1นั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลย day 1
0: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่า win-win situation นะคะ
1: มันwin-win-winเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
0: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
1: ้
0: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
1: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แ

0: ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่เข้าองค์การปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็ก startup ไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share ยังเป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้อง support เขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นน
1: ั่
0: นคือภาพที่ Digital Excellence อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่เราทำเสร็จถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ boot camp นะครับ18เดือนจะ boot camp เขายังใช้ co-working space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี commercialization support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมี startup จากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับไม่คิดพลาดของเรา
1: ครับเรียบร้อยค่ะขอบค
0: ุ
1: ณนะคะพี่เม้ง
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: ลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์วัดแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า Series A ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่ส

Steve Jobs นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้อง stay hungry stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetutation ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ่ได้คะแนนของฟ้านะไม่ได
1: ้คะแนนเต็มของโทเฟล677ใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
2: 660ครับ
1: 660
3: ถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอ่ะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอ่ะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จในวัยเด็กของเขานะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาผ่านเส้นทางมายังไงกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่อายุไม่เยอะแต่ต้องบอกแหละครับว่าในคนที่อายุรุ่นเดียวกับเขานั้นเขามีแววที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสอบเกรดเฉลี่ยได้ 4.00 ทุกวิชานะครับที่มากไปกว่านั้นเนี่ยระดับภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะครับยังสามารถสอบได้ถึง5โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยนะฮะแล้วก็สามารถควอลิฟิเคชันได้ในเกรด C2 นะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆให้เขาถือว่าเขามีความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนได้เท่ากับเจ้าของภาษาเลยทีเดียวแหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับไปพบกับเขากันเลยครับน้องแชมป์ธนชดเปี่ยมลาภธนบุญสวัสดีครับแชมป์
1: ครับผม
0: ไม่ได้เจอกันหลายปี
1: ครับผม
0: เป็นหนุ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้อายุ16ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ16
0: เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
1: ม.4แล้วครับ
0: ม.4แล้วมีแฟนยังครับ
1: ยังครับ
0: ยังไม่มีแฟนนะครับม.4นี่อยู่ที่โรงเรียนอะไรครับ
1: สาธิตนานาชาติมหิดลครับ
0: เป็นอินเตอร์เลย
1: ครับผม
0: อ้าวก่อนหน้านี้เราเรียน EP ไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ครับเมื่อก่อนจะเรียนเป็นโปรแกรม2ภาษา
0: ตอนนี้ไปเรียนอินเตอร์แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปในทางที่ชอบเลยก็คือภาษาอังกฤษ
1: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่ายังอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการเก่งภาษาอังกฤษของแชมป์ในวัยเด็กแบบนี้พร้อมไหมครับ
1: ครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญนั่งประจำที่ครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันให้คุณเล่าเกี่ยวกับตัวเองสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแชมป์ไม่เคยเห็นแชมป์ที่ไหนมาก่อนเลยเป็นภาษาอังกฤษให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมครับคุณจะพอ
1: ภาษาอังกฤษนะครับ
0: แนะนำตัวเองได้ยังไงบ้างครับ
1: Hello everyone my name is Thanachot Piemlap Thanabun most people call me Champ I am currently 16 years old and I currently study at Mahidol University International Demonstration School well most people just call it MUIDS I am most notable for a high level of proficiency in the English language and yeah that's my introduction
0: แปลด้วยครับ
1: ก็สวัสดีครับผมชื่อธนชดเป็นรับธนบุญครับคนส่วนมากก็เรียกผมว่าแชมป์กันนะครับตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับหรือคนส่วนมากเขาก็จะเรียกกันว่ามิวอิดนะครับผมจะมีชื่อเสียงนิดนึงด้านทางด้านภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษนะครับผม
0: ฟังดูหลายคนอาจจะไม่แปลกใจว่าคุณเรียนอินเตอร์ก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
1: ก็จริง
0: มันแตกต่างจากเด็กอินเตอร์คนอื่นๆไหมจริงๆแล้วในการสอบภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ในการสอบภาษาอังกฤษก็การสอบเข้ามิวอิดนะครับทุกคนเขาก็จะต้องสอบโทเฟลกันหมดก็การข้อสอบจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นแต่ว่าที่ต่างก็คือว่าผมจะได้คะแนนสูงกว่าคนอื่นนิดหน่อยก็จะเกินมาตรฐานมาหน่อยครับผม
0: คะแนนเต็มของโทเฟลถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ670กว่าคะแนน
1: 677ครับผม
0: 677ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณสอบได้กี่คะแนนครับ
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: คือต้องสอบทั้งฟังพูดอ่านเขียน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าคุณเคยได้รับโล่รางวัลภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ถึง5โล่รางวัล
1: ครับ
0: มันคือโล่อะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นเฉลี่ยของทักษะฟังพูดอ่านเขียนแล้วครับแต่ว่าไอ้5โล่นี้อันนี้จริงก็เก่าแล้วนะครับ
0: เก่าไปแล้ว
1: ใช่5โล่นี้ตั้งแต่ประมาณป.6แล้วเหรอครับ
0: ป.6ก็ได้5โล่แล้ว
1: ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อสอบมาตรฐานของป.6นะครับแต่ว่าคือพอปีต่อมาผมก็เริ่มสอบยากขึ้น
0: อ๋อไอ้5โล่นั่นคือเบื้องต้นไม่ได้ยากมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าพอมาเรื่อยๆก็จะสอบยากขึ้นครับก็จะแบบสอบเพทแล้วก็สอบโทเฟลอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วไม่สอบ IELTS ด้วยเหรอครับ
1: IELTS ผมยังไม่ได้สอบครับ
0: เอาให้หมดทุกอย่าง
1: เดี๋ยวสักพักก็ต้องสอบ
0: แต่จริงๆการที่คุณเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ทราบจากทีมงานว่าที่มาที่ไปเดิมทีสมัยเด็กๆคุณไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับสมัยตอนเด็กๆ
1: ก็คือตอนที่ผมอยู่แบบป.1 ป.3 นะครับผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษทักษะด้านแบบด้านการเรียนอย่างอื่นผมก็ไม่เข้าเกณฑ์ด้วยคือจะต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเพื่อนนิดนึงไม่ได้อยู่โหลแต่คือก็รู้สึกว่าตามทักษะตามความรู้ของเพื่อนไม่ค่อยทันก็เป็นแรงผลักดันทำให้ผมอยากจะเรียนรู้ทำให้ผมสามารถแคชอัพกับเพื่อนได้เงี้ยครับผม
0: ที่บ้านว่าไหม
1: ที่บ้านเขาอันนี้จริงเขาก็เข้าใจดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็เข้าใจว่าแบบครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้เพื่อค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถึงไงก็ตามเมื่อก่อนก็ยังมีแรงกดดันนิดหนึ่งว่าคือยังไงก็เหมือนพ่อแม่ส่วนมากเมื่อก่อนก็คล้ายๆพ่อแม่ส่วนมากที่ว่าแบบอยากให้ลูกเรียนเก่งๆเงี้ยครับก็เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกดดันด้วย
0: คุณมีพี่น้องไหมครับ
1: ลูกคนเดียวครับ
0: เป็นลูกคนเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้ววิธีการกดดันของคุณพ่อคุณแม่คือยังไง
1: ก็คือส่วนมากจะพูดแบบเอ้ยคุณแบบแกต้องเรียนให้ได้เกรดสูงๆนะแบบว่าให้มันเทียบกับเพื่อนคนอื่นได้อย่างเงี้ยลูกต้องทำให้ดีนะแบบพยายามมากกว่านี้ให้มันเทียบกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยครับ
0: อันนั้นคือคำพูดของคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เขาก็เป็นคนที่แบบเขาก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: นั่นคือในอดีตแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับว่าภายหลังจากที่คุณมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันว่าเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดยังไงทำไมเขาถึงเรียนเก่งขึ้นแต่มานะเมื่อไม่นานมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราประสบความสำเร็จก็คือเรามีความเชี่ยวชาญสามารถสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีมากขึ้นหรือเป็นระดับท็อปๆเลยเนี่ยได้ข่าวว่าคุณเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าสู่การแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปแข่งขันอะไรมาบ้างครับ
1: ส่วนมากจะเป็นแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษครับ
0: speech
1: ใช่ครับแข่ง speech พูดง่ายก็ไปแข่งมาอยู่หลายสนาม
0: เวลาไปแข่งเขาแค่แข่งยังไงให้เราเตรียมเรื่องไปพูดหรือยังไงฮะ
1: ก็คือ
0: เขาจะให้หัวข้อมาหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็คือฝ่ายโรงเรียนนะครับที่ว่าเป็นสนามที่ว่าเป็นเจ้าภาพเขาก็จะส่งคล้ายๆเป็นแบบฟอร์มมาให้เป็นคล้ายๆเป็นลิสต์ว่ามีเกณฑ์คะแนนอะไรบ้างแล้วก็หัวข้ออะไรต้องแบบอยู่ในเวลากี่นาทีอย่างเงี้ยครับก็จะมีกฎที่เขาส่งมาให้แล้วก็คือส่วนมากโรงเรียนก็จะแบบยื่นให้แล้วก็บอกว่าแชมป์ไปเขียนสคริปต์มานะเดี๋ยวพอถึงเดทนี้ปุ๊บแชมป์ต้องไปแข่งนะลูกคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากเวลาไปแข่งสุนทรพจน์ผมก็จะเขียนสคริปต์เองครับเป็นแบบเขียนเอาท์ไลน์เอง
0: แสดงว่าเวลาไปแข่งspeech เนี่ย
1: ครับผม
0: จริงๆแล้วเขาตัดสินที่อะไรครับสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง grammar หรือเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เรากำลังพูดหรือเล่า
1: ทุกอย่างเลยครับส่วนมากเวลาแข่งสุนทรพจน์เขาจะดูจาก grammar แบบพวกเนื้อหารวมๆก็จะเป็น grammar ตรงกับประเด็นไหมแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยทำให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่พวกเราอธิบายอยู่ไหมแล้วก็จะเป็น body language ครับก็คือจะดูที่ว่าการเลื่อนร่างกายของพวกเราเนี่ยทำให้แบบมันแอดเอฟเฟกต์ต่อสปีดที่กำลังพูดอยู่ยังไงบ้างครับ
0: บุคลิกภาพ
1: ใช่บุคลิกภาพ
0: แล้วก็เนื้อหาที่เล่า
1: ใช่ครับแล้วก็สำเนียงก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญครับ
0: แสดงว่านอกจากเรื่องของความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องและมากไปกว่านั้นก็คือความรู้รอบตัวหรือว่าวิธีการหรือความคิดที่เราใส่ลงไปในสปีชของเรา
1: ใช่ครับเป็น thought process
0: เรามีภาพบรรยากาศที่น้องแชมป์เคยผ่านการแข่งขัน
1: okay.
0: ในเวทีต่างๆไหมคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะฮะลองไปชมกันสักนิดหนึ่งครับ
2: Now as I was listening to the song mentioned prior what I felt was a mix of melancholy contemplation and peaceful resolution a sort of flutter of emotions that one only feels when they realize their own failures and their own successesand will work to mend their own wrongdoings. The first step associated with this is usually the individual reprimanding themselves by forming a new bond with their friend or with their family members.
0: นั่นคือกี่ปีมาแล้วครับ
1: อันนั้นถ้าจำไม่ผิดม.3ก็ประมาณสักปีเกือบ2ปีแล้วครับ
0: ทุกวันนี้ยังไปสมัครเข้าการแข่งขันอะไรแบบนี้อยู่ไหมฮะ
1: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแข่งขันแล้วเพราะว่าคำยูอิตก็มีการบ้านเยอะแล้วก็โรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยได้ส่งแข่งด้วย
0: แล้วจากการเปลี่ยนโรงเรียนจาก2ภาษาเนี่ยมาเรียนแบบ international school เนี่ยครับบรรยากาศมันแตกต่างกันไหมครับ
1: บรรยากาศก็แตกต่างกันอยู่ครับก็คือแบบในนานาชาติในมิวอิตอย่างเงี้ยครับคือหนึ่งก็คือทุกคน มีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน อยู่แล้ว
0: ใครๆก็พูดได้ใช่ไหม
1: ใช่แบบใครๆก็พูดได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือผู้ชายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นภาษาไทยวิชาเดียวครับ
0: ทีนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วพี่ทราบมาว่าเราได้ 4.00 ทุกวิชา
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ว่าเราเนี่ยมีจุดเปลี่ยนก็คือที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะตามเพื่อนให้ทัน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนทำให้เราเนี่ยได้เกียรติเฉลี่ย 4.00 ทุกวิชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่คนทั่วไปเนี่ยมันสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเหรอมันมีวิธีการไหมว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่สมมติว่ามีคนเกรด 2.9 อยู่นะตอนนี้ 1.5 อย่างเงี้ยอยากจะเป็น 4.00 บ้างทำยังไงครับ
1: มันขึ้นอยู่กับความพิเศษผมไม่ได้เรียนแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้วยอย่างบางคนอาจจะต้องเรียนพิเศษเพื่อที่พัฒนาแบบพัฒนาทักษะให้เข้าใจอย่างมันจะมีบางวิชาเนี่ยครับที่ว่าเป็นเลเยอร์คล้ายๆเป็นชั้นๆก็คืออย่างภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้ความเข้าใจของส่วนอื่นอ่ะแบบล้มเหลวลงไปด้วย
0: เพราะมันต่อเนื่องกัน
1: ใช่เพราะมันต่อเนื่องกันถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอย่างนึงก็ทำให้สิ่งที่ว่ามาหลังจากสิ่งนั้นอ่ะไม่เข้าใจไปด้วย
0: ทีนี้ป.1 ถึงป.3คุณบอกคุณไม่ค่อยเก่ง
1: ครับ
0: แล้วมันจะต่อตอนป.4ให้มันทันเพื่อนได้ยังไง
1: ฮะไทม์ไลน์ผิดนิดนึงคือผมเริ่มแบบอยากเปลี่ยนเกรดอ่ะแบบพลิกกลับมาประมาณสักต้นป.2
0: ป.2
1: ใช่ okay. เพราะคือแบบป.1ผมเรียนไปแล้วผมรู้สึกว่าเกรดผมมันต่ำกว่าคนอื่นเยอะมากใช่มั้ย
0: แล้วเราทำไง
1: ก็แอดความพยายามเข้าไปก็คือแบบกลับมาอย่างเงี้ยก็จะรีวิวสิ่งที่ครูสอนไปบ้างบางทีก็จะค้นหาความรู้นอกจากห้องเรียนแบบใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช้สื่อภาษาอังกฤษหรือบางทีก็โน้ตสิ่งที่คุณครูพูด
0: สมัยเด็กๆแชมป์เรียนเลยรุ่นแชมป์เนี่ยพี่ไม่รู้สมัยพี่ป.1พี่ยังเรียน Cat Dog Fox อะไรอย่างงี้อยู่เลย
1: มันเป็นแบบแผนก2ภาษาใช่มั้ยครับก็คือเริ่มมีการเรียนแกรมม่าแล้ว
0: อ๋อแกรมม่าแล้วตั้งแต่ป.1เลย
1: แกรมม่าแบบเบสิกก็เริ่มมีการเรียนแล้ว
0: เรียนโฟนิกส์มั้ย
1: เอ้ยยังอัสสัมเค้าสอนโฟนิกส์เริ่มประมาณสักป.5หรือป.6อ่ะครับ
0: ใช่ไหมเหมือนเวลาเราเรียนภาษาไทยอ่ะเราจะอ่านออกเสียงเราก็ต้องกออากาก่อนเราจะอ่านหนังสือได้ใช่ไหมครับโฟนิกส์มันก็คล้ายๆแบบนั้นนะ
1: ครับแต่คือแบบจากอัสสัมครับอัสสัมเขาเริ่มสอนแบบสอนอ่านทีละคำสอนอ่านทีละคำแทนที่ว่าจะสอนวิธีอ่านทุกคำด้วยโฟนิกส์ไง
0: ยังไงฮะยังไง
1: ก็คือเขาแบบเขาคล้ายๆจะสอนว่าคำนี้ออกเสียงงี้อย่างแคทออกเสียงว่าแคทแต่เขาไม่ได้พูดว่าทำไมคำว่า cat ถึงออกเสียงว่า cat
0: ไม่ได้สอนว่าตัว c ตัว a ตัว t มันรวมกันแล้ว
1: ออกเสียงไง
0: ออกเสียงยังไงแต่เขาให้จำเลยว่าถ้า c a t เนี่ย
1: รวมกันแล้วออกเสียงงี้ใช
0: ่เขาค่อยสอนไปอย่างนี้
1: ใช่
0: ก็เหมือนโรงเรียนไทยทั่วไปนะแล้วเรามาเข้าใจพวก phonics นี่ได้ยังไงครับ
1: ก็ส่วนมากก็มาจากการดูสื่อต่างชาติมันขึ้นอยู่กับสำเนียงด้วยใช่ไหมครับก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับสำเนียงของคนที่พูดก็จะเป็นสำเนียงแบบอเมริกันบ้างหรือว่าสำเนียงบริติชบ้างมันก็ต้องเน้นว่าพวกเราอยากเน้นว่าเราอยากได้สำเนียงแบบไหน
0: ได้ข่าวว่าตอนที่ฝึกแรกๆเนี่ยแล้วเอาไปพูดที่หน้าชั้นเรียนหรือพูดที่โรงเรียนอ่ะมีเพื่อนล้อด้วยใช่ไหม
1: ก็มีนิดนึงครับ
0: เขาล้อว่าอะไร
1: ก็บางคนเขาก็ล้อแบบพูดไม่ค่อยดีทำไมมาพูดอย่างเงี้ยหรือแบบใช้คำว่ากระแดะได้ไหมอย่างเงี
0: ้ยหมายถึงว่าเพื่อนเขาหาว่าเรากระแดะ
1: ใช่
0: แล้วเราไม่เสียความมั่นใจเหรอ
1: ไม่คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแบบอย่าไปสนใจคนที่หล่อนะครับมันก็เป็น
0: แสดงว่าคุณก็ตอนแรกคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกัน
1: ใช่ก็คือแบบคุณแม่เขาบอกว่าอย่าไปสนใจคนที่แบบล้อเลียนอย่าไปสนใจคนที่ว่าแกล้งมันก็เป็นแค่สิ่งที่รบกวน
0: เราก็ไม่สนใจ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นที่มาของทำให้เรานั้น

0: พยายามจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดผ่านการเรียนรู้ด้วยการดูภาพยนตร
1: ์ครับผม
0: ทีนี้เราจะขอทดสอบเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งที่เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ฟาวครับกรรมการเหยียบเส้นครับทีมงานได้เตรียมหมวดเอาไว้3หมวดด้วยกันในแต่ละหมวดจะขึ้นตัวอักษรมาให้เราตอบคำตอบอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆ
1: ครับ
0: ใครจะตอบต้องกดกริ่งก่อนโอเคไหม
1: เข้าใจครับ
0: เข้าใจนะถ้าพร้อมแล้วหมวดแรกครับ
1: เดี๋ยวๆๆฟาวฟาวฟาวฟาวไม่ได้คิดไว้ก่อนต้องคิดก่อนกดแล้วต้องคิดก่อนกดฟาวฟาวให้คะแนนพี่เปิร์นเมื่อกี้ผมฟาวพี่เปิร์นก็เลยได
0: ้อ๋อพี่ฟาวได้คะแนนเฉยเลยฮะ
1: ผมมาฟาว
0: แบด
1: โอเคได้
0: ได้ไหม
1: โอ้ยอีกแล้วชอบกดก่อนคิด
0: มันเป็นเกมต้องมีสติด้วยเพราะพี่ก็ว่าคิดไม่ได้หรอกเมื่อกี้แต่พี่ได้คะแนนอยู่เรื่อยๆเลย
1: พี่ได้คะแนนของฟาวนะพี่ได้ดักเป็ดไง
0: สามหนึ่งแล้วครับ
1: สามโอ้โหแจ็คไวเออร
0: ์คืออะไรครับ
1: เป็นเสือเพศหนึ่งJAGUAR ไง
0: แจ็คไวเออร
1: ์ครับผมแจ็คไวเออร
0: ์หรือคนไทยเรียกว่าจากัว
1: ใช่จากัวจาก
0: ัวว่างแล้วพี่เข้าใจแล้วเวลากดแล้วมันกดดันเนาะมันเลยนึกไม่ออก
1: เกเตอร์
0: คืออะไรครับ
1: จระเข้อ
0: ะอลิเกเตอร์เปล่า
1: ใช่ๆก็เกเตอร์กับอลิเกเตอร์เกเตอร์เป็นตัวย่อของอลิเกเตอร์
0: ได้ไหมตัวย่อได้เหรอ
1: ได้เหร
0: อเอาเงี้ยแชมป์ให้คะแนนพี่แล้วอ่ะหมวดที่สองครับ
1: อาชีพ
0: โออาชีพคอปส์ได้ไหม
1: ได้คอปส์คือแปลว่าตำรวจนะ
0: ใช่ได้ไหม
1: เอ็นจิเนียร
0: ์ได้โอ้โหไม่ยอมทิ้งห่างกันเลยครับ
1: inventor ได
0: ้
1: ป่ะ
0: ได้นักประดิษฐ์ออกมาแล้ว5
1: คิดมากarchitect
0: ได้ architect เอานำแล้วเว้ยต้องไม่มองหน้าแชมป์ผมรู้แล้วถ้าผมมองหน้าผมจะคิดไม่ออกด้วยตัว S Finstone อาชีพ Finstone ไม่มีหรอกตอบไปนั่นแหละคือตอบอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษตามพยางค์ที่เขากำหนดและตัวอักษร
1: สองพยางค์
0: unmade ได้สามพยางเทเลโฟน
1: ได้
0: สี่พยางซุปเปอร์โมเดล
1: ได้
0: ทำอะไร5พยาง
1: ค์
0: Applicational ได้

0: redistributable
1: redistributable
0: ก็คือแบบเอามาจำหน่ายใหม่
1: จำหน่ายใหม
0: ่
1: ได้ถูกต้องเอโอเค10คะแนนต่อ7คะแนนครับอันนี้เป็นเกมที่เราเล่นกันสนุกๆเพื่อให้ได้เห็นความสามารถเมื่อสักครู่คุณรู้สึกว่าจะแข่งเกมนี้มันต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง
0: คิดเร็วไหวพริบ
1: คิดเร็ว
0: ใช่แล้วก็รู้คำศัพท์เยอะ
1: ๆคำศัพท์เยอะๆแค่นั้น
0: ปฏิกิริยาเร็ว
1: จริงๆในแง่ของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแชมป์จำเป็นต้องท่องศัพท์ไหมครับ
0: ก็จำเป็นอยู่นะครับ
1: คุณท่องศัพท์เยอะไหมตอนสมัยก่อน
0: ก็ท่องเยอะแล้วครับก็คือยิ่งถ้าเกิดว่าอยากเขียนเอเซ่หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเขียนเรื่องให้มันฟังดูอยู่ระดับสูงๆเนี่ยครับก็ต้องรู้คำศัพท์เยอะ
1: วิธีการท่องศัพท์ของแชมป์ทำยังไง
0: ส่วนมากก็คือถ้าเกิดว่าผมเจอคำศัพท์ที่ผมไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็เปิด Google หาดูแล้วก็จำคำศัพท์นั้นไว
1: ้แล้วเวลาหาความหมายของคำนั้นๆเนี่ยควรหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
0: ภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษครับมันจะแบบอธิบายให้เข้าใจมากกว่าถ้าเกิดแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยมันก็เหมือนแค่แปลความหมายของคำศัพท์ใช่มั้ยครับแต่คือถ้าเกิดว่าเอาภาษาอังกฤษไปภาษาอังกฤษเนี่ยจะทําให้เข้าใจว่าความหมายน่ะมันแปลว่าอะไรบ้างมันอยู่ในบริบทของภาษาอังกฤษเอง
1: แสดงว่าคุณกําลังจะหมายความว่าวิธีการที่ทําให้คนเราสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาใดได้ดี
0: ครับผม
1: สิ่งที่สําคัญคือไม่ใช่อาศัยความจํา
0: ครับ
1: แต่อาศัยความเข้าใจ
0: ใช่
1: ๆตอนที่เราเรียนโรงเรียน EP
0: ครับ
1: แบบ2ภาษามันก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษด้วยกันอยู่บ้างใช่มั้ยครับแต่ที่พอไปเรียนอินภาษาอังกฤษมันเหมือนกับเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องพูดได้อยู่แล้ว
0: ครับผม
1: คุณมีวิชาอื่นที่คุณชอบมากขึ้นมั้ย
0: ก็
1: ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
0: วิทยาศาสตร์มั้งครับก็วิทยาศาสตร์มันก็สนุกดีมันยังไงอ่ะมันเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากแล้วแบบผมก็เป็นคนที่แบบชอบท้าทายด้วย
1: จุดมุ่งหมายของแชมป์สำหรับการเรียนหรือชีวิตเป้าหมายของคุณตอนนี้คืออะไรครับ
0: เอาตรงผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะอยากเป็นหมอมากกว่าครับ
1: อยากเป็นหมอ
0: ครับผม
1: อยากเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไหม
0: เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะตอบว่าใช่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
1: เมื่อก่อนจะตอบว่าแล้วคุณอยากเป็นอะไร
0: สมัยก่อนถ้าเกิดผมตอบผมก็บอกว่าอยากอาจจะอยากเป็นทูตอาจจะเป็นทูต
1: แล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจอยากเป็นหมอแล้วครับ
0: คือหมอมันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็มันไม่เคยขาดงานอะ
1: ณตอนนี้คุณคิดว่าอยากเป็นหมอเพราะคิดว่าถ้าเรียนหมอแล้วมีงานทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย
0: ใช
1: ่เอาจริงๆวันนี้นอกจากเราชวนแชมป์มาเราชวนคุณแม่แชมป์มาด้วยเพราะเราเชื่อว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในวัยเรียนนะตอนนี้ที่กลายเป็นที่รู้จักที่มีความโดดเด่นในเรื่องของภาษาอังกฤษนอกจากนั้นยังเข้าไปสู่เวทีการแข่งขันต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งคนที่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยสนับสนุนคุณให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งขันหรือไปในที่ต่างๆผมได้ยินมาว่าทุกๆครั้งที่คุณจะเข้าไปสู่การแข่งขันคุณแม่นี่จะเตรียมสูตรตัวใหม่ให้คุณเสมอ
0: ใช่ทุกครั้งที่ว่าเป็นแบบพิธีกรงานใหม่คุณแม่เขาก็จะตัดสูตรให
1: ้วันนี้เราเลยขออนุญาตเชิญคุณแม่ของแชมป์มาพูดคุยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ของน้องแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: ครับ
1: เชิญนั่งครับเมื่อสักครู่พูดคุยกับลูกชายไปเยอะพอสมควรอยากถามคุณแม่ว่าจริงๆแล้วที่น้องเรียนเก่งแบบนี้จริงๆเบื้องหลังเขาเป็นคนยังไงครับนิสัยเป็นยังไงครับตั้งแต่เล็กมาจนถึงวันน
2: ี้เด็กเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะ
1: เลี้ยงง่ายยังไงครับที่บอกว่าเลี้ยงง่าย
2: ก็คือเป็นเด็กที่รู้หน้าที่อะค่ะก็คือแบบคุณแม่กับคุณพ่อก็บอกเขาว่าแบบว่าน้องแชมป์ต้องอย่างแบบเรียนก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองแบบว่าแม่บอกอะไรก็ต้องพยายามช่วยทําตามนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็แบบมีอยู่ครั้งนึงอะไปโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็จะไม่ให้เขาทานไอศกรีมเขาก็จะหยอดตู้โทรศัพท์เลยนะคะโทรมาขอคุณแม่ทานไอศกรีม
1: คือคุณแม่ไม่ให้รับประทานไอศกรีม
2: ใช่เพราะว่ากลัวน้องจะไม่สบาย
0: กลัวป่วยค่ะแล้วเพราะตอนนั้นผมเป็นหวัดบ่อย
2: ค่ะก็กลัวว่าน้องจะไม่สบายก็เลยไม่ให้ทานไอศกรีม
1: แล้วคุณอยากรับประทานมาก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่า

0: ด้วยความซื่อสัตย
1: ์ครับ
0: จะไม่แอบรับประทานต้องโทรไปขออนุญาตก่อน
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ยังเป็นคนซื่อสัตย์แบบนั้นอยู่ไหมครับ
1: ก็ส่วนมาก
2: ส่วนมาก
0: แล้วส่วนน้อยที่เหลือล่ะครับเพื่อคนเลี้ยงง่ายเชื่อฟัง
2: ใช่ค่ะเขาจะไม่เขาจะรู้หน้าที่กลับมาจากโรงเรียนเขาก็ทำการบ้านก่อนเลยอะไรอย่าง
0: นี้ขี้สงสัยไหมครับ
2: ขี้สงสัยค่ะ
0: ยังไงครับ
2: ไปไหนก็ถามอย่างเวลาที่คุณแม่พ่อพาไปเที่ยวไปห้างไปเที่ยวโรงแรมต่างจังหวัดเลยนะคะก็คืออยากรู้อะไรก็คือไปถามเขาเลยว่าพี่ครับ

0: ค่อยกลัวค่ะ
1: ติดคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
0: ติดค่ะเพราะว่าเราอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูก
1: เคยมีเหตุการณ์ที่เขาร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือรบเร้าซื้อของเล่นหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ตรงนี้น้องแชมป์ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเลยคือที่แบบว่า
1: ชีวิตนี้คุณไม่เคยอยากได้ของเล่นเลยเหรอครับ
2: ไม่ใช่
0: อยากได้แต่เขาไม่ร้องค่ะ
1: แล้วคุณทำไง
2: ก็ใช้เหตุผลขอแต่แบบคุณแม่คุณพ่อผมอยากได้ของเล่นอย่างนี้นะซื้อให้ผมหน่อยเงี้ย
1: แม่ไหม
0: ก็มีคนมีข้อแม้ถ้าเขาบอกเขาอยากได้อะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันสมควรที่จะซื้อเราก็ซื้อให้เขาแต่ถ้าเกิดคุณพ่อบอกว่าคือเขาจะค่อนข้างกลัวคุณพ่อตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณพ่อมองต่างให้เนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าเขาไม่ควรทำอะไรต่ออีกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปห้างเขาอยากได้อันเนี้ยคุณพ่อบอกว่าอย่าพึ่งหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะครับเขาก็จะไม่มีร้องหรือว่าดิ้นกลางห้างไม่มี
1: ผมขออนุญาตถามคุณพ่อทำอาชีพอะไรครับ
0: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างค่ะ
1: คุณพ่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วคุณแม่ล่ะครับ
0: ก็ทำอยู่ด้วยกันค่ะ
1: อ๋อก็คือเป็นธุรกิจที่บ้าน
0: ใช่ค่ะ
2: รวมกัน
1: ทั้งสองคนมีเรื่องราวที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับที่บ้าน
0: ไม่มีเลยค
1: ่ะไม่มีเลย
0: มีแต่ลูกค้าก็เป็นคนไทยหมด
1: ลูกค้าก็เป็นคนไทยแล้วมันเกิดอะไรยังไงทำไมน้องเล่าให้ฟังว่าตอนป.1เขายังเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วดีมันเกิดจุดเปลี่ยนตอนป.2ขึ้นมาได้ยังไงครับคุณแม่
0: ก็น้องมีทีเชอร์คุณครูทีเชอร์ต่างชาติคนหนึ่งนะคะบอกน้องว่าเนี่ยถ้าอยู่อยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ก็สามารถเก่งได้นะอยู่ก็ฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็พยายามฝึกฝนเหมือนมีแรงผลักดัน
2: อ
0: ่ะ
2: ก็คือเหมือนคุณครูเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือไปเรื่อยๆครับ
1: เวลาเห็น
2: ผลักดันไปเรื่อย
1: ๆครับเวลาเห็นลูกมีพัฒนาการแบบนี้ในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เราต้องสนับสนุนยังไงบ้างครับ
0: ก็สนับสนุนด้านไม่ว่าจะเป็นหนังสือใช่ไหมคะที่น้องอยากได้ก็คุณแม่ก็จะซื้อให้แต่คุณแม่มีข้อต่อรองว่าขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหรือสองภาษาได้ไหมเขาก็จะไปซื้อแต่ร้านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแหละเขาก็อยากดูหนังใช่ไหม
1: แสดงว่าสมัยก่อนเขาอยากอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอคะ
0: คือเด็กอ่ะก็ภาษาไทยอ่านง่ายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเสริมตรงนี้ให้เขาไปแบบเขาอยากได้ได้คุณแม่ซื้อให้แต่ขอเป็นภาษาอังกฤษ
1: หนังสือที่ว่าเป็นพวกอะไรการ์ตูน
0: ใช่ก็อาจจะมีการ์ตูนบ้างเขาก็จะชอบบางทีก็มีพวกอะไรหลายอย่างค่ะหลายประเภทอ่ะ
1: หนัง
0: ใช่การ์ตูนด้วยหนังด้วยแล้วก็เรื่องราวทั่วไปทั่วเลยเขาก็สนใจด้านวิทยาศาสตร์แล้วชอบวิทยาศาสตร์
1: ซื้อให้เยอะไหมครับ
0: ก็ซื้อให้เรื่อยๆค่ะพอไปห้างก็ขอซื้อหนังสือไปห้างก็ขอซื้อหนังสือเต็มตู
1: ้แล้วพอเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าจากที่เรียนไม่เก่งอยู่ดีเขาทวิสต์ขึ้นมาเก่งขึ้นเนี่ยตอนนั้นคุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วประหลาดใจหรือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราทำไมอยู่ดีจากเรียนได้เกือบโลก็มาได้เป็นอันดับท็อปๆของห้องเรียนอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือความพยายามของเขาแหละมันเป็นอันดับแรกก่อนเลยคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเรียนไม่ดีเรียนเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะตัวเขาด้วยพยายามจะผลักดันตัวเองด้วยแหละว่ามาเอ้ยพอเขาเรียนไปเราก็รู้สึกกับลูกว่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษอ่ะแบบมากเลยอะค่ะถึงขนาดว่าเขาพูดกับตัวเองอะพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองอะค่ะที่กระจกฝึกนะคะแปรงฟันเขาก็พูดนะพูดภาษาอังกฤษ
1: ตอนเด็กๆ
0: เขาพยายามมากใช่ตอนที่พอมาเริ่มป.2 อะ
1: คุณมีแรงบันดาลใจป่ะมีไอดอลป่ะ
2: ไม่มีนะครับตรง
1: ๆไม่มีเลย
2: ไม่มีไอดอลไม่มีคือผมอยากพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้เอาคะแนนสามารถแบบไปเทียบกับคนอื่นได้เพราะอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อก่อนคะแนนผมมันต่ำมากใช่ไหมผมก็อยากที่จะแบบพัฒนาคะแนนอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเท่ากับคนอื่นเนี่ยครับ
1: คือผลลัพธ์แค่อยากจะเทียบเท่าคนอื่น
2: ใช่อยากเทียบเท่าคนอื่นได
1: ้แต่พอเทียบเท่าคนอื่นแล้วคุณดันทะลุคนอื่นเข้าไปอีกอ่ะ
2: ครับก็มันพัฒนาแบบการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่ามันไปเรื่อยๆแล้วมันหยุดตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ
1: คุณแม่มีวิธีปลูกฝังลูกยังไงครับให้ลูกกล้าแสดงออกหรือส่งเสริมให้เขาพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าไม่ได้อาจจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษก็ตามอะไรเงี้ยครับแต่แนวคิดที่เป็นทัศนคติที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยครับมีวิธีการปลูกฝังยังไงบ้างครับ
0: ก็สนับสนุนกิจกรรมที่เขาได้รับมาทุกๆกิจกรร
1: ม
0: อย่างตอนอนุบาลเนี่ยเขาก็ได้เป็นตัวแทนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือให้เพื่อนผู้ฟังหน้าเสาธงแล้วคุณครูก็บอกคุณแม่แล้วก็ให้เป็นตัวแทนที่แบบว่าเวลาที่มีงานโรงเรียนนะคะก็ให้น้องเนี่ยท่องกลอนวันพ่อคือเราคุณแม่เริ่มเห็นครั้งนั้นแหละก็คือเหมือนกับว่า เอ๊ะคือทีแรกอ่ะ1

0: ากระดาษ A4 เลยนะคะแล้วก็คุณครูเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบทใหม่หมดเลยเขาบอกคุณแม่น้องแชมป์สามารถท่องจำได้เร็วมากคือแบบหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ก่อนมันพ่อเขาก็เลยเป็นตัวแทนในการแสดงละครโรงเรียนอะไรเรื่อยๆเพราะเขาจำแม่นนั่นแหละเราก็เริ่มเห็นแล้วแชมป์ได้ความจำเขาน่าจะดี
1: มันจำเป็นไหมว่าเราต้องแสดงออกให้ลูกเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจหรือเราเห็นคุณค่า
0: ที่แม่บอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ภูมิใจในตรงน้องแชมป์ไม่ว่าน้องแชมป์จะเป็นยังไงจะเรียนได้ 4.0 หรือไม่ได้มันไม่จำเป็นแต่ทุกวันนี้ก็พูดกับลูกว่าขอให้ลูกมีความสุขทุกๆวันได้เห็นรอยยิ้มของลูกก็พอแล้วเราไม่กดดันลูกค่ะ
1: คาดหวังไหมคร
0: ับ ก็ที่คาดหวังคือแค่ว่าอยากให้เขาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกนะคะแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่มั่นคงค่ะแต่เราไม่กดดันว่าจะต้องสี่นะเอทุกวิชาทุกอย่างไม่ค่ะ
1: ได้ยินมาว่าส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้พี่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยหนึ่งในสไตลิสต์คนสำคัญที่ดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องเสื้อผ้าของคนก็คือคุณแม่
2: ครับผม
1: ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: เวลาที่ว่าเป็นพิธีกรใช่ไหมครับเวลาที่เป็นพิธีกรออกงานโรงเรียนหรือว่าออกงานข้างนอกคุณแม่เขาก็จะชอบตัดสูทให้ผมใหม่ทุกครั้งเลยแบบเป็นแบบทุกครั้งที่ออกงานใช่ไหมก็จะมีลุคใหม่อย่างเงี้ยครับไม่เคยซ้ำเลย
1: อย่างวันนี้ก็ตัดใหม่ป่ะครับ
2: อันนี้มาจากรายการที่อัดข่าวช่อง5นะครับอันนี้ไม่ใช่สูทใหม
1: ่
2: ครับผม
1: รายการอะไรครับ
2: เป็นรายการข่าวครับผม
1: รายการข่าวคุณอ่านข่าวอะไรครับ
2: อ่านข่าวเลือกแบบเลื่อยเปื่อยครับส่วนมากตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับโควิดจะเน้นสถานการณ์โควิดส่วนมากครับผ
1: ม
2: แต่ก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษครับผม
1: แล้วชอบไหมครับสูทแต่ละตัวที่คุณแม่ตัดให
2: ้ก็ชอบอยู่นะครับก็ชอบส่วนมากเกือบทุกตัวนะครับ
1: ทำไมคุณแม่ต้องตัดใหม่ตลอดเวลาครับ
0: อ๋อคืออยากให้เขาดูดีค่ะดูดีแล้วก็ไม่อยากให้มีอะไรที่แบบว่าให้เปลี่ยนแปลงในลุคใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่งานของโรงเรียนอย่างเงี้ยอย่างงานพิธีกรเนี่ยใช่ไหมเราทำแล้วก็คืออยากให้งานที่เราทำรับผิดชอบเนี่ยคือมันออกในดีที่สุดทั้งเรื่องการแต่งกายทั้งเรื่องการทำงานที่เขาทำหน้าที่นี้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลูกดูดีที่สุด
1: เกี่ยวข้องไหมมันเกี่ยวข้องไหมว่ามันเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักกาลเทศะในการแต่งตัวไปโดยปริยาย
0: ใช่ค่ะลูกก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอแต่งตัวมาเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็จะมาเช็คอีกทีว่าผมเป๊ะไหมสูทเสื้อใส่ตรงไหมอะไรแบบมีอะไรแม่ก็ต้องมาเช็ครายละเอียดอีกทีนึงค่ะทุกครั้งอ่ะก็จะดูแลให้ผู้ตัวส่วนตัวเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรก็จะเรียบร้อย
1: นี่คุณแม่ถึงขั้นกับว่าเวลาคุณออกจากบ้านห้ามใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: ไม่ผมก็ตลาดของสองเท้าแตะได้เลย
0: เวลาใส่กางเกงเนี่ยค่ะอย่างขากางเกงบิดเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกลูกขากางเกงบิดไม่ได้ลูกใส่ให้ตรง
2: แม่เค้าจะ
0: คือมันสร้างความเป็นระเบียบให้กับลูกด้วย
1: ห้ามใส่กางเกงขาดๆอย่างงี้ห้ามมั้ย
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่นะ
0: ไม่ก็มีกางเกงยีนที่ขาดขาดวัยรุ่นนะคะก็ใส่ไ
2: ม่ค่ะให้ผมว่าไม่ได้ยังไงอ่ะคือไม่ได้เคร่งครัดทุกอย่างมากกว่าเน้นให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
0: มันก็จะเป็นคนเลือกเสื้อแบบสูทก็จะออกแบบสูทให้ลูกทุกครั้ง
1: แต่สูทสวยจริงๆนะครับชื่นชมคุณแม
2: ่
0: ตอนนี้เป็นพิธีกรก็จะมีหลายแบบให้เขา
2: จะมีแบบไปเราจะไปร้าน
0: เนา
2: ะ
0: เขาจะมีธีมปีนคืนนี้ธีมสีนี้เราก็จะไปตัดให้เขาตามธีมล่ะ
2: ก็มีตอนม.3นะครับที่ว่าเป็นพิธีกรเขาก็จะมีแบบแต่ละวันเขาก็จะบังคับสูตรสีหนึ่งมีวันหนึ่งที่เป็นตุจีนใช่ไหมครับเขาก็ให้ใส่สูตรแดงทอง
1: ชีวิตนี้คงได้ใส่แค่ครั้งเดียวแหละฮะ
2: ก็ประมาณนั้นแหละครับ
1: หรือไม่คุณก็จะได้เอาเสื้อตัวนี้มาใส่ทุกครั้งในวันตุจีน
2: เนี่ยเห
0: รอเนี่ยแดงทอง
1: เมื่อกี้บอกเร็วๆดูว่าหมอช้าง
0: เนี่ยเป็นสีเขาบอกให้สีแดงแม่ก็เลยเอาแดงเลยแบบว่าตุจีนพอดี
2: แดงเลย
0: ที่เป็น
2: ใช่ตุ๊จีนเนี่ยเขาเลย
0: ใช่ก็
2: ทีมงานพิธีกรที่โรงเรียนเขาบังคับว่าใส่แดงทอง
0: คุณแม่ก็ออกแบบให้เขาอะไรเงี้ยทุกสูททุกคนก็แดงหมดเลยค่ะ
2: ใช่ทุกคนใส่แดงทอง
0: ก็มีพิธีกรหลายคนประมาณ4คน
1: ก็จะแล้วเนี่ยครับ
2: อันนี้คนระวังกัน
0: นะหนวดสีเหลืองค่ะ
2: ใช่ทุกคนเขาก็ใส่สีเหลืองกันแบบนี้หมด
1: วันจันทร์
0: ไม่ใช่ค่ะคือเขาจะกำหนดว่าคนที่เป็นวันนี้ใส่สีอะไรอะไรแล้วแต่มิตรเขาจะบอกมา
2: ใช่แล้วแต่ครูบอกมา
0: อันนี้รุ่นเก่าอันนี้เขาไม่บอกคุณแม่ออกให้เขาเอง
1: อ
0: ันนี้ชมพูอ่อนแต่สีนี้เขาไม่ค่อยชอบ
2: เออไม่ค่อยชอบสีชมพูอ่อน
0: ใช่ชมพูอ่อนอันนี้เขาชอบเนี่ยสีน้ำเงิน
2: เอาว่าเนี่ยอันนี้เพราะว่าเนี่ยสุดๆแล้ว
1: ผมได้ยินว่าสมัยคุณเด็กๆจนถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ให้ความสำคัญมากคือการไปรับไปส่ง
0: ค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
0: ก็เช้าคุณแม่ก็ไปส่งไปส่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่สมุทรสงครามไปอยู่สมุทรสงครามเย็นก็ไปรับแล้วก็กลับสมุทรสงครามทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะทำตั้งแต่น้องตอนนั้น
1: เรียนที่สาธิตมหิดล
0: ใช่ค่ะตอนนี้เรียนสาธิตมหิดลแล้ว
2: คือตอนที่ผมอยู่เกรด1ถึง9ครับก็ค
1: ือ
2: ใช่ป.ป.1ถึงม.3ครับอยู่อัสสัม
1: คุณต้องตื่นกี่โมงเนี่ยไปโรงเรียน
2: 5:30 น.
0: ตี 5:30
2: น.
1: ออกจากบ้านกี่โมงครับ
0: 6:00 น.
1: 6:00
0: น. คุณแม่ก็จะขับรถไปถึงโรงเรียน7:00 น.
1: 1ชั่วโมง
2: เค้าขับเร็วเค้าขับเร็ว
1: จากสมุทรสงคราม
0: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนขับรถเร็ว
1: 1ชั่วโมงที่อยู่บนรถด้วยกันคุณหลับมั้ยครับ
2: ก็หลับบ้างบางที
0: บางวันหลับค่ะ
1: แล้วถ้าไม่หลับได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างครับ

0: เรื่องราวต่างๆในแต่ละวันที่เขาไปเจอที่โรงเรียนหรือในชีวิตของเขามาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รับฟังและให้ข้อแนะนำอะไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นหรือเปล่าครับ
1: แนะนำค่ะบางทีก็แนะนำอย่างสมมติว่าสมมติวิชานี้น้องบอกว่าเป็นอย่างนี้คุณครูแบบนี้แล้วก็บอกว่าลูกแต่ละคนแต่ละครูไม่เหมือนกันครูแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดความอ่านก็ต่างกันแล้วเขาคุณครูท่านนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครูท่านนี้ก็แบบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ถูกใจเราหมดทุกอย่างลูกก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นด้วยนิดนึงลูกก็ปล่อยผ่านไปลูกอย่าไปเครียดลูกอย่าเก็บมาคิดอะไรอย่างเง
0: ี้ยคือนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดแบบนี้คุณเป็นตัวตนของคุณแบบนี้จริงๆก็ถูกการหล่อหลอมด้วยการสอดแทรกความคิดของคุณแม่ส่งผ่านไปสู่การตอบโต้หรือว่าให้ทัศนคติกับเรื่องราวที่คุณเล่าให้คุณแม่ฟัง
2: เหมือน
0: เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
2: ใช่ใช่เหมือนคุณแม่เป็นไกด์ไลน์มากกว่าครับผมเป็นไกด์ไลน์ว่าแบบเป็นคนให้ความคิดเห็นเป็นคนให้เป็นคนสอนแต่ว่าคือแบบการที่ว่าผมจะเอาคำสอนที่คุณแม่ให้มาเนี่ยไปใช้ยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผมครับ
0: มีทัศนคติเรื่องไหนที่ประทับใจมากเป็นพิเศษจากการที่ได้รับฟังคุณพ่อคุณแม่มาไหมเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะเคยมองโลกแบบนี้เข้าใจเรื่องแบบนี้คิดกับคนนั้นคนนี้ในแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มาปรับทัศนคติให้เราว่าให้คิดอีกแบบนึงคิดอีกรูปแบบนึงแล้วเรารู้สึกว่าคิดแบบเขาก็ดีเหมือนกันนะมีไหมครับ
2: น่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบครับ
0: ยังไงครับ
2: ก็คือเขาก็จะชอบคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะชอบพูดอยู่ว่าทุกคนเขาก็มีความรับผิดชอบต่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่อยู่ในระบบเนี่ยแล้วความรับผิดชอบไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเริ่มแบบเสียสูญเสียบาลานซ์ก็ได
0: ้
1: ก็คือเราก็ต้องถามถึงเหตุการณ์ก่อนว่าที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าแชมป์อยู่ในเหตุการณ์ในส่วนที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าในแชมป์ไม่ผิดอะไรเงี้ยเขาถามเหตุการณ์ก่อนนะคะจนกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไง
2: ก็ต้องดูจากหลายมุมมอง
1: ใช่หลายมุมมองด้วย
0: แล้วถ้าเขาไม่ผิดแล้วเขาโดนทำโทษด้วยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ผมทำหรือผมไม่ทำผมก็โดนทำโทษงั้นผมไม่ทำดีกว่ายกตัวอย่างนะผมอยากรู้ว่าวิธีคิดหรือว่าการปลูกฝังที่คุณแม่อธิบายให้กับคนเนี่ยคือยังไงเช่นเราติดไฟแดงเราเข้าแถวตามระเบียบเลยอยู่ดีมีคนขับรถมาไม่ต่อไฟแดงปาดหน้ารถเราแล้วเขาก็ทำได้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยทำไมเราทำถูกแล้วเราโดนเอาเปรียบอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำถูกต่อไปหรือเราควรจะต้องเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบคนอื่นบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมี
1: มีสัก3วิชานึงเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมที่แบบว่าแบบพอดีพอคุณแม่ก็บอกบางทีสงสารน้องใช่ไหมเหมือนว่าก็บอกว่าเอาแค่นี้พอได้ไหมลูกน่าจะได้แล้วล่ะคุณครูก็คงไม่ว่าที่เชื่อคงไม่ว่าแล้วล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้อะก็คือต้องทำให้สุดงานบางงานเนี่ยทำถึง15 ชั่วโมง
2: คล้ายเป็น perfectionist
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่รออีก2 อันเนี่ยมันก็ใช้เวลาดึกทุกคืนคือต้องทำให้ดีให้ที่สุดอะไรแบบ
0: แสดงว่าอีกหน่อยถ้าคุณทำงานเนี่ยเขาจ้างคุณ 5,000 คุณก็ทำ 50,000 อย่างนี้ใช่ไหม
2: คืออยากทำงานให้ออกมาแล้วมันภูมิใจในผลงาน

0: อย่างตอนนี้แชมป์เองเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายเร็วๆนี้นะยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันเขาบอกเขาอยากเป็นทูต
1: ใช่
0: ตอนนี้เขาอยากเป็นหมอแล้วอีก2ปีอาจจะอยากเปลี่ยนอีกทีนึงก็ได้ไม่รู้
2: ไม่น่า
3: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อไงคุณพ่อไม่สบายก
0: ็อยากอะไรนะครับ
3: คือแรงผลักดันมาจากคุณพ่อ
0: มาจากคุณพ
3: ่
0: อ
3: ใช่ที่อยากเป็นหมอนั่นคือพ่อไม่สบายแล้วก็รักษามาใช้เวลามาตลอดเขาเห็นคุณพ่อเขาก็เลยเนี่ยแหละ
0: คุณอยากจะมาเป็นคนที่รักษา
3: ให้คุณพ่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น
2: คือผมไม่อยากให้แบบครอบครัวคนอื่นต้องมารู้สึกเสียใจอย่างนี้ด้วย
0: รู้สึกว่าอยากให้ครอบครัวคนอื่นไม่ต้องเจอแบบการที่ต้องอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบเราที่เป็นห่วงคุณพ่อ
2: ใช่ไม่ต้องเจอความทุกข์อย่างนี้
0: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรามันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือผลักดันที่ยิ่งใหญ
3: ่
0: ให้เด็กคนหนึ่งคิดอยากจะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ต้องรอดูเพราะว่าหมอไม่ได้เรียนง่ายๆนะครับ
2: ครับผม
0: กังวลไหมครับ
2: ก็นิดหน่อยครับผมก็นิดหน่อย
0: ที่ถามคุณแม่นิดนึงครับอย่างการที่ลูกเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยครับคุณแม่มองเห็นว่าความสำคัญของภาษาอังกฤษที่แชมป์มีความเชี่ยวชาญเนี่ยคุณแม่ให้ความสำคัญกับมันมากน้อยขนาดไหนครับ
3: สำคัญนะคะทั้งในเรื่องเรียนต่อใช่ไหมคะถ้าวันนึงเข้าไปต่างประเทศเขาเก่งภาษาอังกฤษก็คือเราไม่ต้องห่วงละการทำงานทุกวันนี้ก็ต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่พิธีกรก็ยังต้องมีเลยคือถ้าเขาเก่งภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับเขาได้ไปอีกหนึ่งเพิ่มเติมสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิต
2: เป็นปัจจัยที่แบบอาจจะทำให้คน
3: เขาได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างที่เขาทำรายการเนี่ยเขาก็เพราะว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษ
0: นอกจากเรื่องของที่เขาจะได้เข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัยคุณแม่มองว่ามันช่วยเสริมสร้างโอกาสของเขาในการที่เขาจะศึกษาต่อต่างประเทศด้วยแสดงว่าคุณแม่มีแพลนที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจะให้เขาสอบชิงทุนหรืออะไรยังไงไหมครับ
3: ตอนก่อนหน้านี้มีแพลนค่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่แล้วค่ะ
0: ทำไมครับโควิดแล้วครับ
3: ไม่ใช่ค่ะพอดีตอนนี้อยู่กันแค่สองคนแล้วก็ถ้าน้องไปคุณแม่ก็ต้องอยู่คนเดียวน้องก็เป็นห่วงคุณแม่อีก
2: แม่เขาเหงา
3: เพราะพ่อไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
0: ้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ครับ
0: ครับคือคุณแม่เหงา
2: ใช่ผมก็ไม่
0: ต้องเอาคุณแม่ไปอยู่ด้วยสิครับ
2: แล้วร้านอ่ะครับ
3: ยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่นี่จะเอายังไงต่อต้องดูไปก่อน
0: ก็เลยตัดสินใจว่า
3: ใช
0: ่งั้นอยู่นี
3: ่ใช่ว่าแชมป์ก็บอกว่าไม่ไปถ้าไปแม่จะอยู่กับใครอย่างเงี้ย
0: อ่ะวันนี้มีคุณผู้ชมที่นั่งดูการสนทนาของน้องแชมป์ที่เป็นเด็กเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะครับมีใครมีคำถามใดๆเพิ่มเติมอยากจะถามวิธีการเลี้ยงดูหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของคุณแม่แล้วก็ลูกบ้างไหมครับเชิญได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถาม
4: เขาถามน้องแชมป์นะคะว่าช่วยยกตัวอย่าง3วิธีที่จะทำให้เด็กทั่วไปเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะ
0: ถ้าอยากจะเก่งขึ้นเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมีวิธีการใดบ้างครับ
2: ก็อย่างแรกที่ผมพูดมานะครับก็คือพยายามที่จะไม่กลัวนะครับคือคนส่วนมากหรือว่านักเรียนส่วนมากเนี่ยเขาจะกลัวการถามคุณครูเพราะเขาคิดว่าอาจจะทำให้คุณครูคิดว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยด้อยด้านภาษาหรือว่าอาจจะทำให้เพื่อนคิดว่าคนคนนั้นด้อยด้านภาษาแต่ความว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงแล้วก็คือการที่ถามเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกอายแค่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าดองไปไม่ถามไปเรื่อยๆมันจะมีผลต่ออนาคตด้วยครับผมอย่างที่สองก็คือแนะนำว่าให้เป็นการอ่านหนังสือถ้าอ่านหนังสือแนะนำว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นหนังสือที่ใช้คำศัพท์แบบสูงๆหน่อยที่เขียนด้วยภาษาเขียนหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากอ่านหนังสือก็ดูเป็นวิดีโอเอสเซ่ก็ได้วิดีโอเอสเซ่ก็จะเป็นวิดีโอที่แบบเขียนโดยมีสตรัคเจอร์มีการเรียบเรียงประโยคมีการเรียบเรียงคำที่ชัดเจนครับผมก็จะช่วยฝึกฝนด้านไวยากรณ์แล้วก็ด้านภาษาเขียนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามใช้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษหรือว่าทักษะแล้วก็ตามดองไปไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยครับปล่อยไว้นานๆก็ทำให้ทักษะมันค่อยแบบด้อยลงเรื่อยๆครับผมต้องพยายามหัดใช้ไว้
0: คือพูดง่ายๆคือให้ใช้ให้บ่อย
2: ครับผม
0: แล้วก็กล้าถาม
2: ครับผม
0: หากเวลาเกิดความสงสัยขึ้นใช่ไหม
2: คร
0: ับ ถามนิดนึงตอนที่คุณจะกล้ายกมือถามครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยคุณใช้เวลาถามนานไหมหรือประสบการณ์ในการถามครั้งแรกแล้วพอโดนถามปุ๊บแล้วเพื่อนล้อครั้งต่อไปใช้เวลานานไหมกว่าที่จะกล้ากลับขึ้นมาถามอีกครั้งหนึ่ง

0: เอาตรงก็ไม่ได้รอเยอะนะ
1: ก็ไม่มีใครรอนี
0: ่ก็บางทีเขารอบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่แบบโง่ๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบคือ
1: ไม่บางทีนะคำถามไม่โง่นะพี่ว่านะไม่ฟังดูนะคือแบบว่าเวลาเรายกมือถามในห้องเรียนใช่ไหมเรายกมือถามเพื่อนหัวเราะเหมือนแค่นี้ไม่รู้เหรอลองหันไปถามมันสักคนไม่มีใครตอบได้สักคนมึงรู้เหรอมึงก็ไม่รู้มึงหัวเราะทำไมมึงทำเป็นหัวเราะแบบคุณรู้เหรอว่าคำตอบคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แต่มันหัวเราะย้อนเรา
0: คือทุกคนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นไงใช่ไหมครับพอมีคนยกมือถามปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าคนคนนี้รู้น้อยกว่าตัวเองใช่ไหมก็จะเริ่มขำแล้ว
1: แต่พอเราหันไปถามมัน
0: มันก็ไม่รู้แต่แบบคือต้องกลัวทำไมคุณแบบคุณครูเขาก็ถามเลยว่านักเรียนมีคำถามไหมแล้วผมยกมือถามทำไมผมต้องกลัวคนอื่นล้อด้วยก็จริง
1: แสดงว่าคุณเคยโดนหัวเราะ
0: ก็เคย
1: ตอนนี้เขาเลิกหัวเราะแล้วตอนนี้เขาเลิกหัวเราะ
0: คุณเลิกหัวเราะหมดแล้ว
1: พอเขารู้แล้วคุณขี้สงสัย
0: ไม่
1: เขาชินแล้วเขาชินแล้ว
0: คือตอนนี้มันก็แบบ
1: รอดูนะเดี๋ยวฉันมันก็ยกมือถามอีก
0: มันก็มีส่วนที่ว่าแบบพอเด็กเติมโตขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับก็เริ่มมีเหตุผลมากขึ้นแล้วคือผมคิดว่ามันก็มีส่วนนึงก็มาจากทุกคนเขาก็ไม่กล้าถามด้วยใช่ไหมแบบพอมีคนนึงยกมือถามปุ๊บเขาก็จะคิดว่าดีเฮ้ยดีใจแล้วกูไม่ต้องแบบกูไม่ต้องถามเองแล้วมีคนถามให้กูแล้ว
1: แชมป์ก็จะทำหน้าที่นั้น
0: ครับ
1: มีคำถามอีกไหมครับนี่ไงไม่มีใครกล้ายกมือเลยเห็นไหม
0: เอา
1: สุดท้ายถามคุณแม่ก่อนการที่ลูกคุณแม่อายุ16เนี่ยครับแล้วเขากำลังเติบโตไปเรื่อยๆวันนี้คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเพราะว่าคุณพ่อท่านเสียไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณแม่เป็นกังวลที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญที่สุดทั้งสองอย่างนะกังวลที่สุดและให้ความสำคัญที่สุดกับลูกคืออะไรครับ
2: เรื่องการพักผ่อนค่ะความกังวลคือต้องใช้เป็นคนที่นอนดึกคือพักผ่อนน้อยตรงนี้แหละค่ะที่เราเป็นห่วง
1: และความและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะให้กับการเลี้ยงลูกคืออะไรครับ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตของเขาที่เราอยากให้เขาเนี่ยมั่นคงอยากให้เขาดูแลตัวเองได้อยากให้เขาแบบมีความคิดมีความอ่านความรับผิดชอบให้ในอนาคตของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดนั่นแหละที่แม่เป็นห่วงตรงนี้แหละค่ะ
1: ถ้าให้บอกคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆว่าสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญมากๆกับลูกของคุณเนี่ย
2: ความใส่ใจค่ะ
1: คือเรื่องอะไร
2: ความรักความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ตรงนี้ใช่ความใส่ใจจุดเล็กจุดน้อยอย่างเงี้ยค่ะของลูกเนี่ยมันมีหลายจุดนะคะที่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนน่ะอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะคือต้องดูแลห่วงใยใส่ใจทุกอย่างอะค่ะบางครั้งเรื่องเล็กน้อยอย่างกลับมาอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ต้องถามว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือแชมป์เจออะไรมาบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญทางใจของเขาอะว่าเขาอะวันนี้ได้ไปสัมผัสอะไรบ้างเหมือนกับว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเขาไหมในด้านความคิดเขาไหมเขารู้สึกท้ออะไรไหมกับเหตุการณ์ที่เขาเจอวันนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันควรที่จะทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างให้เวลากับลูกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได
1: ้
2: อย่างเวลาที่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะปล่อยเลยก็คือแม่ก็จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็คือที่บ้านที่โรงงานจะบอกคุณพ่อวันนี้ไม่อยู่นะคือน้องมีกิจกรรมน้องมีอะไรจะต้องไปทุกครั้งคือให้เวลาเขาลูกเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่าแม่มีเวลาเขาตลอดเวลาแม่สนใจเขาในทุกๆเรื่องถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เด็กอะจริงๆอะต้องการกำลังใจต้องการความห่วงใยต้องการความรักจากคุณพ่อคุณแม
1: ่คุณคิดว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ใจคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คุณเรียนเก่งไหม
0: ผมว่าก็มีส่วนเยอะอยู่นะ
1: ยังไงครับ
0: คือเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เขาพยายามที่จะทำให้ผมมีอนาคตพยายามที่ว่าจะส่งผมเรียนใช่ไหมพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตผมดีขึ้นอย่างเงี้ยผมแบบมากสุดที่ผมทำได้ก็คือว่าทำให้เขาภูมิใจในตัวผมครับ
1: คือการที่ถ้าเรารับรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเรามันจะทำให้ตัวเราเองตัวเด็กเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่ทำให้เขาเสียใจ
0: ครับ
1: เราต้องทำให้เขาภาคภูมิใจ
0: ครับ
1: มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ
2: คุณแม่แม่ก็บอกรักลูกทุกวันทุกวันเลยนะคะไม่มีวันไหนที่คุณแม่เขาเลย
1: งั้นถามแชมป์บ้างครับในฐานะของเด็ก

0: เรียนเก่งในฐานะเด็กเรียนเก่งเนาะมีอะไรจะแนะนำเรื่องการเรียนแบบไม่ต้องเรียนพิเศษให้กับเพื่อนๆฟังบ้างว่าเราสามารถเรียนเก่งได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องเรียนพิเศษแล้วจริงๆขอแถมด้วยนะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่แชมป์ถนัดหรือเปล่าสมมติว่าเขาบอกเขาอยากเรียนเก่งด้วยแล้วเขาอยากเล่นเก่งด้วยเขาอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเตะบอลสนุกสนานหรือว่าทําสิ่งอื่นๆด้วยแต่ก็ยังเรียนเก่งด้วยเขาจะทําได้ยังไงจะบาลานซ์ได้ยังไง
1: อย่าดองงาน
2: อ่ะอย่าดองงาน
1: เพราะคือพูดจากประสบการณ์นะครับการที่แบบผัดงานทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้มีความสุขขึ้นหรอกครับมันช่วยแค่แป๊บเดียวจากนั้นพอมาถึงเวลาที่ว่าต้องทํางานต้องส่งงานเนี่ยมันจะทําให้เครียดกว่านั้นเยอะคือแบบคนที่จะ manage เวลาให้มันถูกต้องอ่ะครับงานเขาสั่งมาก็พยายามแรชั่นทําให้มันเสร็จไปเรื่อยๆพยายามทําส่วนนึงคืนนี้ทําส่วนนึงคืนต่อไปทําอีกส่วนนึงจนกว่ามันจะเสร็จไม่ใช่ว่าเอางานทุกอย่างไปบีบอยู่ในคืนเดียวมันทําไม่ได้มันเป็นแบบมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะครับ
0: เคยทํามาแล้ว
1: เพราะผมเคยทํามาแล้วผมถึงบอกว่าพูดจากประสบการณ
0: ์เคยลอกกันบ้านเพื่อนบ้างมั้ยเนี่ย
1: ลอกกันบ้านเพื่อนส่วนมากจะเป็นวิชาคณิตอย่างเดียว
0: มีเหมือนกันเหรอ
3: ไม่เก่งคณิต
1: เพราะผมไม่เก่งคณิต
3: คือถามเพื่อนว่าแบบว่าอันเนี้ยคือแบบมันต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ลอกยังไงได้ 4.00
1: ก็
3: ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ลอกค่ะตอนเนาะ
1: มันก็คือยังไงอ่ะคือเพื่อนอ่ะเขาเข้าใจคือมันจะมีเพื่อนบางคนใช่ไหมครับที่ว่าเข้าใจเนื้อหาของวิชาแบบบางวิชามากกว่าตัวเราเองก็พยายามต้องฟังจากเขาด้วยพยายามรับฟังอินพุตจากเขาด้วย
0: คือมันจะมีท็อปคณิตท็อปชีวะท็อปอังกฤษก็เป็นแชมป์ใช่ไหม
1: ก็
0: ใครเวลามีปัญหาเรื่องอังกฤษก็มาถามแชมป
1: ์ก็คือ
0: แชมป์อธิบายได้แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์เราก็อาจจะไปถามเพื่อนอีกคนนึง
1: มันไม่ใช่การลอกกันบ้านมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู
0: ้ผู้ที่ถูกต้องคือหนึ่งอย่าดินพอกหางหมูนั่นคือจุดสำคัญเลยที่ทำให้คนนั้นได้คะแนนดีนี่เป็นเรื่องราวของน้องแชมป์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษน้องแชมป์ได้บอกวิธีการไปแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดง่ายๆเลยครับนั่นคือเรื่องของความรับผิดชอบนั่นเองที่สามารถทำให้เรานั้นมีความสามารถมากยิ่งขึ้นหลายครั้งที่หลายๆคนบอกว่าเรียนไม่เข้าใจหลายๆครั้งที่หลายๆคนบอกว่าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังเวลาเรียนคุณตั้งใจฟังไหมเวลาที่เขาเปิดโอกาสให้ถามคุณยกมือถามหรือเปล่าเวลาที่คุณครูมอบแบบฝึกหัดมอบการบ้านให้คุณไปฝึกฝนเพื่อเกิดความชำนาญคุณทำตามที่เขามอบโจทย์ให้หรือเปล่าถ้าคุณทำตามที่เขามอบแล้วยังเรียนไม่เก่งอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยแหละครับว่าถ้าเกิดทำตามที่แชมป์บอกโดยตัวการสำคัญก็คือความรับผิดชอบทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วมันค่อนข้างจะการันตีได้ว่าคุณจะสามารถมีความถนัดวิชานั้นๆได้เป็นอย่างดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องแชมป์เป็นอย่างมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับกว่าจะโตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

we could let this love สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กร

แหล่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ค่ะ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับและอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่
0: ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมม
0: ุ่
1: งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัล นะคะ อีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนนอกได้ดียิ่งขึ้น
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
1: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ย

0: เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันเนี้ยจะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
0: ค่ะก็SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
1: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
0: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์ออนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่งั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี่ยจะต้องปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจาก

0: ทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่า Dental Series ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัว Dental Plaster เนี่ยปูนหล่อแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
0: แข็งมากนะคะอันเนี้ยก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซงานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอคอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิสก็ต้องดูว่ามีใครอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำพาเทนต์เสิร์ชดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่อินฟลูเอนซ์เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะSI ทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: พี่พรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะ

็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัว

ประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจ

0: มากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บอุ๊ยอุ๊ยครับผมสับขาหลอก
2: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โหนี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร์สวิปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: สกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่
0: อ
2: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
2: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยเขาเล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆ
0: แล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
2: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบางเงินได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
2: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
2: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
2: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อน
0: ครับ

0: ็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปี
1: แต่
0: หลังพอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไม่บริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
0: แ
1: ฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้เอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้คือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานแต่เพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ Happy Money เข้ามาผมนะครับและก็กับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำเราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000-12,300 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: หนี้
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80ราย
1: ครับ
2: วันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
2: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเขายังไม่จบถูกไหมฮะยังไม่จบก็ต่อรอง

0: องเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้ไหมขอ107ได้ไหมบางรายอย่างนี
1: ้
0: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัว ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลย
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่มั้ยดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาหมดนี่เลย
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีไอ้สมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000-4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งไปเฉยเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได
2: ้
3: พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่นะ
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% ไหม
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
0: ี่เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบหนึ่งเพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่พี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย
1: ม
0: ีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เ
0: ราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลี
1: อ๋อ
0: แล้วก็ขายเค
1: ้
0: ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร

0: ูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการนี่ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: Give

0: ุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: นะครับประมาณร้อยกว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศครีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่องกำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเป็นแม่คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนหนึ่ง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
2: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีนะซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความ

0: รับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกรูรายการที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้เกิดความรู้สึกFeel good ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะสัปดาห์นี้จัดเต็มมาสำหรับพี่มิกโดยเฉพาะค่ะ
1: ยังจัดให้ผมยังไงครับ
0: ค่ะคือเป็นครอบครัวที่ผู้ชายอบอุ่นน่ารักเป็น family man
1: อันนั้นใช่เลยฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เฉพาะในตอนกลางวันนะคะ
1: โอ้ยใช่
0: แต่ว่าพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะพี่มิกอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกจากบ้าน5:00 น.ถึง 2:00 น.นี่มันแบบมันต้องไปปาร์ตี
1: ้โอ้

0: ั้นน่ะคือสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้
1: แต่เชื่อไหมคะว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะคนคนหนึ่งค่ะเมื่อไอซ์ทวนชัยเกิดโพคาหนุ่มขี้เหงาสายปาร์ตี้ตัวพ่อพบรักกับแฟนสาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งโบธนานิตสาวเปรี้ยวแห่งวงการเซลล์เครื่องสำอางถึงจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันคือการรักการกินดื่มแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาของคู่รักคู่นี้ค้นหาคำตอบเรื่องราวความรักของโบและไอซ์ได้ที่นี่ค่ะสวัสดีคุณไอซ์คุณโบค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณเป็นผู้ชายอบอุ่น
1: ผม
0: ชอบ
1: ค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเท่าตัวเดียวกันนะคะถามคุณไอซ์ก่อนเลยที่บอกว่าเที่ยวเก่งเนี่ยเที่ยวเก่งขนาดไหนคะ
3: น่าจะไม่เท่าพี่มิกนะครับ
0: ว้าว อันนั้น อันนั้นมันเป็นอดีต
3: ก็ช่วงนั้นไปบ่อยครับ
1: ค่ะ
0: คำว่าบ่อยนี่คือ
3: 4ปีก็ทุกวันนะครับ
0: โอ้โหครับ1ปีมี365วันก็ตามใดที่รัฐบาลไม่ได้ขอให้ร้านปิดอ่ะ
4: ไปหมด
1: ยกเว้นงดเล่าเข้าพรรษา
3: ใช่วันพระครับ
1: วันพระ
0: ที่เหลือครบเซตฮะใช่มั้ยครับงานเริ่มกี่โมง
3: 8:00 น.ครับ
0: อ่ะถึงกี่โมง
3: 5:00 น.ครับ
0: 5:00 น.
3: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับ
3: ก็ไปเสร็จจากงานก็ไปฟิตเนสครับ
0: ฟิตเนสถึงกี่โมง
3: เต็มที่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงราวๆนี้ครับ
0: ครับแล้วไปไหนต่อครับ
3: กลับบ้านครับ
0: ไปทำอะไร
3: นอนครับ
0: งีบก่อน
3: งีบก่อนครับเหนื่อยครับ
0: พักผ่อนแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
3: ก็ราวๆห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเนี่ยครับ
0: ครับ
3: ครับ
0: ยันร้านปิด
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลับบ้าน
3: ใช่ครับ
1: ค่ะไปทำงานมันรุ่งขึ้นไหมคะ
3: ไปครับไปทุกวันครับไม่เคยขาดงานครับ
0: นี่อ่ะแล้วคุณโบล่ะครับคุณโบเป็นคนเที่ยวเก่งด้วยไหมฮะ
5: จะเรียกว่าเที่ยวเก่งไหมก็สำหรับผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยเที่ยวอาจจะมองว่าเราเที่ยวเก่งเพราะเราก็เป็นคนแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่คือปกติจะเจอเพื่อนทุกวันศุกร์ศุกร์เสาร์2วันวันอาทิตย์พักผ่อนวันจันทร์ทำงานแต่นอกจากแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากกว่า2วันแต่ปกติศุกร์แต่ว่าศุกร์เสาร์เนี่ยคือก็จะเจอเพื่อนตลอด
1: ค่ะก็คืออย่างนี้นับเป็นสายเที่ยวด้วยกัน
0: พี่ไม่อันนี้สายพักผ่อน
1: อ๋ออันนี้พักผ่อนอันนี้เที่ยว
0: อันนี้อาชีพ
1: ค่ะทีนี้ระหว่างที่คบกันคุณไอซ์ยังเที่ยวอยู่ไหมคะ
3: ผมก็เหมือนเดิมครับ
5: เหมือนเดิมค่ะ
3: เสมอต้นเสมอปลายมากเลยครับ
1: 7วัน
3: 7วันครับ
1: ค่ะออกทุกคืน
3: ใช่ครับ
1: อืมแล้วคุณโบมีกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะตอนคบกัน
5: ไม่ค่ะไม่กังวลเลยคือมันเป็นความสุขของเขามองว่าทุกคนจะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองคือเขามีเหตุผลของเขาในการที่ว่าเขาจะไปทุกวันถามว่ามีคิดบ้างไหมคิดแต่แบบไม่มีความกังวลว่าเอ้ยต้องเครียดทำไมต้องไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่ะ
0: แล้วเพื่อนคุณฮะคุณโบเคยเตือนคุณไหมว่าไอการคบผู้ชายจากที่เราเจอในสถานบันเทิงเนี่ยมันจะโอเคไหมระวังตัวไว้นะมีบ้างไหม
5: เพื่อนเตือนค่ะเตือนทุกคนเตือนแบบแม้กระทั่งแบบเหมือนคนที่เที่ยวที่รู้จักกันก็เตือนแบบจะดีหรอทุกคนก็สะกิดแบบลองดูก่อนไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกนะโบมันจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เที่ยวอโคจรประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดนี
1: ้เพื่อนก็ทัก
5: ทักค่ะทักทุกคนแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเต็มปากว่าเราเจอเขาในที่นี
1: ้
5: เพราะผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่ค่ะถึงตอนนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่เห็นด้วยเลย
5: ใช่ค่ะ
1: รอบตัวเดียวกันซีซั่นนี้ค่ะเรามีแขกรับแชร์จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเป็นตัวแทนของฝั่งสามีกับตัวแทนของฝั่งภรรยาค่ะแล้วก็เคยมีประสบการณ์เที่ยวเหมือนกับคุณไอซ์เลย2ท่านในวันนี้ค่ะพี่ผัดไทยดีใจดีๆและคุณใหม่ธนกฤตสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ถามพี่ผัดไทยก่อนเลยเป็นพี่จะคบผู้ชายที่เจอในสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวไหม
7: ถ้าแบบข้อมูลทั่วไปมนุษยชาติทั่วไปอ่ะแบเบเ
0: รากำลังเกิดว่าเราไม่ปกติหรือว่าอะไรฮะ
7: ถ้าไม่ปกติก็ไม่ครบแต่จริงๆทั้งสำหรับพี่ปกติหรือไม่ปกติพี่ก็คงไม่เลือกครบแบบด่านหน้าเบสิกง่ายๆก่อนน่ะถ้าเป็นพี่ก็จะต้องตั้งกำแพงเหมือนกันว่าไม่เอาอ่ะคือที่มาค่ะที่มาที่ไปอ่ะมันเดี๋ยวที่บ้านจะไม่รับเดี๋ยวเพื่อนในกลุ่มจะไม่รับพามามันจะเป็นปัญหามันเหมือนมันไม่โฟลว์ตัวเองแต่ว่าเขาคงให้เวลากันไปสักระยะนึงแหละ

0: โบถึงจะตัดสินใจว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าด่านแรกเนาะด่านแรกก็จะต้องขอดูไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สบายใจเราด้วยนะหมายถึงเราด้วยอย่างเงี้ย
1: ค่ะนั่นคือมุมของพี่ผัด
0: จ้ะ
2: ของคุณมายปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยวกลางคืนอยู่ใช่มั้ยคะ
3: ก็เที่ยวครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเหมือน
2: แต่ก่อน
3: ใช่ผมเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผมเจอผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการจะจริงจังด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับสถานที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในการพบกันแต่ความจริงจังที่เราจะมีใจให้กับเขาเนี่ยหรือการปฏิบัติกิริยาต่อเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทํากับเขาได้ครับอย่างคุณไอซ์เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เปิดใจให้กับคุณโบให้เข้ามาลองศึกษาดูว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหน
2: ค่ะ
3: ใช่
2: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไมค์นะคะเดี๋ยวจะ
0: ให้กลับแล้วเหรอลูก
2: เดี๋ยวให้มาแชร์ประสบการณ์อีก
1: เดี๋ยวยังมีอีกหลายหัวข้อให้พวกคุณทั้งสองมาแชร์อีกครับผม
2: แต่คุณไอซ์เป็นคนที่รักครอบครัวมากรักคุณโบมากรักไปถึงครอบครัวของคุณโบด้วยจนเขาตัดสินใจมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้นะคะคุณไอซ์พาคุณโบไปพบกับคุณแม่วันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ี่เป็นวันแรกเลยค่ะที่พี่ไอซ์พาฉันมาพบกับแม่ของเขาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆหัวใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปหมดเลยอะค่ะสายตาที่แม่พี่เขามองมาทำฉันตัวเกรงไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแม่พี่เขาคิดอะไรอยู่ในหัวหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับฉันนั่นนั่นแม่พี่เขากำลังจะเปิดปากพูดแล้วค่ะ
1: คิดดีแล้วเหรอจะเลือกคนนี้หาที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไง
2: แม่ทำไมไปพูดต่อหน้าโบเขาแบบนั้นล่ะเขาจะรู้สึกยังไงแม
1: ่ฉันไม่ได้ถามแกนี่ฉันถามแฟนแกนั่นแหละหนูโบคิดดีแล้วเหรอที่จะเอาไอ้นี่เป็นแฟนเนี่ยฮะ
2: เอาไงเงี้ยแม่ฮัลโหลมิก
3: ฮัลโหล
2: วะถือสายรอแป๊บนึงขอเถียงแม่ก่อน
3: ถือสายรอได้อะไร
2: ไอ้ไม่ดีตรงไหนครับคุณแม
1: ่ก็ไม่ดีตรงนี้ไงพาแฟนมานั่งคุยกับแม่ดันคุยแต่โทรศัพท์และนี่นัดปาร์ตี้อีกแล้วใช่
2: ไหมไม่ได้ปาร์ตี้ทุกวันสักหน่อย
1: ทุกวันหนูโบคิดดีๆนะจะเลือกคนแบบนี้เป็นแฟนจริงๆเหรอลูกมันเมาทุกวี่ทุกวันเลยนะ
0: โบว่าโบรับได้ค่ะ
1: แน่ใจมันไม่ได้เมาเฉยๆนะไม่เมาธรรมดาด้วยเมาบางทีเนี่ยมันก็ขับรถไปชนก็มีเมาบางทีมันทำกระเป๋าตังค์หายก็บ่อย3เดือนมานี้นะมันเปลี่ยนบัตรประชาชนมา24ครั้งแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเมานะมันนั่งแท็กซี่กลับบ้านด้วยนะ
2: แม
0: ่กูเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: มันไม่ได้นั่งกลับมามันขับมันขับแท็กซี่กลับมา
2: ก็รถพี่มันสีแดงอ่ะแท็กซี่มันสีชมพูมันก็คล้ายกันใช่ไหมคนมันเมาอ่ะนะ
0: โบว่าโบสามารถเปลี่ยนพี่ไอซ์ได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะไอไอแล้วแกล่ะคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนูโบเขาได้ไหมฮะ
2: ได้
1: อืม
2: ได้เลยมิกร้านบูธร้านบูธเลยนะที่เดิม
3: โอเค
2: สามทุ่มเจอกันได้เลยเพื่อนเก่งมากอย่าลืม
0: น
2: ะ
0: นั่นแหละค่ะว่าที่สามีและแม่สามีของฉันสาวๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราได้ลองรักใครสักคนแล้วเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากซาตานให้กลายเป็นเทพบุตรได้หรือเราสามารถเรียกง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่โบ

0: องใช้ชีวิตร่วมกับเขาที่คอนโดแล้วเนี่ยโบก็พบว่า
1: โบจ๋าพี่กลับมาแล้วโบกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนข้าเป็นเจ้าของแกเพราะฉะนั้นข้าควบคุมแกได้กลางวัน
0: โอ้ยพอได้แล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยรบกวนอะไรขนาดนี้เนี่ยเมาก็มานอนพูดไปก็เท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้ฟังนะว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะเขาก็จะพูดว่า
1: บ้าโบพี่เนี่ยนะจะไปทำแบบนั้นอัมพี่แล้วเนี่ยจะเป็นแม่พี่อีกคนนึงไงหืม
0: โอ้ยเนี่ยเลยต้องถ่ายไว้ให้ดูว่าคืนนี้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง
1: หืมบ่นอะไรหืมบ่นอะไรจ๊ะคนจ๋วยพี่ว่าเรามาเผาผลาญแคลลี่ยามราตรีกันนะจ๊ะ
0: โอ้ย
1: ไม่ได้ยังนอนไม่ได
0: ้ว้าไอ
1: ้ต้องฉีกก่อน
0: ไอ้นั่นจะทำอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยมิก
2: ฮะ
1: แป๊บหนึ่ง
2: อะไรวะ
0: มิกอะไรนั่นมันตู้เสื้อผ้า
1: เด็กสัตว์ไปไหนวะเนี่ย
0: เฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ย
3: ตายด้วย
0: จะอุจจาระแค่ไหนจะอุจจาระแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าคืนนี้แกจะต้องได้เห็นว่าแกทำอะไรอุบาทไว้แค่ไหนไอ้โอ้ย
1: อะไร
0: โถเอ้ยไอ้
4: เวลาเมาแล้วเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอคะไอซ์
3: มันเหมือนเป็นการละเมอครับ
4: ไม่รู้ตัว
3: คือมันหลับไปแล้วครับนอนหลับไปแล้วครับแล้วเหมือนลุกขึ้นมาปวดท้องเงี้ย
4: แล้วก็ฉี่ที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี
5: ้คือด้วยปกติบุคลิกกลางวันเขามันไม่ใช่แบบอย่างนี้คือเราอยากให้เขาเห็นเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นแต่คือมันมีหลักฐานหลายอย่างแล้วคือเขาเห็นเขาบอกเอ้ยเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเหมือนเขาไม่รู้ตัวก็เลยวันนี้มีโอกาสก็คืออัดวิดีโออะสภาพที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรไงแล้วตอนเช้าก็เปิดให้เขาดู
4: จำนนด้วยหลักฐาน
3: ใช่ครับ
5: มันไม่รู้จะกดไปไงเหมือนคนเมาอะเราจะไปกดคนบ้าทำไมกดไปมันก็ไม่มีแบบมันเสียเวลาชีวิตอะคือแบบเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าไหม
4: คือดูจากละครแล้วเนี่ยสงสัยว่าคือเพื่อนเตือนไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เนี่ยแม่ของไอซ์เป็นคนมาเตือนโบเองอะไรที่ทำให้โบยังมั่นใจและมั่นคงกับผู้ชายคนนี้
5: คือแม่เขาจะมีคำว่าพี่ไอซ์เนี่ยอะไรก็ดีไอ้อย่างอื่นที่แบบถ้าเกิดไม่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดีหมดทุกอย่างเพราะจริงๆเขาเป็นคนกตัญญูเป็นคนที่ไม่โกหกไม่คือจะไม่ให้เกียรติเราทุกๆเรื่องคือแต่เขาแค่บอกว่าเขาแค่มองว่าโบเนี่ยจะรับได้หรอผู้ชายที่ต้องมาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้าแต่คือแม่เขาพูดให้เราเลือกเลยว่าลูกเขาเป็นนะโบจะรับได้ไหม
4: ไอซ์ตกใจไหมตอนที่แม่มาเตือนเราต่อหน้า
3: ไม่ตกใจครับเพราะแฟนทุกคนที่พามาให้แม่รู้จักหมายถึงว่าคนก่อนหน้าที่จะคบโบเงี้ยก็มีแฟนมาสมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยก็คือพามาให้แม่รู้จักแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนครับ
5: แม่ไม่เคยชมลูกตัวเอง
3: จริงครับ
6: เออแม่คือเป็นคนเปิดไพ่ให้ทุกคนดูจริงๆเนาะเออดี
3: ได้ส่วนนี้จากแม่มาครับ
6: ก็เลยเป็นคนตรงๆ
3: ใช่ครับ
6: ดีแล้วคุณทำบัตรประชาชนหายเดือนละกี่ครั้งครับ
3: 24ใบครับ
6: 24ใบใน1เดือน
3: ใน3เดือนครับ
6: ใน3เดือนเออ1เดือนก็เกินไป
4: คือของหายกระเป๋าตังค์หายเป็นว่าเล่น
3: กระเป๋าแว่นยังหายเลยครับ
5: ทุกอย่างหายหมดค่ะอะไรของที่แบบ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ใช่ครับเวลาขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเราเหมือนกับเราหมดแรง
6: ทิ้งต
3: ัวก็ถอดออกทุกอย่างวางอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ขึ้นจากรถแท็กซี่ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยครับ
4: หมดไปวันนึงนี่หลายสตังค์มั้ยคะขอถาม
3: ไม่ได้นับเลยคร
5: ับ โอ้โหหมดค่ะหมดเยอะ
4: ขับแท็กซี่กลับบ้านอีกมั้ยคะ
5: ไม่ค่ะไม่มี
6: เพราะนั้นขับแท็กซี่เพราะอะไรอันนี้อยากรู้มันคาใจตั้งแต่เมื่อกี้ละ
4: สีมันคล้ายกันที่เขาบอก
6: ไม่น่าใช่แค่นั้นหรอก
3: ไม่คือพอออกมาจากผับใช่ไหมครับ
6: ครับ
3: เราก็ไปทานข้าวครับ
4: ค่ะ
3: ทานข้าวเสร็จปุ๊บเรียกแท็กซี่ขึ้นมาแล้วก็บอกแท็กซี่ว่าหิวน้ำฝากซื้อน้ำให้หน่อยผมลงไม่ไหวก็เอาตังค์ให้เขาไปเขาก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อน้ำครับเฮ้ยทำไมมันนานจังอะไรเงี้ยครับอยากกลับบ้านละกระโดดขึ้นไปขับแท็กซี่ครับ
6: ครับ
3: กลับบ้าน
6: กลับบ้าน
3: แต่ยังไม่ถึงบ้านครับอยู่ตรงช่วงแยกอโศกได้ครับมันรู้สึกตัวอีกทีอ้าวไม่ได้รถมานี่หว่าหรือรถใครเนี่ยอะไรเงี้ยคร
6: ับแล้วทำไงก็วนกลับไปรับ
3: ไม่ครับปิดประตูครับ
4: ลงเลย
3: ลงเลยเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับกลับบ้าน
6: กลับบ้าน
4: โอ
6: ้แล้วคนนั้นเขาเจอรถเขาไหม
3: เดี๋ยววันนี้คงจะรู้แหละ
4: โอ้แล้วเขาก็ไปตามหารถของเขาเองอ
3: ันนี้ผมไม่ทราบ
6: ไม่รู้จริงๆมันไม่ได้มีการต่อเนื่องมาไงเลยไม่รู้แต่จะอย่างที่บอกเดี๋ยวรู้หลังวันนี้
4: แล้วกลับบ้านรู้ไหม
3: รู้ว่า
4: คือพอ
3: ไม่ครับพอกลับถึงพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็หลับเลยครับตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งถึงระลึกชาติครับ
6: ค่อยๆนึกขึ้นได้เฮ้ยเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างบ้างอุ้ยตายขับแท็กซี่เขาไปจอดที่อื่น
5: แม่คือแม่เป็นคนไปเอารถให้พี่นี
3: ่ไม่ใช่นี่พูดถึงแท็กซี่
5: อ๋อ
3: นั่นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
5: อีกการหนึ่ง
6: อีกเหตุการณ์คืออะไรครับ
3: วันนั้นขับรถไปแล้วก็เลยไปจอดไว้ตรงร้านข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บลืมว่าเอารถมาเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
6: ครับ
3: แล้วตื่นมาตอนเช้าเอ้ารถหายไปไหนครับมาคิดนั่งคิดนั่งคิดอ๋อไปจอดไว้ที่เอกมัยสงสัยอยู่สน.ทองหล
6: ่อ
3: ก็เลยโทรเข้าสน.ทองหล่อครับว่ามีรถคันนี้มาลากมาหรือเปล่าเขาก็โอเคเขาลากมาก็เลยกลับไปเอารถครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
4: โอ้วีรกรรมเยอะจริงๆ
6: ชัดเจนครับผม
5: คือไอ้ที่ปิดเปิดปิดไฟ
4: เปิดไฟ
5: ไอ้ที่เปิดไฟเนี่ยคือเป็นแบบทุกครั้งที่เมาดีกว่าพอเราได้ไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงจะลุกขึ้นเปิดปิดไฟอะไรนักหนาเนี่ย
4: เปิดอย่าง
5: น
4: ี้เลย
5: ใช่ค่ะคือเขาไม่รู้ตัวเองหรอคะเพราะว่าเขาแบบน่าจะเมาอารมณ์แบบฉันไปห้องน้ำเนี่ยเขาจะไปเปิดปิดไฟเปิดไฟก่อนแต่พอเดินจะเข้าห้องน้ำปุ๊บเอ้าถ้ามันมืดก็คงเปิดไฟอีกใหม่ก็คือสลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟจนแบบเล่นคงนานเกินอ่ะคงแบบไม่ไหวแล้วร่างกายอัตโนมัติไงเดินแล้วหน่อยมีเป็นประตูไปเปิดเลยอันไหนอยู่ใกล้ก่อนคือตู้เสื้อผ้าอยู่ใกล้ก่อนเปิดประตูอะไรค่ะสไลด์ตู้เสื้อผ้าฉี่เลยเต็มที
6: ่เขาไปฉี่ในตู้เสื้อผ้านั่นน่ะเสื้อผ้าใคร
5: เสื้อผ้าหนู
6: แล้วไม่โกรธเหรอ
5: โกรธทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบบโอ้โหแบบ
6: ผู้หญิงต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วโอเค
5: กระเป๋ากล้อง
6: ครับ
5: โอ้โหแบบ
6: คอเท้าอีกรองเท้าคอมพิวเตอร์ด้วย
5: ใช่ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเขาก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป
6: รับผิดชอบหมายความว่าฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าก็ต้องทำความสะอาด
5: เอาผ้าไปส่งไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรแล้ว
6: แล้ววันรุ่งขึ้นเขาเอาคอมพิวเตอร์เข้าร้านซักแห้งไหม
5: คือแบบมันเป็นเรื่องคือมันแบบมันเล่าเหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงมันไม่ตลกเลยอะค่ะ
6: แต่ตอนนี้มันตลกแล้วแล้วคุณไม่โกรธเขาเหรอ
5: โกรธค่ะโกรธมากโกรธคือแบบก็ชี้เขาดูยังไงไปเก็บเลย
6: แล้วคุณก็ออกไปทำงานก็อย่างที่บอกว่ากลับมาคือสภาพเหมือนใหม่
5: ใช่สภาพเหมือนใหม่เขาก็ไปทำเดี๋ยวเขาไปซักแห้งซักทำอะไรเช็ดกระโปรงกระเป๋าคือโบจะไม่ไปจัดการอะไรเรื่องของเขาที่ว่าเขาทำอะไรเสียหายให้เขาไปเคลียร์เองแต่วันนั้นโชคดีมากเลยที่ไม่โดนคอมโอ้โหแต่ตรงมากเลยค่ะข้าวกระเป๋า
4: องศามันเบี่ยงไปนิดนึงโดนแน
6: ่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีการกระเด็นกระเด็นขึ้นผู้ชายรู้ดีมันต้องมีการกระเด็นไปสักแมะสองแมะ
5: เฟลมาเลยอ่ะ
6: เหรอแล้วคุณแก้แค้นเขายังไงฮะหลังจากเอาคลิปให้ดูเขาหยุดไหม
5: หยุดค่ะคือมันเหมือนมีพฤติกรรมตรงนี้เขาก็ไปปรับอันนี้แล้วก็ดีขึ้น
6: คือคุณได้มีการแบบเปลี่ยนของในตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม
5: ไม่เปลี่ยนค่ะอยู่เหมือนเดิม
3: เปลี่ยนนิสัยครับ
6: เราเปลี่ยนนิสัยเราเอง
5: คือมันเปลี่ยนของพวกนี้ไม่ได้คือบูไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่มันเป็นอยู่ มันเป็นมหาเกิดจากตรงไหนเนี่ยโบจะมองเลยให้แก้ที่

0: คือตัวเขาเพราะเขาคือตัวปัญหาม
1: ันไม่ได้ปัญหาที่เสื้อผ้า
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้
1: สมมติว่าตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ยาวๆฝั่งนี้เป็นฝั่งของโบฝั่งนึงเป็นฝั่งของไอซ์
2: ผมเลือกของเขาครับ
1: เอ้ยดีว่ะ
0: คืออันนั้นแตกว่าคือเดี๋ยวก่อนจะเดินไปที่ตัวเองของไม่ได้หรอ
1: มันซึ่งนี่ผมไม่พูดผมไม่รู้นะจริงๆเป็นตู้อย่างนั้นเหรอ
0: ใช่
2: แบ่งฝั่งยาว
0: ๆ
1: เลยเป็นแบ่งฝั่งแต่คุณเลือกที่จะฉี่ฝั่งเขา
0: ใช่
3: แต่ว่า
1: เด
3: ็
1: ด
3: แต่ว่าตอนที่ฉี่ก็ไม่รู้ตัวเน
0: ี่
3: ย
0: ไม่รู้ค่ะ
2: คือต่างคนต่างก็นอนไปแล้วครับเขาก็นอนผมก็นอน
1: อ๋อนี่ละเมอลุก
2: ละเมอลุกขึ้นมาฉี่ครับ
0: ดีไม่ฉี่ใส่ตัวโบเนี่ย
1: ไม่แน่โบอาจจะไม่เคยรู้
2: ฉันไม่รู้ตัวก็ได้
1: อาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็แล้วโบก็ระเบิดพอดีฉันอยู่ร้านสระผม
3: แล้วเคยฉี่ใส่เสื้อตัวเองไหมใส่ตู
2: ้อ๋อมีครับ
0: มีค่ะมีตอนที่ฉี่ใส่ตู้เขาเนี่ยโบลุกมาลุกปุ๊บโบก็หยิบเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเนี่ยซับฉี่ใส่ของเขาเลยใช่ถ้ามีระบบหยิบ
1: เหตุการณ์ฉี่เกิดขึ้นกี่ครั้ง
0: อุ้ยประมาณ 2-3 ครั้งอะแต่ว่ามันแบบคือบางครั้งก็จะแบบโบเอ๊ะอย่าง
2: น
0: ี้
2: ผมก็จะเดิน
0: เขาก็เหมือนมีสติเขาตกใจนิดนึงก็จะเดินเข้าห้องน้ำถูกประมาณนี้อันนี้คือจะมีหลาย
1: แต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่คุณไปเอาเสื้อผ้าเขามาซับฉี
0: ่โอ้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะ
1: ประมาณครั้งที่สองที่สาม
0: ใช่ประมาณ 3-4 อะค่ะประมาณอย่างนั้นบอกว่าทางลาวเลยลึบอารมณ์เหมือนโมโหนิดๆอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจับเสื้อผ้าคุณทุกตัวเลย
3: โย
0: นซับฉี่ให้หมดเลยพอแล้วก็กองไว้อย่างนั้นแหละแล้วตื่นเช้ามาปุ๊บอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบใบเลยไม่รู้ตัวค่ะเราบอกไปหยิบดมสิ ไปหยิบดม เขาก็จะรู้เลยพฤติกรรมเขาโอ้ยคือบางทีเขาเหมือนเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันนะ เหนื่อยเราถามบางทีเราถามพี่ไม่เหนื่อยตัวเองมั้งเหรอเขาก็หัวเราะแฮ่ๆคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะแบบแปลกว่าถือว่าเวลาแฟนอ่ะกำลังโมโหเลยเนี่ยเขาไปทำเรื่องทุกเรื่องให้เป็นเรื่องตลกบางทีเราก็กดเขาไม่ลงแบบไปช่างแล้วก็อย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นดีกว่าแบบเบื่อมาคิดอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็จัดการเสื้อผ้าเขานู่นนั่นไป
3: ค่ะแล้วโบทนอยู่ได้ยังไงอะคะ
0: ถามว่าทนไหมก็คือไม่ทนค่ะแต่ใช้เป็นการอธิบายมานั่งคุยกันมากกว่านั่งคุยกันแบบจับเข่าคุยเลยเพราะเวลามีปัญหาอะไรโบกับพี่ไอจะไม่ค่อยทะเลาะกันโบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครชอบมานั่งคุยแบบเคลียร์เลยว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับพฤติกรรมไหมก็คือเรียกมาคุยถ้าคิดว่าคุณยังจะเป็นอย่างนี้อยู่โบมองว่าเราคุยไปเลยชัดเจนเราก็มองว่าเราไม่ห้ามเขานะถ้าเกิดวันนี้เป็นความสุขของคุณที่คุณได้ไปเที่ยวออกเองไปกินเหล้าไปสังสรรค์เป็นความสุขของคุณเราก็ไม่ควรไปห้ามความสุขของใครเขาเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโบบอกตัวเองว่าโบต้องเปลี่ยนตัวเองละ
1: แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงในเมื่อที่เขาต้องออกไปเที่ยวทุกคืน
0: ก็คือไม่ต้องมีเขาไงคะ
1: คือเปลี่ยนยังไ
0: งใช่ถ้าเกิดเขาอยากจะมีเราอ่ะเขาอยากมีเราในชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณจะมาแบบให้ฉันมาเปลี่ยนฝ่ายเดียวอะแล้วฉันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยอะเราลดคุณค่าตัวเองมากเกินไปไห
3: ม
0: จะถามตัวเองเสม
3: อ
0: ก็คุยกับเขาตรงๆแบบนี้
1: อ่ะแล้วคุณนายว่าไงตอนที่เขาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
4: เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนครับ
1: ครับแล้วเปลี่ยนได้ไหม
2: เปลี่ยนได้ครับ
1: ทันทีเลย
2: ทันทีเลยครับ
1: เลิกเที่ยวเลย
2: ไม่เลิกครับ
0: ไม่เล
3: ิ
0: ก
3: แล้วเปลี่ยนอะไรอะคะ
0: ไม่เลิกไม่เลิก
1: จังหวะดี
2: ชอบ
1: แล้วทำไงอะเปลี่ยนยังไง
2: ผมลดปริมาณการดื่มลงครับ
1: ให้เรายังมีสติ
2: แล้วกลับมาบ้านครับแต่ทำได้ไม่นานนะ
1: แล้วไงฮะ
2: บรรยากาศมันพาไป
1: เหมือนเดิม คุณโบทนสภาพแบบเนี้ยที่เขากลับมาเปิดปิดไฟเล่นมาแกล้งคุณเนี่ยกี่เดือน
0: 4เดือนนะมั้งไม่ต้อง 3-4 เดือนคือไม่ได้นานมากค่ะ
1: อันนั้นนี่ว่านานแล้วครับ
0: แบบเพิ่งได้เข้ามาแบบว่าคือคบกันแบบดูกันมาประมาณ1ปีแต่เข้ามาอยู่ปีที่2ที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ประมาณคือเห็นภาพชัดๆเลยคือ3เดือนที่แบบพักดีกว่าพอแล้ว
2: รู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องแบบทําให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนด้วยความสุขของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับเค้าไม่ได้มีความสุขกับเราด้วยแถมเค้าต้องมามีความทุกข์เนื่องจากความสุขของเรามันไม่ถูกต้องครับก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับ
1: แต่ขอถามหน่อยซึ่งเค้าก็ออกไปเที่ยวทุกคืนใน3เดือนนั้น
0: ก็ไม่ทุกคืนค่ะเพราะว่าตอนที่เริ
1: ่
0: มพอตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบอกก่อนคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะโบก็บอกเขาตรงๆเลยว่าถ้าโบจะคบใครเนี่ยโบก็ต้องหาแบบคนที่เป็นพ่อของลูกโบไม่ได้หาผู้ชายเป็นวันๆถ้าหาไปผู้ชายเป็นวันเนี่ยหาพรุ่งนี้ก็ได้โบมองว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากคนที่เขาเที่ยวทุกวันเนี่ยเขาก็เที่ยวเหลืออาทิตย์นึงลดมาละ1วัน
3: 6วัน
0: อ่ะ6วันใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมในหลังจาก3เดือนก็คุยกันต่ออีกแต่เขาก็ลดลงเลือดบางทีคือเขาไม่เหมือนไม่ได้ดื่มหนักเหมือนเดิมแล้วอะคือมันทำให้โบมันรู้สึกว่าอย่างน้อยคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอะโบก็ดีใจแล้วเอออย่างน้อยคนหนึ่งก็คิดที่จะเปลี่ยน
1: แต่ผมว่าเขาเป็นคู่ที่ถูกเบอร์กันนะผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ยพูดตามตรงเลิกเที่ยวฉันหึงฉันไม่ให้เธอไป
2: เป็นอย่างนั้น
1: คือเป็นการไปเปลี่ยนเขาไปเลยแต่นี่คือผมชอบ

0: แค่นี้เองให้กินน้อยลงหน่อยแล้วเรามีสติเพิ่มมากขึ้นมันถึงได้จูนกันง่ายจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกคนนะ อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเหมือนที่คุณโบพูดชี้นำแนะแนวแล้วนั่งคุยกันตรง
1: ๆ
0: แต่ไม่ได้เปลี่ยนเขาเยอะไอคนที่จะต้องเปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้โดนกดดันเยอะจริงๆมันนิดเดียวเองนี
1: ่
0: ลองไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีค่อยๆจูนทีละนิดดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆให้ใครเปลี่ยนพึบอย่างนี
1: ้ค่ะแต่แล้วความอดทนของคุณโบก็ต้องหมดลงค่ะจากเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์อะไรไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: บอเลือดเลือดบอเหรอบอบอบอบอโดนฆ่าบอใครฆ่าบอบอบอมาบอมาบอบอถึงขนาดฆ่าหันศพโบยัดชักโครกเลยเหรอเฮ้ยผีชักโครก
1: โอ๊ยพี่ไอ้ดึงสติก่อนแล้วฟังโบถามว่าพี่เมาแล้วพี่ตัดเล็บหมาแบบนั้นทำไม
0: อ้าวพี่เนี่ยตัดเล็บหมา
1: เ
0: อองั้นเลือดพวกนี้ก็เลือดจากตีนหมาดิ
1: ก็ใช่ไงดิ
0: เอ้างั้นก็แปลว่าโบยังไม่ตายใช่ไหมจ๊ะขอกอดหน่อยนะ
1: ไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องมาตลกกบเกือน
0: เอ้า
1: โบบอกไม่ไหวแล้ววะพี่โบอยากเลิกกับพี
2: ่ใจเย็นๆโบพี่ขอโทษนะโบ
1: มันหลายครั้งหลายหนไม่รู้กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่ไอ้โมรักหมาเหมือนรักลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปที่พี่พลาดอ่ะมันไม่ใช่หมาจะกลายเป็นลูกของเราขึ้นมาจริงๆอ่ะพี่ทำไงอ่ะ
2: ไม่มีทางโบไม่มีทางนะพี่ขอโทษโบพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวโบพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะโบยกโทษให้พี่นะโบพี่ขอโทษโบ
1: สวัสดีค่ะคลินิกหมอบรมวุฒิใช่ไหมคะ
3: อ
1: ้
3: าวนั่นกูอีกแล้วครับคลินิกหมอบรมวุฒิครับหม
1: อยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: จะมารักษาคนหรือรักษาอะไรครับ
1: คือหมาฉันโดนคนบ้าตัดเล็บจนเลือดสาดเลยอะค่ะหมอใช่ค่ะคือตอนนี้น้องเลือดสาดเต็มไปหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหาหมอเลยนะคะ
3: รีบมาเลยครับเดี๋ยวผมดูแลให
1: ้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมอค
4: ่
1: ะ
4: มันโยนมาตลอดเลยว่ะเฮ้ย
0: โบพี่ขอโทษ
1: ไม่ต้องเลยพี่ไอ้ถ้าคราวนี้หมาโบไม่รอดอ่ะพี่ก็ไม่รอด
0: โบ
1: แล้วระหว่างนี้พี่ก็คิดไปนะว่าพี่จะทำยังไงให้ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีพี่เป็นแฟน
0: โบเดี๋ยวโบ
3: มันเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้น
5: คือกะว่าจะพาเขาอะหมาเนี่ยไปอาบน้ำพรุ่งนี้เราจะตัดเล็บต้องใส่คงแบบ
3: จิตใต้
5: สำนึกเขาอะค่ะจิตใต้สำนึกว่าจะต้องตัดเล็บนะตัดเล็บเขาไปเอากรรไกรตัดเล็บของหมานะคะแบบใหญ่ๆเลยอะแล้วนึกออกไหมอารมณ์คนเมาอะคนเมาแล้วแบบแล้วคือหมาก็ไม่มีร้องสักแอะค่ะเพราะว่าหมาพันนี้เขาจะอดทนไงคือเลือดก็กระจายเต็มแบบต้องนอนเลย
3: คือหมายความว่าตัดเล็บหมานี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
3: แต่มันกินเข้าไปในส่วนที่เป็นเพราะจริงๆเวลาเล็มอ่ะมันเล็มนิดเดียว
5: ใช่มันเล็มนิดเดียว
6: ใช่
5: แต่เนี่ย
3: เขามีเส้นเลือดอยู่ในนั้นใช่
5: เขาตัดแบบกุดไปเลยอ่ะเกือบถึง

0: ก็คือน่าจะถึงเนื้อค่
1: ะ
0: ทีนี้แต่คือโบก็คือไม่ได้สนใจคือโบนอนหลับโบก็ได้ยินแล้วก็แกล้งไม่ได้อะไรหลับไปนี่เขาเสียงขึ้นมาว่าเขาก็เรียกหมูหมูเรียกฉายาหมูหมูอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสียงไรสาระไม่อะไรเขาก็เลยกระโดดมาที่นอนดูดูแห้งแล้วดูแห้งแล้วไอเราก็
2: แห้งคือน้องหมา
0: แห้งชื่อชื่อแห้งค่ะ
2: แห้ง
0: ใช่แล้วก็เลยแบบเราก็สะดุ้งเลยนี้เพราะว่าได้ยินว่าแห้งเร็วอะไรเงี้ยแห้งเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหแบบตกใจแล้วแล้วคือนั่งมองหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็ท่วมเต็มห้องเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนขุนเขาเจ็บแต่เขาแบบไม่ร้องเขาก็เดินมาหาเราต่อแตะต่อแตะเราคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือปี๊ดไม่เคยโมโหใครคือปี๊ดแบบเส้นเลือดแตกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะคือหยิบมีดใครๆเนี่ยฟันคอเขาได้เลยอ่ะค่ะวันนั้นอ่ะ
2: จริง
0: เพราะว่าคือแบบตอนนั้นร้องไห้ด้วยแบบคือเห็นแล้วแบบสงสารน่ะหัวลมแบบตอนนั้นแบบมาเต็มเลยอ่ะทะเลาะกับเขาอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วก็มาทะเลาะกับวันนั้นแล้วตอนนั้นโบไม่สนใจตื่นเช้ามาบุ๊กก็หายไปเลย
3: รู้สึกผิดมากเลยครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับแฟนด้วยผิดกับหมาที่เลี้ยงด้วยไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเขาเคยเอาพวกคลิปวิดีโอที่ถ่ายเราแต่ก่อนอันนี้มาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คือแบบมาทำเหมือนกับทำเหตุการณ์รุนแรงครับรุนแรงกับจิตใจเขานะครับแล้วก็หมาด้วยไงครับก็เลยรู้สึกแย่ครับ
0: ผมบอกว่าโบว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็ไม่คงไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยคือโบก็บอกเขาก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโบก็พูดเขาโบก็เลยบอกว่าถ้าเกิดบนนี้โบมีพี่แล้วโบรู้สึกไม่โชคดีอ่ะโบอยู่คนเดียวดีกว่าไปคิดเอาแล้วกันนะโบพูดเขาไปคิดเอาแล้วกันนะโบไม่คุยกับพี่ละทำยังไงก็ได้ถ้าวันนี้จะกลับมาคบกันหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้โบเป็นคนที่โชคดีที่มีพี่แล้วกันจริงๆอ่ะคำนี้ค่ะมันเป็นคำตั้งแต่ตอนที่ตกลงจะเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้แล้ว
2: คุณถามพี่บัตรไทยกับคุณไมล์นะคะเจอเหตุการณ์แบบในละครเวทียังจะทนอยู่ต่อไหมคะ
4: ถ้าเป็นพี่ผัดพี่ผัดจะมองว่าอันนี้ป่วยแล้วต้องแบบเหมือนคนต้องบำบัดแล้วอะค่ะหรือต้องช่วยกันแก้ไขแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะดื่มมากแล้วไปทำลายสมองเขาหรือทำลายประสาทเขาอะไรนั่นแหละมองเป็นเรื่องป่วยแล้วแล้วพอพี่ผัดคิดแบบเนี้ยพี่ผัดก็เลยรู้สึกว่าโบอะได้บุญมากเพราะโบเนี่ยไม่ได้มาเป็นแค่แฟนไม่ได้เป็นแค่ภรรยาโบเป็นหมอด้วยอ่ะเหมือนโบเนี่ยมาบำบัดเขาโดยเฉพาะนะฟ้าส่งให้เขามาเป็นจิตบำบัดเขาเลยอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเที่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้มาดูแลเขาขนาดนี้คนที่ดูแลและทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยในหมวดหมู่เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะก็คือหนูโบถูกไหมกราบเขาซะเลยนะเพราะว่าแต่ว่าถึงขั้นเอาแค่เรื่องสุนัขนะคะถึงขั้นเลิกคงไม่เลิกอ่ะพี่สงสารหมาก็จริงแต่ว่าพี่สงสารเขาด้วยว่าพี่จะมองว่าป่วยมาก มองว่านี่คือไครซิสเลยนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะมากกว่าแต่โมโหก็โมโหอีกเรื่องนะโมโหก็จะอีกเรื่อง
1: คือโมโห
4: โมโหแหละโมโหก็เรื่องนึงพอยต์หลักอ่ะคือน้องโบรักเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ได้หมดเลยเหตุผลแค่ไม่รักอย่างเดียวเรื่องไม่เดินต่อ
1: ใช
4: ่ใช่ไหมเพราะว่าโบเข้าข้างเขาในทีอยู่แล้วคือมีใจอะค่ะมีใจให้เขาอยู่แล้วรักเขานั่นแหละเพราะพี่แพทเคยเจอเพื่อนนะคะคือแบบมีปัญหาครอบครัวแหละแล้วภรรยาก็ทำเรื่องที่แบบเรื่องบางเรื่องที่ผู้ชายไม่มีวันให้อภัยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนที่บ้านก็มองแล้วว่าเออคงจะจบอะแต่ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยไปกลับมาแล้วทุกวันนี้อยู่ด้วยกันปกติเลยคือจากผู้ชายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ไม่น่ายอมอ่ะแต่เพราะว่าพี่เลยเห็นถึงข้อนี้ว่ารักคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเลิกกันจะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รักกันแล้วเหตุผลเดียวไม่ต้องอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ไม่มีเวลาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่คนจะไม่อยู่ด้วยกันคือไม่รักกันแล้ว
2: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปแล้วถ้าความรักเขายังมีเนี่ยยังไงเราก็แยกเขาไม่ได้
2: ต้องถามคุณไมล์บ้าง
5: ตัวผมเองก็ไม่เลิกหรอกครับ
4: ไม่เลิกแต่อาจลงโทษนะ
5: ใช่ครับคงต้องจับเข่าคุยกันเหมือนที่คุณโบคุยกับคุณไอซ์ว่าคุณต้องเปลี่ยนแบบนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนคือยื่นคำขาดแต่ก็อย่างที่พี่ผัดไทยพูดแหละครับว่าตัวคุณโบเองเนี่ยก็ยังรักคุณไอซ์อยู
2: ่
5: แอบที่จะเข้าข้างให้คะแนนกับคุณไอซ์อยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไอซ์เนี่ยรับฟังและแก้ไขปรับปรุงเนี่ยผมว่ายังไงแล้วคุณไอซ์ก็ต้องชนะใจคุณโบได้อยู่แล้วครับ
2: ขอบคุณพี่ผัดขอบคุณคุณไมล์เดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะเดี๋ยวให้แชร์อีกกลับมาที่ทางคุณไอซ์นะคะตอนนั้นก็

0: คือเลิกเที่ยวไปเลย
1: แล้วแม่คุณไอซ์เองงงไหมคะว่าลูกชายที่เคยเที่ยวทุกวันดื่มทุกวัน
2: เขารู้ตั้งแต่วันแรกเลยครับว่าทำไมถึงเปลี่ยน
1: วันที่ตัดเล็บมา
2: ถูกต้องครับ
3: ก็เล่าให้แม่ฟังอยู่ดี
2: ใช่ครับ
3: นี่เขาเนี่ยอย่างที่โบบอกนะครับว่าไอซ์เป็นคนกตัญญูรักแม
4: ่
3: ก็คงไม่มีความรักกับแม่หรอกก็เล่าให้ฟังหมด
1: แต่ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเพราะโบไม่เปลี่ยนเพราะแม่นะ
2: ไม่ครับเปลี่ยนเพราะหมาครับ
1: แล้วถ้ามีคนชวนไปเที่ยวมันมีอารมณ์ที่อยากไปเที่ยวไหมคะ
2: มีครับมีครับ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
2: ก็หาอย่างอื่นทำส่วนใหญ่ผมช่วงที่ไม่เที่ยวนี่ออกกำลังกายครับชวนไปวิ่งชวนไปฟิตเนส
4: ไปกินอ
2: ย่างเงี้ยไปกินข้าวทานข้าวอะไรครับ
1: ค่ะแล้วดื่มอะคะ
2: ผมอยู่บ้านผมไม่ดื่มครับบอกกันว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะครับ
1: ค่ะ
2: คือปกติอยู่บ้านไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบอย่าง
4: น
2: ี้ครับ
4: เหมือนว่าหลังๆเนี่ยคือเขาจะไปหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะเกรงใจเราหลายๆเรื่องเลยแบบเหมือนคือหลังๆเหมือนเขาคือถามเราอ่ะเป็นด้วยความแบบเกรงใจจะไปก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่จะบอกโบไปไหมไปด้วยกันไหมถ้าเกิดโบไม่ไปก็เขาจะแบบก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาอยากไปจริงเขาก็ไปแต่เขาจะรีบกลับไวแล้วก็รีบกลับก็คือจะมานอนก็คือจะไม่ไปแบบยาวลากตีสามตีสี่ไม่มีเหมือนเดิมละ
1: แล้วพอไม่เที่ยวไม่ดื่มอะค่ะสิ่งต่างๆมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวหน้าที่การงาน
2: ใช่ครับชัดเลยครับชัดมากเลยครับ
4: สุขภาพดีกว่า
2: สุขภาพดีขึ้นตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะปกติถ้าเกิดผมไปเที่ยวเมื่อสมัยเมื่อก่อนยังตื่นเที่ยวกันพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาละมีเรื่องละมีเรื่องต้องคุยครับมีเรื่องต้องคุยเราก็จะไปทำงานใช่ไหมครับก็เหมือนตึงๆอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ไม่มีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเปลี่ยนบทสนทนาไปเลยครับ
4: พรุ่งนี้จะกินอะไร
2: ใช
4: ่พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนคือจะมาคุยกันเรื่อง
2: จะไม่มีการไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนแล้วครับจะพูดถึงเฮ้ยจะทำอะไรกันดี
3: มันไม่ใช่อดีตแล้ว
2: ใช่ไ
3: ม่ได้คือคุยเรื่องอนาคตล้วน
1: ๆถ้าเรื่องราวของทั้งคู่เหมือนกับนิยายก็ใกล้จะจบบริบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าจะจบยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
5: พี่รับรองนะว่าโบจะต้องชอบที่นี่เพราะใต้ทะเลที่นี่สวยมากไปดำน้ำกัน
6: แต่ว่ามันดูลึกมากเลยนะพี่โบกลัว
7: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกลงไปเถอะไอ้ไอซ์มันก็ลงไปด้วยมันไม่ทิ้งหนูไปไหนหรอก
5: จริงดูสิกำลังสวยมากเลยอะเดี๋ยวนะมิก
8: เอาอีกแล้ว
5: ฮะว่าไงเนี่ยซีมิลันอยู่ซีมิลัน
8: เอ้าซีมิลันอยู่ด้วย
5: อยู่ซีมิลันเอาไงดีเนี่ย
8: เอาไง
5: ได้
8: อะไรวะ
5: มีปัญหาใช่ไหม
8: อ
5: ๋
8: อ
5: แป๊บนึงแป๊บนึงได้แป๊บนึงว่างแป๊บนึงพี่ขอคุยโทรศัพท์ไม่เกินชั่วโมงนะ
8: เดี๋ยวอยู่บนเรือคุยไปชั่วโมงเอาป่ะ
9: เอาหน้าหนูโบแม่ดีใจนะที่หนูเลือกไอซ์แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงเขาได้สำเร็จด้วยอยู่กันไปแบบนี้นานๆนะลูก
6: ค่ะแม
9: ่ไหนกับก่อนอะ
6: จะไปแล้วใช่ไหม
5: ไปเลย
6: โอเค
5: พร้อมไหม
6: พร้อม
5: พร้อมนะไปนับ1 2 3
6: 4ในใต้น้ำนั้นมีอะไรสวยงามอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตโอ้สวยงามจนไม่สามารถยกมันมาไว้เป็นฉากในละครได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สวยงามกว่านั้นอีกที่อยู่ใต้น้ำอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ขอแต่งงานใต้น้ำ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มันคือแบบเป็นอธิบายเป็นภาพไม่ได้จริงๆอ่ะมันแบบมันสวยมากอ่ะคือเขาทุกคนอ้อมล้อมทำเป็นเหมือนพิธีโบสถ์เลยอ่ะอยู่ใต้น้ำอ่ะ
2: คือปกติในเรือมันจะมีหลายชุดใช่ป่ะหลายเวอร์ชันพอรู้ว่าผมจะขอน้องเขาแต่งงานทุกคนเลิกใดนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อแบบต่างคนต่างแล้วก็จะมีกล้องของเขาใช่ป่ะเขาก็อยากจะถ่ายไปด้วยคราวนี้เต็มเลยครับก็เลย
0: โอ้ตอนวินาทีนั้นอารมณ์แบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยอ่ะคือในตอนที่เพราะหายใจมันต้องหายใจแค่ทางแบบปากอย่างเดียวแล้วอ่ะแล้วแบบหยุดเลยอ่ะหยุดหายใจหยุดชะงักตรงนั้นอ่ะงงแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบไม่คิดว่าเขาจะทำให้เราขนาดนี
3: ้อ่ะแล้วคุณไอ้บ้างเตรียมงานนี้นานไหม
2: งานนี้ตอนแรกคิดอยู่2อย่างครับในการขอแต่งงานครับเขาขอ3เขาเคยพูดกับผมไว้ว่าเขาอยากได้3สิ่ง
3: ครับ
2: ที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยทำมาเลย1ก็คือดำน้ำอยากไปลงไปดำน้ำ2ก็คือกระโดดไอ้สกายไดฟ์ครับครับผมลงมาแล้วก็3คืออยากไปเที่ยวยุโรป
3: ครับ
2: ก็เลยตอนแรกคุยกับแม่ว่าเฮ้ยผมจะขอเขาสกายไดฟ์ดีกว่าเพราะดำน้ำเนี่ยผมดำอยู่แล้วแต่ผมอยากมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบจำในจิตด้วยว่าผมขอแต่งงานเพราะสกายไดฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ย
3: จะขอระหว่างสกายไดฟ์เหรอครับ
2: ผมกะว่าจะปริ้นไวนิลครับไว้ที่พื้นใช่ป่ะแล้วก็โดดลงมาแล้วให้เขาเห็นว่าไอวิมันไม่มีอย่างนี้นะครับแต่แม่ขอครับ
3: ว่า
2: เขาบอกว่ากูมีมึงคนเดียวนะ
1: แม่กลัวความปลอดภ
2: ั
1: ย
2: ใช่ครับแม่ผมก็เลยต้องเบรกแผนนี้ไว้ก่
3: อ
2: นก็เลยงั้นก็ไปดำน้ำแล้วกัน
3: คร
2: ับ
0: จะบอกก่อนว่าพี่ไอ้เนี่ยหนึ่งสิ่งคือที่โบแบบว่ารู้สึกคือจะไม่ค่อยโกรธเลยครับเพราะเขาจะทำให้รู้สึกทุกวันของโบเนี่ยยิ้มทุกวันเลยก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีเน
3: า
0: ะที่มีเขา
1: เหมือนกับที่เราเคยพูดกับเขา
0: ใช่ค่ะก็จะพูดคำนี้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ขออะไรมากหรอกไม่ขอว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างที่โบต้องการเป็นผู้ชายที่โบแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้แหละดีแล้วแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีไม่ดีอ่ะอะไรที่ดีมันก็ดีต่อตัวเขา
1: อยากถามคุณไอซ์พอทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอะค่ะความรู้สึกที่เราเห็นผู้หญิงคนนึงที่เคยเหนื่อยกับเรามานักต่อนักมีความสุขดีใจขนาดนี้ในมุมของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้าง
2: ดีใจครับตอนแรกก็คือคำพูดคำนั้นที่เขาพูดก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับมันฝังอยู่ในใจเราครับแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทำมามันก็ล้มเหลวมาตลอดใช่ไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาตั้งใจวันหนึ่งว่าเราจะทำให้ได้ก่อนที่จะขอเขาแต่งงานผมก็เลยทำตัวดูตัวเองว่าเราจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขได้ไหมจะเป็นแฟนที่ดีได้หรือเปล่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกได้หรือเปล่าช่วงเวลาระหว่าง 3-4 เดือนที่ว่าผมหยุดเที่ยวนั่นคือเป็นการดูตัวเองครับว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้เราค่อยตัดสินใจขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
1: ฟังแล้วรู้สึกปิติไปด้วยเลยต้องถามพี่ผัดไทยค่ะกับคุณไมล์ได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ทั้งหมดจนมาถึงวันนี้แต่งงาน2ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: พี่อยากให้จำเรื่องแบบนี้ความดีของเขาจำสิ่งที่เราบิ้วมันมาด้วยกันนะคะเพราะวันข้างหน้าใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาพี่คิดอย่างนี้
5: คุณไมล์ก็จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าชื่นชมทั้งคุณโบแล้วก็คุณไอซ์มากหนึ่งคือคุณโบเนี่ยอดทนให้โอกาสส่วนคุณไอซ์เนี่ยพอรับโอกาสปุ๊บคว้าโอกาสไว้อย่างแน่นหนามากและก็ปรับตัวทำให้ชนะใจกับคุณโบได้คือหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแหละครับไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยปรับความเข้าใจกันใช้วิธีที่เราเคยใช้กันมาก่อนการคุยกันบอกกันตรงๆว่าเหตุอันนี้เราจะแก้กันยังไงดีหาทางออกร่วมกันผมคิดว่าทั้งคู่อนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับ
4: ใช่
1: ค่ะ
6: แต่ผมยังชอบประเด็นที่พี่ผัดพูดเนาะแล้วมันเป็นจริงสำหรับทุกครอบครัวเลยคือต่อให้เขาทะเลาะกันหรืออะไรกันพื้นฐานมีอยู่ที่ความรักเขามีความรัก

0: าถึงไม่ได้จากกันไปไหน
1: ใช่ค่ะ
0: คือทั้งคู่มีความรักคนนึงสร้างปัญหาคนที่โกรธถ้าไม่มีความรักเขาก็หนีไปแต่เขาก็ยังอยู่ทำให้คนที่สร้างปัญหายอมเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ผมชอบคำพูดของคุณโบอีกอันนึงคือตรงที่พูดว่าคุณไอซ์สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้ในทุกๆวันวันละหลายๆครั้งบางทีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะพี่หมวยผมว่าบางทีเราไปมองแต่ความมั่นคงในชีวิตกับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่โอ้โหฐานะทางการเงินเขาดีจังครอบครัวเขาสมบูรณ์จังทุกอย่างดีจังแต่ต้องกลับมาถามบ้างว่าเขาสร้างความสุขให้กับเราไห
1: ม
0: บางทีอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่มีรอยยิ้มให้ทุกวันมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับเงินอีกนะผมว่า
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณโบได้รับความสุขนั้นนะคะต้องขอขอบคุณที่ผัดไทยขอบคุณคุณไมล์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์อยากกลับมาถามเพิ่มนิดเดียวค่ะว่าจนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันและกันและอยากจะบอกและทุกวันนี้เวลาที่มองตากันรู้สึกยังไงเชิญค่ะ
2: ขอบคุณพูดเลยซึ่งก็ขอบคุณที่ทำทุกๆวันให้โบรู้สึกว่าทุกวันมีค่าในวันที่แบบโบเครียดหรือไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเราเสมอรับฟังแล้วก็เป็นที่ระบายทุกเรื่องคือแบบให้กำลังใจบางคำพูดเขาเลยนะแบบบางครั้งคำพูดของโบเนี่ยโบเป็นคนพูดจาแบบอาจจะบางครั้งไม่ได้รับสารน้ำใจเขาก็วันนี้ก็อยากขอโทษเขาแต่ถึงมีโบพูดไปหรืออะไรก็หวังดีเขาเสมออยากให้เขามีความสุขอยากให้เรามีความสุขอยู่ไปทุกวันอยู่ด้วยกันไปกันเป็นนานๆเพราะโบไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทำทุกวันให้มีความสุขทำทุกวันให้มันดีเหมือนวันแรกที่เราเคยพูดกันไว้นะ
1: คุณไอซ์ค่ะ
3: แล้วคุณไอซ์นะครับ
4: ผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับผมได้มีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับทำให้เขาเนี่ยเขาบอกว่าทำให้เขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคือที่เขาเคยขอไว้3อย่างครับ
3: ค
4: ือดำน้ำพาเที่ยวยุโรปนี่ก็ไปมาแล้วเพราะว่าตอนไปฮันนีมูนกันมาไปเที่ยวยุโรปมาแล้วครับอีกอย่างนึงคือสกายไดฟ์ครับ
1: ยังไม่รัก
4: ใช่ครับ
2: มันจริงๆคืออันนี้ตั้งใจแบบอยากทำให้ได้ก่อนแบบที่จะมีแบบมีน้องมีลูก
4: เพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดปัญหาไม่มีคนเลี้ยง
3: ครับอ๋อโอเคครับจะมีครับก็เลยยังจะพาไปอยู่ดี
4: ครับก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเตรียมตัวธันวานี้ไปกัน
3: โอ้นี่ไงเร็วๆนี้แล้วว
1: ันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไอซ์คุณโบสขอบคุณมากๆค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่มาให้แง่คิดเนาะ
1: ขอบคุณพี่ผัดไทยขอบคุณคุณไม้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปดัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้จะทำยังไงดีถ้าลูกโกหก
1: ตอนเด็กๆโดนตีทุกวันเลยค่ะ
2: บางทีก็ตีค่ะบางทีก็ยึดโทรศัพท
3: ์อันไหนที่เรารู้สึกมันร้ายแรงกว่ากัน
2: ผมคิดว่ายึดโทรศัพท์ร้ายแรง
4: แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยแบบบอกแต่บอกไม่หมด
5: คุณแม่ว่าทีนี้ก็ไม่เว้นช่วงให้หนูพูดเท่าไหร่อะค่ะ
6: สะท้อนใจตัวเองเลยอะ
0: มาฟังเสียงลูกๆแล้วเข้าใจไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ทางช่อง ALTV

ทั้งหมด216ครัวเรือนนะคะก็เป็นชุมชนเดิมที่รื้อย้ายมาจากใต้สะพานโดนโครงการของรัฐไล่รื้อนะคะที่สู้กันมาก็คือ8ปีจน

0: เราได้มาอยู่ที่นี่ที่ได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะ76 ล้านก็คือมันลงโดยตรงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเนาะก็เลยต้องผ่านกับการเคหะเพื่อให้เคหะเป็นคนดูแลตอนแรกๆก็คือรัฐบาลที่ส่งงบให้มานะคะก็คือเขาให้เราฟรีนั่นแหละถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ไม่อยากใช้ภาษีคนทั้งประเทศฟรีๆเนาะเราก็เลยคิดว่าร
1: ู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10 ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10 ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติ
3: เรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรม
2: เด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเรา
3: ไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
4: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของมันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25 สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
5: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องฟ้าได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
3: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัย

0: ที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
1: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
2: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
3: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
1: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150

อีกวันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียตังค์ไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนะ

นมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ช่วงเวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกไปเลยเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้นวลของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษา

0: ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติคืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์

0: ็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะอยู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้อง

คดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจ

ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

בעיה.

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านเห็นถนนเส้นนี้ก็รู้กันทันทีใช่ไหมล่ะครับว่าเราอยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ่อเกลือมากนักจุดหมายของเราอยู่ที่บ้านผาสุกตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
1: ครับนี่บ้านผาสุกนะครับเกนจีนะครับบ้านนะครับผาสุกมันเป็นก็ไกลนะครับไปกันนี่ไปไหนกันนี
2: ่ไปหาไกล
0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
3: เดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมงจะถึงป่าเต๋าน
0: ั่นก็คือเรื่องของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิด
3: ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุก
0: ผลไม้ป่าเนื้อขาวขุ่นที่น่าจะคุ้นเคยกันดีเมื่อเอามากินกับไอติม
3: ประมาณ60กิโล
4: เอาคนเดียวเลยอ่ะ
5: เราความได้อุ้ยเราความได้น่ะ
0: ผู้ช่วยโยท่านนี้พาเราเดินทำความรู้จักวิถีต่างๆในหมู่บ้าน
6: ย่าอย่างพะ
7: รถนำพัดยอ
0: และบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเต๋ามีทั้งข้างรั้วและในป่านะครับ
8: นี่ลูกเต๋าก็นี
3: ่ทำมาบรรทุกนะครับไปบันเพื่อนใดตึงปะตึงเต๋าสีนะครับ
8: ทั้งรอบ้านเปิดกับมีเปิดลูกเต๋างด
4: เจ้า
8: เนี่ยข้างบ้านเปิดกับมีนี่
0: ที่ผู้ช่วยโยพูดถึงเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์มนะครับลำต้นสูง 4-15 เมตรออกลูกเป็นทลายกว่าต้นเต๋าจะเติบโตจนออกลูกได้นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 ปีในแต่ละลูกจะมีเมล็ดใสเรียงชิดกันอยู่3เมล็ดส่วนมากเรียกลูกเต๋าว่าลูกชิดนะครับในประเทศไทยจะพบต้นเต๋าในธรรมชาติมากที่สุดที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
1: บ้านผาสุกของเฮานะครับต่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับมุ่งการเก็บเกี่ยวเข้าป่ากันไปหาอาชีพเสริมนะครับคือต้นเต๋านะครับคนบ้านเฮาเนี่ยตั้งแต่ละออนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮู้จักหมดเลยกันต้นเต๋าขายนะครับเป็นอาชีพของพ่อของแม่คน
3: เริ่มให้

0: ลึกแล้วเกี่ยวได้แล้ว
1: ไฟในป่ามันสูงขนาดนี้ไหมคะ
0: สูงกว่านี้อีก
2: ผู้ช่วยบอกว่าต้องเข้าไปดูนะครับว่ากว่าที่จะออกมาเป็นลูกเต๋านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพรุ่งนี้เราจะตามไปครับ
3: ไอ้กลุ่มไปกี่คนนี่สี่คนมีล่ะ
2: แต่ว่าวันนี้ไปเก็บสาหร่ายหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าไก่กันก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
3: ไม่บริเวณลำแม่น้ำว่ากันน้ำม้างนะครับตีมีสลายไก่นะครับน้ำว่านี่จะเขียวกว่าจะใสกว่าสดกว่า
2: ชาวบ้านที่นี่เฝ้ารอไก่นะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
4: สาหร่ายไก่นี่เขาชอบอยู่ยังไงอะคะ
5: ชอบอยู่ที่น้ำใสสะอาดค่ะติดก้อนหินแล้วก็เป็นน้ำไหลผ่าน
4: น้ำแรงอย่างนี้เลยเหรอคะ
5: ค่ะ
4: ช่วงไหนที่มีขึ้นเยอะๆคะ
5: ช่วงมกราคมพาค่ะจะเยอะน้ำลดค่ะน้ำลดแล้วมันได้แสงส่อง
2: เป็นของที่พิเศษแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กิน
3: เวลาเก็บไก่นะครับเขาก็เดินทวนน้ำขึ้นมานะครับเก็บต้องล่องแก่งหนึ่งไปได้นะครับต้นเก็บขึ้นอย่างเดียวพออย่างขี้ซ้ายไปก็ไก่หนึ่งเก่านะครับแต่ทำความสะอาดยาก
6: บีบน้ำออกด้วยครับ
5: ค่ะเวลาหยิบขึ้นมาต้องบีบให้มันแห้งเพื่อไม่ให้มันอมน้ำถ้าอมน้ำนานนี่มันจะทำให้ไก่ของเราเน่าได
2: ้เกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ป้าคำพี่ติ๋มดาและน้องโอบรรจงเก็บไก่อ่อนๆและสะอาดใส่สวิงวันนี้ได้มาไม่มากนักแต่ว่าก็พอจะทำกับข้าวนั่นก็คือไก่ห่อหมกนึ่งกับคั่วไก
3: ่เฮ้ยร้อนบ่ร้อนคนต้มเต๋าห่อหมก
7: ไ
3: อ
7: ้ก
3: ะอันนี้ครับนายดอนเขาเรียกว่าคนต้มเต๋าครับของบ้านสุดห้องนี้เป็นสุดแรกต้มเต๋าของผม
4: ไปที่ไหนคะ
7: ใกล้ๆนี่ครับเมื่อใกล้ๆเนี่ย
4: อ๋อถ้าใกล้ๆทำไมเราต้องไปนอนด้วยอะคะพี
7: ่มันต้องใช้เวลาต้มเยอะๆนานๆไปกลับมามันจะเสียเวลา
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไปกี่โมงร้อน
7: ตีสี่ตีห้าถึงจะมืดเช้ามืดเพราะมันร้อน
2: อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับลูกเต๋าโดยเฉพาะการไปหาเต๋าในป่า
8: ครับป่าเต๋าชอบอยู่ที่เย็นๆที่คุณห้วยครับ
2: เป็นความชำนาญที่คิดว่าไม่มีใครเหมือนคนในหมู่บ้านนี้ครับ
3: แต่ก่อนเคยไปหาเต๋าด้วยกันหมอห้อง
9: ไปอิน
3: น่ะ
9: ไปหาไปไ
3: ข่ของเต๋าไข
10: ่ไปนอนกี่คืนสมัยนั้น
9: โอ้เป็น10คืนก็มี
3: พออยู่บ้านผมมีอาชีพอย่างแล้ว
9: บ่มียัง
3: แล้วต้องนอนกับเต๋าน่ะคือเป็นอาชีพรอเลี้ยงชีวิตของเฮา
11: ค่ะได้บ้างคะ
12: มีแบตเตอรี่ข้าวสาร
3: หม้อหม้อหุงข้าวกล้วย
11: กล้วยนี่อาศัยของทั้งหมดนี่เหรอ
12: ครับตอนนี้ใบประทู
13: ตัวเดียวนี่เหรอคะ
12: ครับ
13: กินกี่รอบกี่ครั้ง
12: มื้อเดียว
13: เอามื้อเดียว
12: ที่เหลือก็หาน
14: ี่ไปอยู่กี่วันครับ
12: ประมาณ 4-5 วันนี่กระมังต้มเต๋าก็ใส
2: ่ตี4พี่ดอนจัดเตรียมข้าวของพร้อมเดินทางนะครับของที่สำคัญนอกจากของกินแล้วก็คือกะละมังต้มเต๋าที่ต้องมัดใส่หลังแบบนี้ครับพี่ ่ดอนเดินออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะครับ
4: แล้วจะไปสว่างสักกี่โมงคะพี
7: ่ประมาณ6โมงกว่าค่ะสว่าง
2: กาละมังที่มัดไว้ด้านหลังดูแล้วเหมือนเต่าไหมครับ

0: พี่ดอนคนนี้ทำอาชีพต้มเต๋าในป่ามา20กว่าปีแล้วล่ะครับไปคนเดียวพร้อมกับเพื่อน4ขาที่เดินตามไปตลอดเรียกว่าไปไหนไปกัน
1: มันต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินหาถ้าเดินทางอ่ะมัน20กว่าลูก เล็กสุดแล้วเนี่ยเดินไหวหรือเปล่าช่างภาพขนาดลูกเนี้ยลูกลิตรนี่ยอดเขาหมู่บ้านครับเขตชุมชนหมู่บ้านนี่น้ำมังแล้วก็ล่องไปตรงนู้นเป็นเขตน้ำว้าครับฝั่งนู้น
0: ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีป่าชุมชนและที่ป่าแห่งนี้ก็มีต้นเต๋าเยอะแต่ที่เราจะไปคือป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับต้องขึ้นเขาลงห้วย
1: ลูกเต๋ามันจะอยู่ตามห้วยไงจุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตามห้วยเดินขึ้นยอดแล้วก็ลงถ้าไม่มีห้วยนี้แล้วก็ขึ้นอีกเดินไปเรื่อย
2: ๆยอดไหนที่ขึ้นไป
3: ยอดนู้น
1: ต้นขึ้นตรงนู้นสุดยอดเลยพร้อมป่ะพอไปต่อป่ะงั้นก็เดินค่อยๆเดินลงไป
0: พี่ดอนเดินสบายๆแต่ว่าทีมงานของเราแทบหมดแรงเลยล่ะครับ

0: เวลามาเดินในป่าเนี่ยค่ะถ้าเจอน้ำแบบนี้แหละค่ะพี
1: ่ตรงไหนที่ตื้นกับไปนะ
0: มันต้องอยู่ใกล้อะไรบ้างคะเวลาเลือก
1: อยู่ใกล้น้ำเพราะน้ำมันต้องใช้ตลอด
2: เมื่อได้ทำเลเหมาะนั่นคือมีน้ำและต้นเตาที่มีลูกเตาพร้อมให้ตัดก็ลงมือเตรียมทำเตานะครับ
1: เราใช้ไม้แห้งมาทำเป็นก่อไฟแล้วอาศัยกินอยู่กับป่าเราต้องดูแลป่าดูแลเรื่องไฟป่าไฟอะไรพวกนี้เวลาก่อไฟก่ออะไรก็เราต้องดับไฟเวลาเราย้ายที่ต้องกวาด
3: วันนี้ถือว่าเดินไกลไหมคะ
1: ไกลครับประมาณ5กิโล
3: แล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ำทำยังไง
1: หน้าฝนไม่ได้ต้นเริ่มต้นเดือนตุลาแล้วก็จะหยุดช่วงประมาณเดือนเมษา
0: อ๋อไม่ได้ต้มทั้งปี
1: ครับแค่6เดือน
2: ก๋วยที่เราเห็นอยู่นี้มีหน้าที่ขนน้ำมาต้มครับ
0: นี่ทำอะไรคะ
1: น้ำ
0: ตักน้ำแล้วตักใส่ถุงนี่เหรอคะ
1: ใส่ถุง

0: ทั้งภาชนะที่พี่ดอนใช้ตักน้ำและวิธีการขนนั้นทำให้เราประทับใจมากเลยครับ
1: ต้องล้มคุก
2: ครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นมันอยู่ไม่สูงครับที่มันต่ำ

0: เราต้องต้มน้ำไปก่อนเหรอคะ
1: ให้มันเดือดถ้าน้ำร้อนก็กดเตาใส
2: ่เวลาที่เข้ามาต้มเตานั้นพี่ดอนบอกว่าเราจะเจอกับเพื่อนๆบ้างโดยเฉพาะช่วงหน้าที่เตาออกเยอะวันนี้เราได้เจอกับพี่ก้ามและพี่ยุทธนะครับกำลังข้ามแม่น้ำว้าจะ

0: ไปต้มตาวกัน
1: แถวนี้มีไหมคะต้นตาว
2: แถวนี้ยังไม่มีครับอีกหน่อยเดินไปอีกสักครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
2: จะถึงป่าตาวถึงที่ตาวอยู่ครับ
1: ค่ะหนูเห็น2คนนี้ใช้ปี๊บเหรอคะ
2: ครับใส่ปี๊บครับใส่ปี๊บนี่ก็ได้น้อยแต่เฮาเวลาเฮาเปิดเข้าปามจะง่ายแต่ว่าแบบมอบเป็นกระบะนั่นมันก็ได้หลายแต่มันเวลาเฮาเปิดเข้าปามจะยาก
1: อันนี้เลือกที่ตรงนี้ไหมคะดูแล้ว
2: ครับเลือกตรงนี้เหรอครับเพราะมันมีลูกเต้าอยู
3: ่น้ำก็ใกล้ด้วยครับ
2: เราจะไปเอาน้ำนี่ต้มเต้า
4: ไปคนเดียวนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่ได้กระสอบตัวละทำคนเดียวนะ
1: ค่ะ
4: อาจจะได้แค่กึ่งกระสอบ
3: นั่นนะ
4: เขาจะดังไฟไปนี่ครับต้มน้ำนี่แล้วเขาจะไปเข้าป่าไปเอาเต่าก่อนน้อง
0: เมื่อหม้อต้มพร้อมคนต้มเต่าก็จะไปหาเต่าครับเราได้เห็นวิธีการเช็คลูกเต่าว่าใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งของพี่ดอและพี่ก้ำ
4: ไม่เช็คหัวเต่าก่อนน้อง
1: ต้องมีไม้ไปด้วยหรอ
4: เออไม่เช็คเพราะว่ามันได้หรือยังก่อนเขาจะต้มเขาต้องทดสอบดูก่อนว่ามันแก่หรืออ่อน
1: ทำไมขึ้นแล้วมันติดเลยอ่ะ
4: ติดเลยครับเพราะว่าเลี้ยงใหม
3: ่ตลอดปีเต่า
1: ค่ะอ๋อมันมีแหลมๆไปอย่างน
4: ี้ครับมีแหลม
1: ๆพี่ไม่ปีนขึ้นไปเก็บหรอ
4: บางต้นมันสูงก็ต้องใช้ไม้แง่มเลยจิ้มเอา
1: อันนี้น่าจะแก่แล้วครับ
4: ครับแก่ครับอันนี้ต้มไม่ได้ครับ
1: บีบดูได้เลยไหมหรือว่ายังไงต้องผ่า
4: ต้องผ่าตัดหัวแล้วบีบดู
2: เออดำๆนี่ก็ต้มมาได้แล้วครับมีอย่างเดียวคือว่าไว้ไปเพาะพัน
1: ต้นไหนคะที่น่าจะต
5: ั
1: ด
5: ต้นนี้ครับข้างบน
1: ต้นข้างหน้านี่ไม่ได้หรอคะพี
5: ่อันนี้ต้องรอเดือนตุลานะมันยังไม่ใหญ่ไง
3: เอากล้วยเอาก่อนก็จะขึ้น
0: พี่ดอนนั้นไม่ใช้ไม้แง้มนะครับ
5: ใช้มืออย่างเดียว
0: ต้นไหนสูงก็ต้องปีนขึ้นไปตัดเรียกว่าลำบากทีเดียว
6: ได้ไหมครับพี่ดอน
5: ต้นนี้ได
6: ้อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
5: ครับถ้าไม่ได้ก็ไปต้นอื่นกว่าจะได้ก็ขึ้นไปประมาณ 4-5 ต้นถึงจะได้ต้นหนึ่งทุกทลายต้องปาดดู
0: พี่ดอนตัดลูกเต๋าลงมา2ทลายนะครับทอนเคสหรือว่ามือออกมาเป็นท่อนๆแบบนี
7: ้เราไม่ได้ยกไปเป็นทลายเลย
5: เราไม่ยกเป็นทลายเพราะว่าเราไม่ไหวเพราะมันหนักเราต้องเรียกเป็นเคสนี่1เค
0: สแล้วก็ใส่ก๋วยแบกมาเทใกล้ๆกับหม้อต้ม
7: มันไม่หนักเกินไปหรอคะพี่เนี่ย
5: หนักก็ต้องไป
0: พี่ดอนทำงานคนเดียวแทบไม่ได้พักเลยแล้วครับ
7: แบกไหวกี่กิโลคะ
5: พี่ประมาณ30กว่ากิโล
0: แข็งแรงจริงๆต้องขนเต่ามากองแล้วก็ต้องริดออกมาเป็นลูกๆอีกเพื่อให้ทันเวลาน้ำเดือดพอดี
5: อันนี้รีลูกเต่าเพื่อจะไปต้มใส่
1: ไปตั้งเคสไม่ได้เหรอพี
5: ่ได้เหมือนกันมันจะได้น้อยไง
0: เป็นการทำงานที่ต้องวางแผนนะครับ
5: ต้มเสร็จก็ต้องเอาออกมาตัดออกมาแล้วมาตัดหัวอีกทีแล้วก็ไปหนีบ
8: คือต้มทั้งลูกเลย
5: ต้มทั้งลูกเลยก็ทำเปลือกมันเปื่อย
1: ต้มเต่าเนี่ยนานเท่าไหร
5: ่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงจะสุกรอมันน้ำมันเดือดเดือดเสร็จแล้วก็ต้องทำไม้หนีบไม้เราตัดทำตามป่ามาทำเพื่อจะทำให้มันไม่ลื่นกันลื่น
0: สิ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการหนีบครับที่ต้องทำไม้หนีบขึ้นมาอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่นี้แหละครับ
5: ทำทุกอย่างเองหมด
0: ตอนนี้ที่ริมน้ำรกๆกลายเป็นโรงต้มเต๋าเป็น

0: สัตว์เป็นส่วนมากๆนะครับ
1: อันนี้จะเอาออกหรือยังคะ
2: จะเอาออก
0: คนต้มเต๋านั้นใช้อุปกรณ์แค่น้อยชิ้นแต่ละชิ้นสารพัดประโยชน์ทั้งก๋วยทั้งมีดครับ
3: ตักออกมาไงตักออกมาจากหม้อเสร็จแล้วก็มานั่งตัดหัวตัดหัวตัดหัวเสร็จแล้วก็เข้าไปตีหนีบอีกทีนึง
0: ต้มไป1ชั่วโมงครึ่งตามที่พี่ดอนบอกก็ต้องหนีบออกมาดูเห็นเนื้อไหมครับจะเรียกว่าลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดก็ได้นะครับ
3: ถังก็ประมาณ100กว่าบาทแต่สมัยก่อน20กว่ากิโลทุกวันนี้เล่นเป็นกิโล
1: ด
3: ีกว่า
0: แต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปแช่น้ำอีก2วันเพื่อให้เม็ดนั้นสวยและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
3: แช่2วันแล้วก็ต้องไปล้างอีกถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันต้องคันหน่อยนะ
0: วันนั้นกว่าพี่ดอนจะได้กินข้าวก็เกือบ2ทุ่มนะครับดูเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าลองฟังสิ่งที่พี่เขาพูดสิครับ
3: ความสุขของเราก็ไม่ต้องไปออกไปหารับจ้างแถวในเมืองเพราะมันไกลในครอบครัวมันอยู่ในอย่างเงี้ยธรรมชาติบางทีก็เรามาถึงบ้านก็หาลูกหาเมียได้ถ้าไปอยู่ในชุมชนในเมืองเราก่อนจะมาหาได้ก็เป็นปี2ปีบางทีมาก็ตังค์ไม่มีสักบาทได้แต่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นแหละตอนเข้าป่าเราไม่ได้ใช้เงินเรามาถึงบ้านเราขายลูกตาลูกไรเราก็ได้เงิน
0: ชีวิตคนหาเต๋าก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
2: ใช้หมุนหัว
0: ค่ำแล้วก็นอนกลางกองเต๋านี่แหละฝันดีนะครับ
3: ต้องวางไว้ข้างๆเผื่อสะดุ้งกลางคืน

0: วันรุ่งขึ้นพี่ดอนมีเต๋าที่หนีบเสร็จกองใหญ่และใส่ถุงไว้อีก
1: ถ้าจะประมาณขนาดเนี้ยเราไปแช่มันจะได้เต็มกระสอบนะเดี๋ยว
2: จะได้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
0: เต๋าที่ยังต้มไม่เสร็จก็ยังต้มต่อไปจากนั้นก็ต้องเข้าป่าไปหาไม้ไผ่มาทำแพ
1: เดินหาในป่าเพื่อจะทำแพ
0: เพื่อที่จะขนเต๋าออกมาจากป่า
1: ทุกอย่างหาได้ปลาหมดอาศัยป่าอย่างเดียว
3: ไม้ไผ่ทั้ง16ลำนี่ให้ติดกัน
0: แพพร้อมเต๋าพร้อมได้เวลากลับบ้าน
4: พี่ได้กี่กระสอบเขาอันเนี้ย
1: ได้2กระสอบครับ
4: เต็มไหมคะ
1: เต็มครับ
4: เต็มได้กี่ประมาณกี่กิโลคะ
1: ร้อยกว่ากิโล
4: ค่ะ
1: จะล่องไปเรื่อยๆไปขึ้นที่บ้านสมมังวังควายครับ
0: พี่ดอนกับเสื้อสีหวานๆแบกก๋วยทอแพพาถุงใส่ลูกเต๋ามูลค่าประมาณ 2,000 บาทด้วยท่าทางสบาย
1: ๆล่องแพมันสบายกว่ามันทุกหนักเท่าไหร่เราใช้แต่ใช้แขนอย่างเดียวมันขับแพ
5: แต่ก่อนเนี่ยไปหาเต๋าคือเดินอย่างเดียวนะครับผมไม่การล่องแพนะครับเมื่อก่อนเขาล่องแพเขากลัวน้ำแต่ก่อนน้ำจะเยอะน้ำจะใหญ่ไม่น้ำใหญ่ตอนนี้น้ำมันจะแห้งลงแห้งขอดลงพองละการล่องแพมันก็จะสะดวกกว่า
0: ล่องแพมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงบริเวณที่เรียกว่าปางควายนะครับพี่ดอนแบกถุงเต๋าไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขนกลับบ้านผู้ช่วยโยมารอรับและนำเต๋าไปแช่น้ำไว้อีก2คืน
3: ผู้ช่วยนี่ทำทุกงานเลยนะคะ
5: ครับแต่ก็หมดเป็นเงินจองแล้วต้องมาหักต้น
1: ตอนนี้มันจะได้อยู่100กิโลแล้วถ้าเราไปแช่มันจะขึ้นมาอีก100กิโล
0: ลูกเต๋า2ถุงปุ๋ยแช่แล้วจะมีน้ำหนักและขนาดที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวพี่ดอนบอกแบบนั้นนะครับคูณกิโลกรัมละ20บาทก็ถือว่าคุ้มกับความเหนื่อยยากนะครับพี่ดอน
1: พอเราแช่น้ำ

0: เสร็จแล้วมันอิ่มน้ำเราก็ต้องโทรหาพ่อค้าคนกลางมัน
1: ผู้ช่วยโยบอกว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่มีคนต้มเต๋าในป่าแต่ว่าเต๋านั้นจะยังอยู่ในวิถีชีวิตและหล่อเลี้ยงคนบ้านผาสุกไปอีกนานเท่านานก่อนกลับวันนั้นเราได้เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ธรรมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือปลากองซึ่งก็หมายถึงการที่ปลานั้นว่ายน้ำมาวางไข่
2: มารอเป็นเดือนไม่ได
1: ้พี่ลาคนนี้มาเรียกเราไปดูด้วยความตื่นเต้น
2: เสียงดัง
3: อันนี้เขาเรียกว่าปลากองหรือภาษาเหนือเรียกว่าปลาอส่วนมากมันจะขึ้นวันโกนกับวันพระโชคดีจังเลยที่เจอ
4: โอ้โหเยอะมากเลย
5: เวลาที่เขาวางไข่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับ
6: เขาจะมาเรียงกันมาก่อนเรียงเสร็จแล้วเขาจะนิ่งการนิ่งของเขานี่คือเขาเริ่มวางไข่พอวางไข่ปั๊บเนี่ยตัวผู้ได้กลิ่นเลยตัวผู้ก็จะขึ้นมาปล่อยน้ำเชื้อใส่ไข
7: ่ก้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: ภาพที่เราเห็นนั้นเราไม่สามารถหาคำมาพูดได้นะครับรู้แค่ว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เห็น
3: บางทีเขามาเฝ้าเป็นครึ่งเดือนก็ไม่เจอแต่โหขึ้นเวลาเหมาะเจาะพอดีเลย
1: ภาพของปรากฏการณ์ปลากองหรือว่าปลาอในแม่น้ำว้าวันนี้คงจะเป็นภาพที่ดีที่สุดที่จะลาคุณผู้ชมไป
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เราดีใจที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่ไม่ได้ผาสุกเพียงแต่ชื่อแต่ว่ามีความผาสุกในวิถีชีวิตด้วย
7: ความสุขของคนก็คือความต่างวิถีที่ต่าง
1: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: ซีรีส์วิถีคน
8: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
9: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

รองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: สวัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินเนี่ยมันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่
1: ครับ
2: เอกก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยที่ดินมันจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไหร่แต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายกับเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผม
2: นอกจากดินซุดเนี่ยอย่างที่บอกคือโครงสร้างข้างใต้มันเป็นโพรง
1: ครับ
2: พอเป็นโพรงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายกับเราก็มีสูงโครงสร้างของบ้านที่เรามาวันนี้เนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีช่องว่างแกลบครับประมาณฝ่ามือหนึ่ง
1: ไม่เห็นซุดเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตโ
0: ต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรยากไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตโต้วันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
0: ใช่ครับพี่อุปกรณ์
1: เฮ้ยงานใหญ่นะ
0: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
4: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆถ่ายโพสโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
0: ้
1: แนวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ
1: ตอน
0: ก็แนวทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้

0: วจ
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
2: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
2: ใช
1: ่มันเรื่องการบอกวิไม่สวยก็ขีดมาโรย
2: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
2: ทำได้ครับ
1: เออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทาง
2: อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันอาจจะไปดินสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
2: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: หาเหตุก่อน
1: ซึ่งก็คือที่นิยมกันเลยมันกวดบนแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
2: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
2: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
2: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเหรอ
2: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
2: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
2: ครับ
3: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วย
2: ทำได้เลยครับ
1: หรอ
2: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
2: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวหรอ
2: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
2: ใช่มันจะความประมาณ25เท่าครับ
3: 25เท
2: ่
3: า
2: ใช่25เท่าเลย
1: บึ้บเลย
2: บึ้บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
2: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหม
2: ใช่
1: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
2: ใช่ครับพ
1: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
2: ใช่คร
1: ับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุบตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
3: งานใหญ
1: ่โอ้ตายเลยทำไม
2: คร
1: ับ แต่ไม่ใช่นะอันนี้เรามาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
1: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบอ่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: ครับผมไป
2: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
3: นั่นแหละ
2: พยายามเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1ต่อ1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5วิถึง6วิแล้วเราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ใช่
0: มั้ยแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สําเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงอีกทีนึง
0: ครับผมอันนี้สําหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใช่เออถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยแค่น้ําเนี่ยมันรับน้ําหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ2โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟูเลยเหรออ่
2: ะอุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะฟูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงี้เลยวะอุ้ยอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: อ่ะพี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีฮะต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่งี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีฟูอันนี้คือโฟม
2: อันนี้โฟม

0: มันนี่โฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะกระฟูนี่กระฟูนั่นกระฟู
1: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอย่างเงี้ย
0: ก็ใช่
1: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เป็
1: นของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่
0: ไหมฮะนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
2: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
2: ซุดอีกครับ
0: มันก็จะแตกแคลงนนนี่ใช่ไหม
2: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
2: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปเดี๋ยวมันไปแทรก
2: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
1: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเทปูเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ่ะใช่มันมีโหลด
1: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
1: เบาแล้วก็รับแรงได้ประมาณนึง
0: เออก็คือน่าจะเหมาะสมกับงานประเภทนี
1: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: ครับจะฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
2: ครับผมเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนนั่นแหละ
3: ถ้าเท
2: ีย
3: บก
2: ับ
3: ไอ้ต
2: ั
3: วสเปรย์ต
2: ั
3: ว
2: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าปอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
1: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต้ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: โอ้เออครับผมยังไง
1: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้างมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดิพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU โฟมเนี่ยมันจะกันความร้อน
0: PU
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
1: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
0: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
1: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่น
0: มันจะไม่กัดกร่อนต่างๆ
1: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
0: ้โอ้ก็แน่นอนอ่ะเพราะดูโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
2: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก็ฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
1: โ
0: อ้เออหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาโอเคอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
1: ับ
0: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่า
0: เออมันสำเร็จรูปเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับจากความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
0: อ่ะก็ใช่
2: ใช่ครับ
0: แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25 เท่า
0: 25 เท่า
2: ใช่
0: แล้วกระป๋อง
1: อ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
0: ถูกมันได้สะดวกไง
1: ถูกต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
0: เออไปรินมันก็จะแบบ
1: ใช่ครับ
0: บวมไม่ทัน
1: บวมไม่ทัน
0: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องปุ๊บมันบวมเลยอันนี้คือข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้งบวมทันที
1: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมเอ๊ะสเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
0: ได
1: ้พื้นที่มันใหญ่ไง
0: เออไม่มีความจำเป็น
1: ใช่ครับ
0: คืออันนี้มารินเอาเนี่ยมันก็บวมตามตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับ
0: เออ
2: ก็คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
0: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
1: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
0: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
0: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
1: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได
2: ้
1: จินตนาการจินตนาการ
0: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
0: ับอังกฤษกันทำงานกัน

0: ว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึก

0: ว่าพื้นเราเรียบเสมอ
1: ใช่ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชมบ้านข้างๆรอบๆบ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
2: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่ดีมีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
1: อาจจะเข้าใจว่าอุ้ยแฟนอยากทำบ่อน้ำแล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
2: ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: เกิดการซุดตัว
2: ใช่เกิดการซุดตัวของตัวดิน
1: อ๋อ
2: สันนิษฐานในเบื้องต้น
1: ด
2: ับแร
1: ก
2: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาก้าวเดินเน
1: ี่
2: ยวิธีง่ายสุด
1: โอเค
2: แต่โดย
1: กายภาพเลยสังเกต
2: ได้ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ฮงเต
1: ้
2: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
1: น่าสนใจ
2: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
1: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
2: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติทำมนุษย์ทำแล้วก
2: ็ถมดิน
1: ถมไม่ดี
2: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
1: มันซุดอยู่แล้ว
2: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: นิดเดียว
2: นิดเดียวจริง
1: สี่เซนอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตาม
1: ที
2: ่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
1: เฮ้ย
2: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
1: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
2: ใช่ครับ
1: ที่เหมือนจริงๆน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
2: อุ้มพยายามพยุงด
1: ิน ใช
2: ่ไ
1: หมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเลเยอร์ดินขึ้นมา
2: ครับ
1: คราวนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนโน่นนี่
2: ตามสาธารณะ
1: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
2: ใช้น้ำขึ้นไป
1: ก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านน้ำบาดาลมันก็ลด
2: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
1: โอ้ก็เลยว่าโอ้เคยชั่ว
2: แต่อย่าลืมนะปีละ 2-3 เซน
1: แต่มันลงเรื่อยๆ
2: ถ้า10ปีก็มาเป็นทัด
1: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
2: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
1: โอเคอ
2: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
1: เออใช่
2: จะมีทั้งการขุดดิน
1: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
2: ถูกต้องครับขุดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะครับ
1: ไม่ใช่ดิ
2: เป็น10-20เมตร
1: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
2: ถูกต้องครับ
1: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
2: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
1: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
2: ถูกต้องแต่ในมุมมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้นะฐานเจ้าของบ้าน
1: ครับ
2: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อยู่อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
1: ครับ
2: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
1: อ๋อเออเข้าใจ
2: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับเพราะยังไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วจริงๆอ่ะ
1: เออมันไม่ได้แล้ว
2: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
1: โอเคชีทพาย
2: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
1: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
2: ่
1: ใช่ไหมมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
2: ยีบสังเกตเลยเนี่ยยิ่งอันตราย
1: น่ากลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันก็ไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันให้เรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
2: เขาเรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
2: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
1: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะม
2: ัน
1: จำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
2: ้
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยอุดมพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้คร
1: ับ อยู่กันไม่ได้
2: อันตรายสิ่ง
1: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหรือ
2: ต้อง
1: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
2: ถูกต้อง
1: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ซุดอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
2: ซุดเลย
1: ใช่ไหม
2: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
1: ครับ
2: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรต
1: ั้
2: งเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
1: เป็นทุ่งนาเลย
2: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่างๆ
1: ล่องสวนต่างๆ
2: ล่องสวน
1: บึง
2: แต่เราต้องการใช้พื้นที
1: ่
2: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
1: ถูกต้อง
2: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสอง
1: โอ้ยมันนานอ่ะต้อง
2: ใช่ครับ
1: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ย เวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
2: ไม่ได้
1: ไม่ใช่นะคร
2: ับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้น
1: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่ง

0: ที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ถือว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนอะเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสเออมันก็ดูเต็มๆดีอะพอเอาดินถมหน่อยอุ้ยเต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: เออยอดบัดเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัดเจ็ต
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกก
0: ็
1: ได
0: ้ใช่
1: ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้าน
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ใช่
0: ไปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขาลำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี
2: ้ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่เราจะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นครับ
0: เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีกอีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็ปิดสนิทอะใช่ไหมซีลไปเลย
2: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
2: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนครับ
0: เออเนียน
1: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
2: ใช่
0: ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้เหรอ
2: ครับใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่ใช่ครับ
3: ใช่ด้วย
2: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว
2: ้า
0: ว
2: ไม่ใช่เป็นหิน
0: ทำอะไรอ่ะ
2: เราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
1: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
1: เราสามารถอะแดปต์ก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
1: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
2: ้ครับ
1: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
2: ครับครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
2: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดที่วางทำไม
2: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็เอาออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
2: เหมือนเมื่อเช้า
0: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
2: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
1: ตามอาวุโส
0: เหมือนปล่อยปลาเลยด้วยเออตายอ่ะนี่เฮ้อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กละเอียดเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการเทลงไปอ
2: ่
0: ะ
2: เทลงไป
0: เทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
2: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
2: ถูกครับ
1: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันซุดเหมือนพื้นเต้เกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
1: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: กับ
1: แรงอันตรายแต่กรณีดินซุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
1: อมรินทร์ TV
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ การยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อน

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิด

0: ิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติไทยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้ก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้ๆๆๆๆงั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ

0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเน
2: า
1: ะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่3ของคนไทยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ถึง 180,000 ล้านบาทต่อปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก3ปัจจัยสำคัญคือพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่สภาพรถไม่พร้อมใช้งานและจุดเสี่ยงบนท้องถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบเบรกยางรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยสัญญาณไฟต้องส่องสว่างทุกดวงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่กากบาทถอดล้อสายลากพ่วงจูงถังดับเพลิงเคมีค้อนทุบกระจกไว้ประจำรถเพื่อใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยศึกษาเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดไม่คุ้นเคยและทัศนวิสัยไม่ดีวางแผนการเดินทางหากขับรถระยะทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางผัดเปลี่ยนกันขับรถเผื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องเร่งรีบขับรถให้ถึงจุดหมายที่สำคัญขณะเดินทางต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณปลอดภัยรวมถึงมีมารยาทและน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยความห่วงใยจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784
5: หลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่แต่เบื้องหลังของนักกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถของเขาให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ชื่ออับดุลอุ่นอัมไพนะครับจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
6: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการสอดใส่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กีฬาเข้ากับเทคนิคกีฬาต่างวิทยาศาสตร์การกีฬามีหลายสาขามากเช่นสาขาสรีรวิทยาทำอย่างไรร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่สมกับศักยภาพของมนุษย์ที่พึงทำได้สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกลในการแข่งขันเช่นออกแรงน้อยได้ผลงานมากทำอย่างไรนี่เป็นจุดสำคัญอีกสาขาหนึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะจิตวิทยาการกีฬานักกีฬาเก่งนักกีฬาขยันนักกีฬาฟิตเทคนิคดีแต่ใจฝ่อใจมีความเครียดมีความประหม่าตื่นตกใจทำให้นักกีฬาไม่สามารถสู่ฝันได้จิตวิทยาจะช่วยได้

0: วิชา Coaching Training ฝึกอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของวิทยาลัยเราก็คือสาขาเวชศาสตร์การกีฬานักกีฬาจะมี Injury เยอะมากทำอย่างไรนักกีฬาคนนั้นจะสามารถรักษาตัวแล้วกลับมาเป็นนักกีฬาได้ดังเดิมเห็นไหมคะว่านี่ค่ะคือสาขาต่างๆของวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับหน้าที่ผมนะครับก็รับผิดชอบดูในเรื่องของโปรแกรมสมรรถภาพร่างกายในรุ่นโตเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นมีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมืออันดับ8ของโลกตอนนี้ครับ
2: ในเรื่องเทคนิคฝีมือในเรื่องของแบดมินตันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของระบบหายใจหรือว่าแรงหรือพละกำลังไม่พอในช่วงเกม3แล้วเราเป็นรองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องความทนทานของน้องเมย์นะครับผมก็แก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มโปรแกรมในการวิ่งระยะยาวให้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งระยะยาวของเมย์ทำได้ไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับรวมไปถึงเรื่องการเวทเพื่อเพิ่มความทนทานรออุ๊บดีมากแม่เยี่ยมปึ๊บเก่งหน้าท้องเก่งหลังไว้คือเราจะเน้นทุกส่วนเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของแบดมินตันเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายโดยการให้เวทในจำนวนครั้งที่เพิ่มมากขึ้นจาก15ครั้งเป็น20ครั้ง25ครั้งปึ๊บเยี่ยมระยะเวลาในการพักระหว่างเซตเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการฝึกเอนดูรานซ์อยู่แล้วครับทั้งระบบหายใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดที่ได้มาจากการวิ่งและดังนั้นก็เป็นเรื่องของมัสเซิลก็คือเรื่องกล้ามเนื้อเพื่อความทนทานโปรแกรมทั้งสองอย่างเราก็เลยต้องให้ควบคู่กันไป
3: ผมชื่อวิวครับกุลวุฒิวิทิสารอายุ17ปีเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ1รุ่นเยาวชนครับสมัยก่อนผมมีปัญหาคือเคลื่อนไหวช้าเวลาไปรับลูกหรือว่าเข้าหาลูกเงี้ยครับจะช้าครับเนื่องจากเราอ้วนครับ
1: สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาของน้องวิวอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของน้องออกนะครับโดยจะให้โปรแกรมเบิร์นไขมันพิเศษและให้น้องคนเดียวครับก็คือหลังจากซ้อมแบดไปแล้วเนี่ยก็จะให้น้องเขาไปวิ่งแต่ไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการวิ่งก็คือต้องแบบประมาณ45นาทีชั่วโมงนึงทุกวันหลังจากซ้อมแบดครับ
3: อีกปัญหาหนึ่งคือร่างกายของผมไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลายกเวทเนี่ยครับกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยกน้อยกว่ารุ่นเพื่อนครับ
1: ลงน้ำหนักข้างซ้ายนิดนึงโอเคเกรงท้องเกรงหลัง
3: ลดลง
1: แต่ก่อนน้องวิวเนี่ยยังเล่นเวทแบบผิดๆถูกๆท่าไม่ถูกต้องครับเราก็ต้องเข้ามาจัดท่าให้ถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างการเล่นแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเล่นให้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเพิ่มน้ำหนักขึ้นจนตอนนี้อยู่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ยกอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นที่แข็งแรงสุด
2: ที่คอยเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเมย์เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เมย์ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณพี่ดุลค่ะ
3: ก็อยากขอบคุณพี่ดุลครับที่ช่วยเคี่ยวเข็นผมมาเวลาซ้อมก็ให้จริงจังมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ครับ
0: คุณอับดุลนะคะเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างยิ่งแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติด้วยเพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานักกีฬาระดับชาติก็สมกับที่คุณอับดุลเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นคือมีพันธกิจของตัวเองเลยนะคือ altruism การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
1: ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของผมนะครับก็คือการที่เรานำความรู้ความสามารถของเราที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลนำไปใช้สู่สังคมให้ได้มากที่สุดครับและความภูมิใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการสร้างนักกีฬาระดับชาติเพื่อไปสู่ระดับโลกผมหวังว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้านักกีฬาแบดมินตันไทยคงจะได้รับเหรียญรางวัลแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองที่ทุ่มเทรวมไปถึงคนเบื้องหลังในวงการแบดมินตันไทยและยังสร้างความสุขไปให้คนไทยทั้งประเทศด้วยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สน่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: เดี๋ยวเราทบทวนแขนกันเชียงก่อนอ่ะเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านนึงมือขึ้นไปด้านหลังงอพักเหยียดเปลี่ยน
3: เรียนกับครูเป้ประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทำให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้อันการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาชื่อหน่วยว่าสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเราก็เรียนจบไปแล้วยังจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วของหน่วยการเรียนรู้ที่5ซึ่งก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับประโยครวมซึ่งประโยคก็มีทั้งหมด3ชนิดประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมนะเป็นเรื่องยากเกี่ยวกับหลักภาษาไทยนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอยู่เป็นเสมอแล้วก็มีออกข้อสอบด้วยและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับต้นทางและปลายทางชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่6ลองเปิดดูซิหน่วยการเรียนรู้ที่6ชื่อหน่วยว่าอย่างไรครับคิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนแสดงว่านักเรียนเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำความคิดสร้างสรรค์นั้นลงไปสู่งานเขียนและในการเขียนนั้นก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโวหารในการเขียนต่างๆนะครับซึ่งจะมีโวหารอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามชมและชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานนะก่อนอื่นเลยครูโอก็มีคำถามกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามพร้อมกันคำถามคือนักเรียนคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรสำหรับนักเรียนไหนที่ตอบได้ถูกต้องครูโอมีดินสอมาให้ครับนักเรียนคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรพงษ์ธนาคิดว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: มีประโยชน์ด้านการอ่านครับถ้าเราอ่านนิทานบ่อยๆเราก็จะอ่านออกเขียนได้ครับ
0: อ่านออกเขียนได้แล้วยังได้อะไรจากนิทาน
1: ได้ความรู้เกี่ยวกับนิทานบางเรื่องครับที่เป็นเกี่ยวกับอย่างเช่นสุภาษิตสอนหญิงครับ
0: ครับ
1: ก็เราก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครับ
0: นอกจากความรู้แล้วเราได้อะไรจากนิทานบ้าง
1: การได้วิเคราะห์ครับ
0: ได้วิเคราะห์อะไร
1: แล้วก็การจับใจความครับ
0: จับใจความอะไรบ้างครับ
1: เนื้อหาของนิทานครับ
0: เนื้อหาของนิทานถูกไหมแต่ขาดส่วนสำคัญไปก็คือข้อคิดหลักๆเลยการอ่านนิทานเราจะได้ข้อคิดอัปรบมือให้เพื่อนไม่เป็นไรครับสรุปคำตอบกันนะครับก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับข้อคิดจากนิทานและนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมานะครับเดี๋ยวครูโอขออาสาสมัครนะออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังขออาสาสมัครหนึ่งคนครับใครเอ่ยลาลานายกมือมาเลยครับ
2: พ่อค้าขายเกลือกับปลาค่ะ
0: เดี๋ยวต้นทางกับปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับจับใจความแล้วก็ค้นหาข้อคิดจากนิทานที่เพื่อนเล่าให้ฟังเริ่มได้เลยครับ
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งทำอาชีพขาย

0: เกลือโดยเขาจะนำเกลือบรรทุกใส่กระสอบแล้วนำกระสอบไปให้ลาเพื่อให้ลาเนี่ยแบกกระสอบเพื่อเอาไปที่เมืองระหว่างทางจะต้องข้ามแม่น้ำสายหนึ่งวันหนึ่งลาตัวนั้นเผลอสะดุดล้มในแม่น้ำทำให้เกลือละลายไปกับสายน้ำและทำให้น้ำหนักของกระสอบเบาลงมากเมื่อเป็นเช่นนั้นลาจึงทำแบบนั้นทุกๆวันเพื่อจะได้ให้กระสอบเบาลงวันหนึ่งพ่อค้าได้รู้แผนของลาจึงนำนุ่นไปใส่ในกระสอบแทนที่จะเป็นเกลือเมื่อลาแกล้งสะดุดล้มทำให้นุ่นดูดซับน้ำและกระสอบจึงหนักขึ้นลาจึงต้องแบกกระสอบหนักๆ นั้นไปที่เมืองขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเมื่อฟังนิทานจบแล้วต้องค้นหาอะไร
2: ข้อค
1: ิดไหนใครตอบได้บ้างข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ตอบได้ไหมไม่ได้แล้วละนาตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อย
0: คนที่ทำตัวเล่ห์เหลี่ยมมักจะได้รับผลร้ายกลับมาค่ะ
1: ซึ่งก็เป็นเจ้าลาใช่ไหมมีเล่ห์เหลี่ยมแกล้งเป็นหกล้มสะดุดล้มเพื่อให้เกลือละลายน้ำแต่พ่อค้าเกลือเนี่ยรู้ทันใช่ไหมครับเอาอะไรมายัดใส่เอานุ่นนุ่นเนี่ยเวลาโดนน้ำมันทำไมมันก็จะอุ้มน้ำซับน้ำมีน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็นว่าจะเล่ห์เหลี่ยมใส่พ่อค้าเกลือดันถูกพ่อค้าเกลือเหลี่ยมกลับเคยได้ยินไหมครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับเข้าที่หลังจากที่นักเรียนฟังนิทานที่เพื่อนเล่าไปแล้วนะครับครูมีคำถามดังนี้นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากนิทานที่เพื่อนเล่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันได้รับข้อคิดจากนิทานที่เพื่อนเล่าและความเพลิดเพลินจากการฟังนิทานเพื่อนอาจจะเล่าสนุกสนานมีท่าทางประกอบการเล่ามากมายนักแต่เราก็ได้รับความเพลิดเพลินอยู่บ้างจากการฟังนิทานทำให้เกิดจินตนาการระหว่างการฟังเพื่อนก็เล่าไปเราก็ฟังไปจับใจความไปก็ทำให้เกิดจินตนาการในการฟังแล้วก็รู้จักค้นหาข้อคิดจากการฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันก่อนอื่นเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะทราบเกี่ยวกับการบอกหลักการค้นหาข้อคิดจากการอ่านได้ต้องบอกให้ได้ว่ามีหลักการอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็ต้องเขียนสรุปข้อคิดถ้ามีในส่วนที่เป็นความรู้ก็ต้องสรุปความรู้ด้วยถ้าไม่มีความรู้ก็สรุปเพียงแค่ข้อคิดเพียงอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายต้องบอกแนวทางการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เพราะการฟังนิทานการอ่านนิทานเรื่องนั้นๆนักเรียนต้องนำความรู้และข้อคิดจากนิทานเรื่องนั้นๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจะถือว่าการอ่านนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็สัมฤทธิ์ผลถ้านักเรียนอ่านนิทานจบแล้วต่อให้อ่านเป็นร้อยร้อยเล่มต่อให้อ่านเป็นพันพันเล่มแต่ถ้าไม่มีการนำความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ก็ไร้ประโยชน์ก็ไม่มีความหมายกับการอ่านนั้นทุกคนทราบนะต่อไปนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจากนิทานที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าการอ่านนิทานเนี่ยคืออะไรการอ่านนิทานมิใช่แต่เพียงการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเพียงเท่านั้นแต่เราจะต้องอ่านแล้วก็ค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้ด้วยก็คือจากนิทานเรื่องนั้นนะครับตลอดจนสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเช่นนิทานที่ละละนาออกมาเล่าเมื่อสักครู่นี้ข้อคิดว่าอย่างไรเราไม่ควรมีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้อื่นสุดท้ายแล้วผู้อื่นก็มีเล่ห์เหลี่ยมกลับมาหาเราเองเรารับได้ไหม

นใครรับได้ถ้าผู้อื่นมีเล่ห์เหลี่ยมกับเราไม่มีใครรับได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับคำถามกระตุ้นความคิดนะครับในส่วนนี้นักเรียนมีแนวทางในการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างไรลองปรึกษากันครับภายในกลุ่มทุกคนหันหน้าเข้าหากันครับแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับว่าเราจะมีแนวทางมีวิธีการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านอย่างไรบ้างให้เวลาครับ

0: หมดเวลาครับทุกคนหันหน้ามาที่ครูโอนั่งหลังตรงกลุ่มที่1ลองสรุปสัก1ข้อ1ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการสรุปข้อคิดครับลูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องอ่านเรื่องจับใจความอย่างไรทันชนก
1: อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วก็สรุปเรื่องค่ะ
0: อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วก็สรุปเรื่องถือว่าถูกต้องนะปรบมือให้เพื่อนเลยต่อไปครับกลุ่มที่5ตัวแทนสรุปแนวทางหน่อยสิครับ
2: ต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจและสรุปใจความให้ชัดเจนค่ะ
0: ถ้าสรุปใจความสำคัญได้เราก็จะทราบข้อคิดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ข้อคิดอยู่ตอนไหนต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่อง
2: อยู่ท้ายเรื่องค่ะ
0: ถ้าจับใจความได้ก็จะทำให้ทราบว่าข้อคิดนั้นอยู่ส่วนไหนของเรื่องปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่4ครับตัวแทนผู้สรุปให้เพื่อนฟัง
3: ต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจก่อนครับแล้วก็จับใจความแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อคิดครับ
0: จับใจความแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อคิดใช่ไหมสุดท้ายแล้วและหลายคนเนี่ยเมื่อสรุปข้อคิดได้แล้วก็จะสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ได้สรุปภาพรวมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีแนวทางในการสรุปข้อคิดเหมือนกันก็คือ1ต้องอ่านเรื่องก่อนใช่ไหมอ่านเรื่องเสร็จก็ต้องเข้าใจเรื่องให้ได้เข้าใจเรื่องเสร็จก็ต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้เมื่อจับประเด็นสำคัญได้ก็จะสามารถทำให้สรุปข้อคิดได้นะครับ1อ่านเรื่องถ้าไม่อ่านจะเข้าใจมั้ยเราต้องอ่านนะครับต้องอ่านแล้วก็ต้องอ่านออกเขียนได้ด้วยถ้าอ่านไม่ออกจะเข้าใจความหมายของเรื่องไหมไม่เข้าใจต่อมาเข้าใจเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้ต่อมาจับประเด็นสำคัญของเรื่องต้องรู้ว่าเรื่องนี้มีส่วนสำคัญอย่างไรบ้างเขาสื่อสารต่อผู้อ่านอย่างไรผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรมีข้อคิดอย่างไรต้องจับประเด็นให้ได้ต่อมาครับในส่วนของข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางอ่านสรุปความรู้พร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยครับ3 4

เราจะสามารถนำข้อคิดจากเรื่องนั้นๆไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นถ้านักเรียนอ่านนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการสรุปข้อคิดอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ครูโอให้ปรึกษาอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อสรุปแนวทางแต่ตอนนี้เป็นหลักการแล้วตอนแรกเป็นแนวทางตอนนี้เป็นหลักการแล้วนะครับนักเรียนจะมีวิธีการและหลักการอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อม

0: มกันนักเรียนต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องให้ได้ก่อนแล้วจึงค้นหาข้อคิดจากเรื่องนั้นๆ นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการสรุปความรู้และข้อคิดนิทานบางเรื่องให้ข้อคิดเพียงอย่างเดียวนิทานบางเรื่องให้ทั้งความรู้แล้วก็ข้อคิดเพราะฉะนั้นผู้อ่านเนี่ยเมื่ออ่านแล้วต้องตีความให้ได้ต้องค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดให้ได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีเจตนาแอบแฝงอย่างไรเพื่อที่จะสั่งสอนเราให้คติเตือนใจแก่เราเรามาดูข้อที่หนึ่งอ่านชื่อเรื่องเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องทำไมต้องอ่านชื่อเรื่องครับเพราะการที่เราอ่านชื่อเรื่องจะทำให้เราเข้าใจใช่ไหมเช่นเรื่องอะไรไม่มีใครตอบเลยครับเช่นเรื่องนิทานเรื่องอะไรได้บ้างเร็วกระต่ายกับเต่าอีกแล้วมีเรื่องอื่นไหมราชสีห์กับหนูก็ยังมีอีกแล้วก็มาหนูน้อยหมวกแดงของต่างประเทศก็มารู้จักนิทานอะไรอีกช่วยกันพูดเจ้าชายกบกวางน้อยกับจระเข้เคยได้ยินไหมรู้จักนิทานอาเซียนไหมรู้จักนิทานพื้นบ้านไหมลองยกตัวอย่างสินิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรบ้างตามองไล่กองข้าวน้อยฆ่าแม่เรื่องอะไรอีกเร็วปลาบู่ทองแก้วหน้าม้าครูโอช่วยตอบตลอดเลยจันทโครบไกรทองเรื่องอะไรอีกสังทองเรื่องอะไรอีกครับนางวันทองเหรอใช่เหรอก็มีเพียงประมาณเท่านี้จำกันไม่ได้เลยนะเรียนกันมาแล้วซึ่งนิทานต่างๆเนี่ยบางเรื่องมันก็ให้ทั้งความรู้และข้อคิดใช่ไหมอ่านชื่อเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจลักษณะของเรื่องต่อมาตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเพื่อสรุปเรื่องพิจารณาค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดอ่านแล้วลองพิจารณาลองตั้งสติไตร่ตรองดูซิไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดดูว่าบรรทัดไหนมันให้ความรู้มันให้ข้อคิดบ้างหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้เอาไว้เพราะว่าการลืมถ้าไม่ขีดเส้นใต้กลับมาอ่านใหม่ก็ลืมแล้วว่าส่วนสำคัญความรู้ข้อคิดอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปก็เขียนระบุความรู้เมื่อขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เอาส่วนที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมาเขียนระบุความรู้แล้วก็ข้อคิดให้ชัดเจนเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองนะครับให้สละสลวยหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเสนอแนวทางในการนำความรู้แล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมฝึกค้นหาข้อคิดจากการอ่านนิทานเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน
1: เจ้าชายกับตะเกียบจีน
0: เรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนอ่านชื่อเรื่องแล้วลองวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องดูสิตามหลักการเลยมันจะต้องมีเจ้าชายใช่ไหมแล้วก็ต้องมีตะเกียบเป็นตะเกียบอะไรด้วยเป็นตะเกียบจีนต่อมาครับลองตั้งคำถามสิใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใครเนี่ยน่าจะมีใครบ้าง
2: เจ้าชาย
0: กับตะเกียบใช่ไหมอันนี้ลองตั้งไม่ผิดไม่ถูกนะลองตั้งคำถามดูเพราะฉะนั้นถ้าจะอยากให้รู้ลึกซึ้งกว่านี้ต้องทำไมต้องอ่านนะครับเดี๋ยวครูโอขอตัวแทนหน่อยครับลูกมีไหมมีพัทริกาแล้วก็ทันชนกเก่งมากเป็นตัวแทนอาสามาอ่านลูกเรียนเชิญครับให้ตัวแทนนะครับอ่านให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันพร้อมยังพัทริกา
3: พร้อมนะคะ
0: พร้อมแล้วนะครับ
2: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินจีนองค์หนึ่งให้โอรสเดินทางไปเรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในป่าโดยศึกษาวิชาต่างๆเพื่อการเตรียมตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากตนโดยให้เด็กรับใช้ติดตามไปด้วยคนหนึ่งคนชื่อว่านายหยวนเมื่อไปอยู่ที่สำนักของอาจารย์พระโอรสก็มีความตั้งใจและสนพระทัยในวิชาการยิงธนูจึงฝึกฝนจนสามารถยิงได้รวดเร็วและแม่นยำ
3: นายหยวนได้ติดตามรับใช้พระโอรสด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเขาอยากเรียนวิชาแต่อาจารย์ไม่ยอมสอนให้เขาจึงมีหน้าที่เพียงแค่หุงหาอาหารและทำความสะอาดที่พักให้อาจารย์กับพระโอรสเขาไม่รู้จะทำอะไรจึงหาไม้มาทำเป็นตะเกียบหยิบข้าวทีละเม็ดทีละเม็ดใส่หม้อหุงข้าวตอนแรกคีบได้ช้าเพราะไม่ชำนาญแต่พยายามไปเรื่อยๆจนเก่งและทำได้เร็วขึ้น
2: เมื่อทั้งสองเรียนวิชาจบก็ลาอาจารย์กลับบ้านพระบิดาทรงถามพระโอรสว่าเรียนอะไรมาบ้างพระโอรสก็ทูลว่าได้เรียนวิชามากมายและสนใจในการยิงธนูเป็นพิเศษพระราชาก็ชื่นชมจากนั้นถามนายหยวนว่าเจ้าได้เล่าเรียนอะไรมาบ้างนายหยวนก็ทูลว่าไม่ได้เรียนอะไรเลยพระราชากริ้วและตรัสว่าเจ้านี่ได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆแล้วยังไม่เรียนอีกสมควรถูกประหาร
3: นายหยวนก็ทูลว่าขอตายด้วยฝีมือเจ้าชายเพราะอยู่รับใช้มานานแล้วส่วนเจ้าชายก็จะได้มีโอกาสแสดงฝีมือการยิงธนูให้พระราชาทอดพระเนตรอีกด้วยพระราชาได้ฟังดังนั้นก็อนุญาตทั้งสองจึงลงมาที่สนามฝ่ายเจ้าชายก็เดินเข้ามาขออโหสิกรรมนายหยวนขอตะเกียบกับเจ้าชายเจ้าชายก็ประทานตะเกียบให้นายหยวนมายืนที่เสาสำหรับประหารเจ้าชายก็อยู่อีกด้านหนึ่ง
2: เมื่อเจ้าชายยิงธนูมานายหยวนก็ใช้ตะเกียบจับลูกธนูไว้ได้ทำให้พระราชาโมโหจึงสั่งให้ยิงธนูไปที่นายหยวนทีละ3ดอกแต่นายหยวนก็ใช้ตะเกียบจับธนูทั้ง3ดอกได้ทันทีพระราชาสั่งให้ยิงอีกโดยยิงทีเดียว7ดอกนายหยวนก็สามารถจับได้ทันพระเจ้าแผ่นดินเห็นเช่นนั้นก็ทรงพอพระทัยมากจึงได้แต่งตั้งให้นายหยวนเป็นนายอำเภอประชาชนก็โห่ร้องด้วยความยินดี
3: การพยายามทำอะไรก็ตามถึงจะไม่มีใครอบรมสั่งสอนมาแต่ถ้าหากเราพยายามฝึกฝนและเอาชนะตนเองได้เรื่อยๆผลดีก็จะอยู่กับตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากใคร
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวให้ภัทริกากับทันชนกกลับเข้าที่ครับลูกเก่งมากทั้งสองคนนะครับเป็นตัวแทนมาอ่านนิทานให้เพื่อนๆฟังหลังจากอ่านนิทานฟังนิทานแล้วเราจะต้องทำอะไรสรุปเรื่องตอบคำถามจากเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยนะครับตัวละครมีใครบ้างมีพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินมีใครอีก
4: พระโอรส
0: พระโอรสเอาตามลำดับความสำคัญใครอีกนายหยวนหรือนายหยวนนายหยวนออกเสียงเป็นหยวนนะคนแรกพระราชาเจ้าชายหรือพระโอรสนะครับอาจารย์ลืมอาจารย์ได้ยังไงเนี่ยพวกเราแล้วจะลืมครูโอมั้ยเนี่ยลืมโอเคไม่เป็นไรต่อมาครับนายหยวนตัวละครหลักๆก็มีอยู่4ตัวใช้คําว่า4ตัวได้แม้เขาจะเป็นคน4ตัวละครหลักๆนะครับต่อมาครับฉากสถานที่เปิดมาเลยก็เป็นสำนักของอาจารย์อยู่ในป่าใช่ไหมหลังจากกลับบ้านเมืองแล้วก็มีฉากหนึ่งที่ดุเดือดเลยฉากลานประหารใช่ไหมตอนที่พระราชากริ้วมากสั่งประหารนายหยวนแต่นายหยวนบอกว่าขอทำไมขอตายด้วยฝีมือของ จ้าชายดีกว่าก็เลยใช้ตะเกียบจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหเหมือนหนังจีนเลยเก่งมากนี่รับได้เก่งมากแสดงว่าเขาทำจนชำนาญเขาฝึกฝนใช่ไหมครับสถานที่ก็มีอยู่ด้วยกันหลักๆ2สถานที่นี้นะครับสำนักในป่าแล้วก็ลานประหารต่อมาครับข้อคิดนี่คือสิ่งสำคัญเลยหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือข้อคิดข้อคิดมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนสิตัวแทนเร็วใครตอบได้ให้ดินสอส่วนคนที่ออกมาแสดงมาอ่านมาเล่านิทานให้เดี๋ยวครูให้ของรางวัลข้างนอกนะอ่ะจิรพัฒน
5: ์ถ้าเราการพยายามทำอะไรก็ตามถึงจะไม่มีผู้สอนแต่เราพยายามฝึกและเอาชนะตนเองผลดีจะอยู่กับตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครครับ
0: เป็นข้อคิดที่ดีปรบมือให้เพื่อนครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเคยได้ยินไหมเหมือนกับนายหยวนเนี่ยที่มีความพยายามนะครับสุดท้ายนายหยวนประสบความสำเร็จการมีความขยันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความภาคเพียรต่อไปครับการมีความเพียรในการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก็จะทำไหมสำเร็จโดยไม่ต้องหวังพึ่งผู้อื่นถือว่านายหยวนนี่เก่งไหมเก่งแล้วก็ตั้งใจดีมากต่อมาครับเรามาดูปัญหาของเรื่องนี้สิปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรนายหยวนไม่มีทางเก่งได้นะถ้าไม่มีปมปัญหาใครตอบได้บ้างปมปัญหามีอยู่2ปมปัญหาปมปัญหาแรกคือเป็นตอนที่ทำไมพระราชาต้องการให้ลูกชายมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากตนเองก็เลยต้องให้เจ้าชายเนี่ยออกไปฝึกวิชาต่างๆนี่คือปัญหาละจะทำยังไงให้เจ้าชายมาปกครองแผ่นดินได้แบบดีที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้าชายก็ต้องออกไปศึกษาวิชาใช่ไหมไปฝึกฝนต่างๆนี่คือปัญหาแรกอ่ะแล้วปัญหาที่สองแหละใครตอบได้บ้างครับทันชนก
5: อาจารย์ไม่ให้ในายหยวนเล่าเรียนด้วยค
0: ่
5: ะ
0: อาจารย์ไม่ยอมฝึกวิชาให้กับนายหยวนใช่ไหมนี่คือปมปัญหาของเรื่องนายหยวนก็เลยทำไมฝึกฝนด้วยตนเองตอบถูกต้องรับดินสอครับกระดังที่ทันชนกบอกนะครับอาจารย์ไม่ยอมสอนวิชาให้นายหยวนนะสรุปเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์แรกเจ้าชายและนายหยวนเนี่ยไปเรียนวิชาที่สำนักในป่าใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ไปเรียนกับอาจารย์นะครับเหตุการณ์ต่อมาเมื่ออาจารย์ไม่ยอมสอนวิชาให้นายหยวนนายหยวนจึงได้ฝึกใช้ตะเกียบจนชำนาญโดยการฝึกใช้ตะเกียบหยิบเมล็ดข้าวลงใส่หม้อทีละเม็ดทีละเม็ดตอนแรกทำได้ช้าๆพอต่อไปฝึกฝนไปเรื่อยๆก็ทำไมเก่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเก่งมากเลยต่อมาครับเมื่อกลับบ้านพระราชาก็สั่งประหารนายหยวนเพราะนายหยวนตอบว่าไม่ได้ไปเรียนวิชาอะไรเลยนะครับพระราชาก็เลยโมโหโกรธในฐานะที่นายหยวนเนี่ยได้อยู่กับอาจารย์เก่งๆแล้วยังไม่ศึกษาแล้วเรียนวิชาอีกแต่ความจริงพระราชาทราบไหมอาจารย์ไม่ยอมสอนให้เองนะครับต่อมานายหยวนเนี่ยก็รอดชีวิตจากการใช้ตะเกียบของตนเองทำไมคีบธนูจับลูกธนูเก่งมากนะครับต่อมาครับสุดท้ายนายหยวนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอนะเป็นนายอำเภอมีความสามารถแสดงว่านายอำเภอในสมัยนั้นต้องมีความรู้ความสามารถนะครับต้องมีความชำนาญเมื่อสรุปเหตุการณ์แล้วเรามาสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานเป็นภาพรวมโดยดีกว่านะครับใครตอบได้ครูให้ดินสอแท่งสุดท้ายแล้วปลายทางก็ตอบด้วยนะครับเดี๋ยวครูให้ดินสอหนึ่งแท่ง แต่ต้องบอกที่อยู่มานะถึงจะส่งไปให้ได้อ่ะต้นทางเร็วๆครับสรุปข้อคิดเป็นภาพรวมให้ครูโอฟังหน่อยให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วย
5: การพยายามทำสิ่งใดที่ตัวเองไม่ถนัดฝึกไปเรื่อยๆจะทำให้ตัว

0: เองชำนาญและเชี่ยวชาญครับ
1: สุดท้ายก็จะประสบ
0: ความสำเร็จ
1: เอาปรบมือให้เพื่อนมารับรางวัลเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูโอนำของรางวัลมาแจกใหม่นะการเป็นผู้มีความขยันอดทนเนี่ยมีความพยายามในการฝึกตนเองโดยไม่หวังพึ่งพาผู้อื่นจะเกิดผลดีต่อตนเองในการทำงานนะครับ

เดี๋ยวจะให้ทำใบงานแล้วนะครับโดยให้นักเรียนทำใบงานที่1การหาข้อคิดจากนิทานนะครับโดยอ่านนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนถ้าเมื่อสักครู่นี้ใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถอ่านซ้ำได้อีกรอบนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบด้วยนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนก็จะมีบทอ่านเป็นนิทานเจ้าชายกับตะเกียบจีนมาให้หลังจากนั้นก็ให้สรุปความรู้เป็นผังความคิดก็จะมีข้อคิดที่ได้จากเรื่องความรู้แล้วก็การนำความรู้และข้อคิดไปใช้ถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ต้นทางออกมานำเสนอว่าได้คำตอบว่าการสรุปเรื่องสรุปความรู้ข้อคิดนั้นเหมือนกับปลายทางหรือไม่อ่ะขออาสาสมัครก่อนเลยครับ1คนพัทริกาออกมาลูกถือหนังสือออกมาด้วยบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
1: ข้อคิดคือถ้าเรามีความพยายามหมั่นเพียรย่อมประสบความสำเร็จค่ะ
0: แล้วความรู้ที่หนูได้คืออะไรครับลูก
1: ถึงแม้เราจะไม่มีผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้เราก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ
0: และสุดท้ายการนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้นักเรียนทำได้อย่างไรบ้าง
1: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: แสดงว่าพัทริกาเนี่ยจะมีความพยายามในการทำ

0: งานใช่ไหมเพื่อให้เกิดความสำเร็จปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปศิรวิทย์ลูกเห็นยกมือจะตอบ
1: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้ามีความขยันหมั่นเพียรก็จะประสบความสำเร็จครับ
0: ส่วนความรู
1: ้การซื่อสัตย์และภักดีต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักช่วยเหลือตนเองครับ
0: ครับผมแล้วก็สุดท้ายการนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้
1: การพยายามทำหน้าที่เช่นทำกันบ้านหรือว่างานบ้านของตนเองก็จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เอาชนะปัญหาของตนเองได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเข้าที่ลูกอีกหนึ่งคนครับใครเอ่ยตัวแทนขอตัวแทนกลุ่มที่3ได้ไหมลูก
2: การนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับมีความพยายามอดทนมีความขยันพึ่งพาด้วยตนเองและไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ
0: ส่วนข้อคิดกับความรู้ล่ะครับ
2: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มีความขยันอดทนและความพยายามครับ
0: ส่วนความรู
2: ้ถ้าเราพยายามทำสิ่งใดความสำเร็จก็จะเข้าหาตัวเราครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเอาข้อคิดมาตอบเป็นความรู้เพราะมันนัวๆกันใกล้เคียงกันนะครับซึ่งความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆการใช้ตะเกียบในการหยิบจับสิ่งของตะเกียบเนี่ยถ้าจับให้ดีใช้ให้ดีก็สามารถหยิบจับสิ่งของสิ่งนั้นได้ดีได้รวดเร็วแล้วก็ชำนาญมากขึ้นและสิ่งสำคัญเลยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำข้อคิดจากนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตตนเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูนะครับมีประโยชน์อย่างไรลองปรึกษากันดูสิครับใครตอบได้บ้างเอ่ยแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูนะกัญญาพัฒน์ลูกเดี๋ยวใครตอบคำถามวันนี้ไปรับรางวัลกับครูโอด้วยนะเดี๋ยวครูโอจะนัดกลางวันสำหรับเด็กต้นทางนะครับเลี้ยงไอศกรีมวันนี้นะครับ
3: สามารถนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: เช่นจากนิทานเรื่องเจ้าชายกับตะเกียบจีนเนี่ยกัญญาพัฒน์จะนำข้อคิดเรื่องใดไปปรับใช้ลูก
3: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: นำความพยายามไปใช้ใช่ไหมนอกจากความพยายามแล้วมีความอะไรบ้าง
3: ความขยันค
0: ่
3: ะ
0: ความขยัน
3: ความอดทนค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กัญญาพัฒน์ครับนะครับนักเรียนก็จะได้ข้อคิดและสามารถนำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองสำหรับคำถามข้อต่อมาครับเดี๋ยวตอบพร้อมกันนักเรียนจะนำข้อคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคือมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีทักษะและความสามารถนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของโวหารในงานเขียนชั่วโมงที่1เรียนทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้เรื่องโวหารในภาษาไทยแล้วก็ใบงานเรื่องโวหารน่ารู้นะครับหลังจากการเรียนในเรื่องของการหาข้อคิดจากนิทานการสรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานในวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงจะบังเกิดผลที่ดีแก่ชีวิตของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่ๆปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
0: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
0: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: ุดไงล่ะ
1: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
0: แต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ตากินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ
1: ค่ะมะ

0: ำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: ประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปเรือน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะม้า
11: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะม้า
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา